0: ผู้ผลิตอาหารรายสำคัญของโลกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอาเซียนพร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญวิกฤตพลังงานหรือสงครามแต่อาหารยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทุกประเทศต้องพึ่งพาและไทยมีความเข้มแข็งในด้านนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการประชุมอาเซียนครั้งนี้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มความเชื่อมั่นจากประเทศสมาชิกและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำอาเซียนซึ่งจะนำไปสู่การขยายความร่วมมือและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะต่อไป
1: ในการไปประชุมอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ก็ต้องเรียนว่าเราไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์โอกาสนะครับและเป็นการเป็นความเชื่อมั่นนะครับจากภาคีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเป็นการสร้างบรรยากาศความผูกพันระหว่างผู้นำประเทศที่ดีที่แข็งแกร่งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของทั้งการค้าการลงทุนการสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งกันและกันแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าก่อนเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้นำไทยและกัมพูชาโดยทั้งสองฝ่ายยังยึดถือข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและยืนยันว่าไม่มีการหารือเรื่องปักปันเขตแดนหรือการเปิดด่านพรมแดนซึ่งยังคงใช้กลไก JBC และGBC ดำเนินการต่อไป
2: หอการค้าไทยเห็นด้วยกับการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยเห็นด้วยในหลักการต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคเกษตรขนส่งและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกทั้งพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่ใช่เพียงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นหากการใช้เงินทุกโครงการมีความชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจนอกจากนี้หอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยและช่วยดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง
0: รัฐบาลบูรณาการร่วม3หน่วยงานเพิ่มมาตรการช่วยลดภาระผู้ปกครองดูแลค่าครองชีพประชาชนช่วงเปิดภาคเรียนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลค่าครองชีพประชาชนช่วงเปิดภาคเรียนอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงศึกษาธิการเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองทั้งด้านราคาสินค้าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบายอนุโลมให้นักเรียนสามารถใช้ชุดนักเรียนกระเป๋ารองเท้าและอุปกรณ์การเรียนเดิมได้แม้จะเลื่อนชั้นหรือย้ายโรงเรียนรวมถึงผ่อนปรนเรื่องชุดลูกเสือเนตรนารีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแก่ผู้ปกครองขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยังจัดโครงการ Back to School 2026ลดราคาสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการลดสูงสุดถึง 86% เ พร้อมเตรียมนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายในโรงเรียนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองอย่างทั่วถึง
2: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ UN Women เดินหน้าส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศการเสริมพลังสตรีและการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยภายหลังให้การต้อนรับมิสคริสตินอาหรับผู้อำนวยการองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือ UN Women สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศการเสริมพลังสตรีและการคุ้มครองกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ UN Womenชื่นชมประเทศไทยที่ขับเคลื่อนงานด้านความเสมอภาคทางเพศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแผนปฏิบัติการด้านสตรีสันติภาพและความมั่นคงรวมถึงสัดส่วนผู้บริหารสตรีระดับสูงในภาคเอกชนไทยร้อยละ41ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับโลกสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการด้านความเสมอภาคทางเพศอย่างเป็นรูปธรรมของประเทศไทยนอกจากนี้ยังได้หารือความร่วมมือในหลายด้านอาทิการป้องกันความรุนแรงต่อสตรีและเด็กการส่งเสริมนโยบายที่เป็นมิตรต่อครอบครัวการพัฒนาเศรษฐกิจการดูแลรองรับสังคมสูงวัยและการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการทางสังคมนอกจากนี้ UN Women ได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีจากหลายประเทศเช่นจีนโคลอมเบียมาเลเซียสิงคโปร์เนปาลและฟิลิปปินส์รวมถึงแนวทางพัฒนากฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจทางเพศและเศรษฐกิจตลอดจนขยายนิยามครอบครัวให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียม
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลรอบด้านกรณีตำรวจจับชายชาวจีนพร้อมอาวุธสงครามจำนวนมากกำชับสอบทุกประเด็นเชื่อมโยงหาผู้เกี่ยวข้องทุกมิติน
3: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการจับกุมชายชาวจีนและตรวจพบอาวุธสงครามพร้อมวัตถุระเบิดเป็นจำนวนมากว่าได้รับรายงานเบื้องต้นจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ช่วงแรกที่เกิดเหตุพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งขยายผลสืบสวนหาต้นตอและแรงจูงใจของการกระทำดังกล่าวอย่างละเอียดที่สุดและให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดและเข้มข้นเพื่อสาวถึงเครือข่ายหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดขอให้ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงให้ชัดเจนที่สุดก่อนพิจารณาเชื่อมโยงไปยังประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ได้เน้นย้ำไปว่าขอให้ดำเนินการขยายผลให้ได้รับทราบถึงต้นเหตุของการกระทำเช่นนี้นะครับให้ลึกที่สุดแล้วก็ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มข้นแล้วก็ต้องไปหาต้นตอของปัญหานี้ได้จริงๆไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมคนต่างชาติสามารถครอบครองอาวุธอย่างที่ผมก็ย้ำอีกนะไม่มีแล้วนะใบอนุญาตพกปืนพกพาอะไรต่างๆทุกวันนี้ถ้าใครถือปืนใครพกปืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปไหนมาไหนนี่ผิดกฎหมายหมดแล้วนะครับต้องระวังด้วยถ้าเกิดถูกจับขึ้นมาเนี่ยจะมีข้อหาอื่นๆตามมาอีกเยอะเลย
3: ขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นกรณีที่น่าเป็นห่วงแต่ต้องพิจารณาผลการสอบสวนและเจตนาในการครอบครองอาวุธของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าวรวมทั้งจะต้องมีการพิจารณาขั้นตอนการตรวจคัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศให้ดีขึ้นแม้ประเทศไทยจะต้องการดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่มีบุคคลอ้างเป็นนักท่องเที่ยวและใช้ประโยชน์จากมาตรการฟรีวีซ่าเพื่อเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกันโดยกระทรวงการต่างประเทศกำลังพิจารณาปรับลดระยะเวลาฟรีวีซ่าลงเหลือ30วันรวมทั้งพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ของวีซ่าแต่ละประเภทรัดกุมเพียงพอหรือไม
4: ่มันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องดูผลการสอบสวนยิ่งมันอยู่ในมือของชาติต่างชาติเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์คืออะไรผมคิดว่าเราต้องดูกระบวนการเข้าเมืองของเราเนี่ยให้ดีกว่านี้เราเป็นที่ที่คนมาท่องเที่ยวเราอยากให้คนมาทำธุรกิจแต่เราก็ต้องระวังเหมือนกันเรื่องวีซ่าทั้งหลายของเราแล้วก็ต้องดูว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยมันรัดกุมเพียงพอแบบคนที่เข้ามาตามวีซ่าอย่างนั้นเนี่ยคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะครับเราต้องมานั่งดูกัน
3: ดยล่าสุดนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุชาย

0: เบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนด้วยนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเตือนข่าวปลอมยืนยันไม่เป็นความจริงกรณีสื่อกัมพูชาอ้างพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่น่าเที่ยวกัมพูชารัฐบาลโดยกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบกับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันเป็นข่าวปลอมโดยกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสื่อออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ว่าพระบรมมหาราชวังถูกจัดอันดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่เป็นความจริงและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่มีลักษณะบิดเบือนผ่านการใช้ภาพและแหล่งอ้างอิงที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งยังไม่พบแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยันการจัดอันดับดังกล่าวโดยเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่มีลักษณะนำข้อมูลบางส่วนมาผสมกับภาพที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนายฮาคานฟิดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตในการยุติสงครามในตะวันออกกลางโดยนายอารักชีกล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐบริเวณอ่าวเปอร์เซียเมื่อไม่นานมานี้รวมถึงถ้อยคำที่ไร้สาระและการดูหมิ่นถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซ้ำแล้วซ้ำเล่านายอารักชีกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐกำลังบั่นทอนความพยายามทางการทูตซึ่งการขับเคลื่อนกระบวนการทางการทูตให้ก้าวไปข้างหน้าสหรัฐจะต้องยุติการกระทําที่ผิดกฎหมายรวมถึงแนวทางแบบสุดโต่งและไร้เหตุผลต่ออิหร่านทางด้านนายฟิดานเน้นย้ำว่าการเจรจาทางการทูตควรดำเนินต่อไปเพื่อยุติสงครามในครั้งนี้และตุรกียังคงสนับสนุนกระบวนการทางการทูตต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
8: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกระทรวงกลาโหมของอังกฤษเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอังกฤษกำลังส่งเรือพิฆาต HMS Dragon ไปประจำการในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่รอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าอังกฤษมีความพร้อมในฐานะกองกำลังผสมนานาชาติที่นำโดยอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อรักษาความปลอดภัยของการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเมื่อถึงสถานการณ์ที่เหมาะสมความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังฝรั่งเศสส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินไปประจำการในหน้าน้ำทางตอนใต้ของทะเลแดงขณะที่อังกฤษและฝรั่งเศสกำลังร่วมมือในการป้องกันเพื่อฟื้นฟูและความเชื่อมั่นในเส้นทางการค้าดังกล่าวโดยแผนการในครั้งนี้ต้องประสานงานกับอิหร่านและอีกหลายประเทศที่เห็นพ้องจะเข้าร่วม
7: นางฮาจาลาบิบกรรมาธิการด้านการจัดการวิกฤตของสหภาพยุโรปหรือ EU ออกแถลงการเมื่อวานนี้ระหว่างการเดินทางเยือนเลบานอนอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ส่งไปทางตอนใต้ของเลบานอนยังคงไม่เพียงพอท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนที่บังคับใช้เมื่อวันที่17 เมษายนที่ผ่านมาซึ่งอิสราเอลยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,750 รายและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า1 ล้านคน นางลาบิบได้กล่าวเพิ่มเติมว่านับตั้งแต่สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ปะทุขึ้น

0: เมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมา EU ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เลบานอนมูลค่ากว่า100ล้านยูโรพร้อมเรียกร้องให้มีการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเต็มที่โดยเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ธีรภัทรปรือทองตัวรุกดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีประเดิมทำประตูแรกในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2 J3 ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีได้สำเร็จพร้อมช่วยต้นสังกัดฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรเปิดบ้านเฉือนเอาชนะโอมิยะอาดิจาไปอย่างสนุก4-3ทำให้ตอนนี้ซัปโปโรเก็บเพิ่ม3แต้มมี28คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3ของตารางนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงประเด็นการเรียกตัวอาเดียนสยามสก๊อกมากองกลางลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย20ปีจากมอโมลีกสูงสุดของสวีเดนมาร่วมทับช้างศึกว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่เคยติดต่อไปยังสก๊อกมาเลยซึ่งสมาคมมีข้อมูลของนักฟุตบอลลูกครึ่งหลายคนไม่ใช่เฉพาะตัวสก๊อกมาเท่านั้นแต่ยังคงติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละคนหากใครทำผลงานได้ดีโค้ชสามารถที่จะติดต่อเรียกมาได้ซึ่งทางสมาคมก็พร้อมประสานงานกับฟีฟ่าและเร่งดำเนินการด้วยเอกสารให้ทันที
3: ตัวสก๊อตมาทางสมาคมไม่ได้มีการติดต่อไปครับแต่เป็นการคุยเป็นการตัดเจอกันครับพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็จะมีลิสต์นักเตะที่เป็นลูกครึ่งอยู่หลายคนแล้วเราก็พยายามพูดคุยติดต่ออาสันที่เป็นโค้ชเขาก็มีหน้าที่ที่จะไปพูดถึงแนวทางว่าในอนาคตเขาเตรียมทีมยังไงเขาก็จะมีการพูดคุยกับนักเตะทุกคนตอนนี้ทางทีมเทคนิคเนี่ยจะมีดาต้าเบสของตัวลูกครึ่งอยู่หลายคนซึ่งก็พยายามที่จะมอนิเตอร์แล้วก็เรื่อยๆถ้าคนไหนผลงานดีก็สามารถที่ทางโค้ชก็สามารถที่จะมาลองติดต่อเรียกมาได
2: ้การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกที่เมืองอิสเมอีลีอาประเทศอียิปต์ทัพนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชนทีมชาติไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลส่งท้ายจากนัทธิดารอบรู้ในรุ่นเยาวชนหญิงน้ำหนักมากกว่า86กิโลกรัมกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าท่าสแนชนัทธิดารอบรู้ยกทำสถิติได้96กิโลกรัมจบอันดับ9ขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กยกผ่านครั้งแรกที่125กิโลกรัมและครั้งที่2ที่130กิโลกรัมก่อนเรียกเหล็ก136กิโลกรัมในครั้งสุดท้ายแต่ยกไม่ผ่านทำให้อันดับท่าคลีนแอนด์เจิร์กจบที่5ส่วนสถิติน้ำหนักรวมอยู่ที่226กิโลกรัมคว้าอันดับ8ของการแข่งขันสรุปผลงานของทัพจอมพลังเยาวชนไทยในการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลกทำผลงานไป3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงพร้อมคว้าอันดับ6คะแนนรวมประเภททีมหญิงไปครองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.
4: 1นาทีกับกปท.
1: เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องให้ความสำคัญเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยคือสภาพความพร้อมของที่ปัดน้ำฝนเพราะหากที่ปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพทำให้ทัศนวิสัยในการขับรถไม่ดีอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ตรวจดูระบบไฟทุกครั้งทุกจุดเพราะในกรณีฝนตกหนักไฟเหล่านี้จะเป็นตัวส่งสัญญาณให้แก่เพื่อนร่วมทางเช็คความสมบูรณ์ของยางรถยนต์เพราะหากยางรถเสื่อมสมรรถภาพยางจะเกาะถนนได้ไม่ดีนักยิ่งในหน้าฝนถนนมักลื่นก็อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้หากเมื่อต้องขับรถผ่านน้ำเมื่อพ้นสภาพถนนเปียกแล้วให้เหยียบเบรกย้ำๆหลายๆครั้งเพื่อเป็นการไล่น้ำออกจากเบรกและให้เกิดความร้อนและมีประสิทธิภาพในการใช้งานต่อไปและควรขับรถเว้นระหว่างรถคันหน้าให้มากกว่าปกติเพื่อให้มีระยะเบรกมากขึ้นค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าเรื้อรังคำว่าเรือเขียนสระเอรอเรือสระอือไม้โทออ่างมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือขาดการฝึกฝนมานานหรือไม่ได้ปฏิบัติมานานทำให้ไม่ชำนาญเหมือนเก่าเช่นฉันไม่ได้ทำขนมไทยมานานแล้วจึงเรือไปทำไม่ได้ดีเหมือนเก่าคำว่าเรือยังใช้เรียกพืชผลบางชนิดที่ตกอยู่แล้วงอกขึ้นจนเติบโตและให้ผลผลิตแต่ไม่ดีนักเช่นข้าวเรือแตงโมเรือคำว่าเรื้อรังมีความหมายว่ายืดเยื้อต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าจะสำเร็จเช่นเมื่อมีปัญหาใดควรรีบแก้ไขอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรังเมื่อใช้แก่โรคมีความหมายว่าต้องใช้เวลารักษานานกว่าจะหายเช่นคนที่เป็นหวัดเรื้อรังนานไปอาจเป็นไซนัสเพิ่ม
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าต้นกำเนิดชาตอนที่2 เรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานชาตำนานที่2สันนิษฐานว่าประมาณคริสต์ศักราช519มีภิกษุซึ่งเป็นโอรสของกษัตริย์อินเดียเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจีนจักรพรรดิถูตีทรงเริ่มสายในภิกษุรูปนี้จึงทรงนิมนต์ให้บำเพ็ญเพียรอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งในเมืองนันกิงวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังสวดมนต์ภาวนาอยู่ได้เผลอหลับไปเมื่อชาวบ้านมาเห็นก็แสดงอาการดูถูกและเยาะเย้ยท่านจึงลงโทษตัวเองด้วยการตัดหนังตาของท่านออกเมื่อหนังตาตกถึงพื้นก็งอกเป็นต้นชาชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างพากันมาเก็บใบชาไปชงดื่มเพื่อรักษาโรคติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมบดิษฐ์วิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศจีนค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาศอ่าน
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศจีนที่เป็นเส้นทางสู่การเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวเชิญติดตามรับฟังครับ
12: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
13: ์สวัสดีครับแฟนรายการทุกๆท่านนะครับวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองนี้ผมอยู่ที่ประเทศจีนผมมาประเทศจีนได้สักเดือนหนึ่งแล้วก็ผมก็เลยอยากจะพูดถึงประเทศจีนในหัวข้อว่าจีนเป็นเจ้าแห่งพลังงานโลกไปแล้วสิ่งที่เป็นประเด็นที่ทำให้ผมต้องมาสนใจก็เพราะว่าพลังงานของประเทศจีนนั้นวันนี้เป็นพลังงานที่ได้มาจากพลังงานน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนะครับ3พลังงานเนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงประเทศจีนในอดีตซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ถ่านหินเป็นผู้ที่ใช้น้ำมันเป็นผู้ที่ใช้แก๊สธรรมชาติอย่างมหาศาลตอนนี้จีนได้ใช้3พลังงานนี้แล้วกำลังจะทำอีกพลังงานขึ้นมาเรียกว่าไฮโดรเจนเขียวซึ่งจะเป็นพลังงานที่4แน่นอนจีนเขาก็มีกำลังทำเรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ก็คงเป็นพลังงานที่5ซึ่งเขาคงไม่ได้สนับสนุนเหมือนกับไอ้4พลังงานแรก4พลังงานแรกนั้นก็เริ่มด้วยการที่จีนในอดีตนั้นมีปัญหาน้ำท่วมเราเคยได้เห็นได้ยินนะครับเรื่องของคำว่าฮวงโหวิปโยมันก็เหมือนกับเจ้าพญาวิปโยที่เราเคยมีปัญหาน้ำท่วมนะฮะท่วมกันแบบหูดับตับไหม้เลยตอนนั้นเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าน้ำในประเทศจีนนั้นสร้างภาระสร้างปัญหาบนแม่น้ำหวังโหเขาก็สร้างเขื่อน นะฮะเรียกว่าเขื่อนสามผาโดยเขื่อนสามผานั้นกลายเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขื่อนสามผานั้นมีขนาดที่กำลังผลิตประมาณ 24,000 ถึง 25,000 เมกะวัตต์ประเทศไทยของเรานั้นตอนนี้เราใช้ไฟฟ้าหน่วยเป็นเมกะวัตต์นะฮะก็คือประมาณสัก40,000กว่าเกือบ 50,000 เมกะวัตต์ก็เท่ากับแค่เขื่อนเดียวนั้นมีกำลังผลิตที่เป็นครึ่งหนึ่งของกำลังที่เราใช้กันอยู่เห็นไหมครับอันนี้ทำให้ทางจีนนั้นได้ประโยชน์จากเดิมนั้นน้ำท่วมแต่ละปีสร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตของคนจีนมาตั้งเป็นพันๆปีแล้วจนกระทั่งปัจจุบันนี้ประเทศจีนใต้เขื่อนแม่น้ำฮวังโหนั้นไม่มีเรื่องปัญหาน้ำท่วมอีกเลยแต่ที่สำคัญที่สุดคือว่าประเทศจีนนั้นได้ประโยชน์จากการทำเกษตรภายใต้ของเขื่อนลงมานั้นพื้นที่ต่างๆก็จะมีน้ำใช้ตลอดปีวันนี้เกษตรจีนก็มีการทำแบบเรียกว่าครบวงจรและที่สำคัญนั้นบนเขื่อนแม่น้ำฮวังโหนั้นหรือเขื่อนสามผานั้นมีหัวถึงท้ายยาวประมาณเกือบ600กิโลกลายเป็นการเดินทางโดยเรือนะซึ่งการขนสินค้าโดยเรือเนี่ยถือว่าเป็นการขนสินค้าที่ประหยัดที่สุดและที่สำคัญก็คือเกิดคำว่าปศุสัตว์ทางด้านน้ำมีการเลี้ยงปลามีการทำนะฮะประมงอยู่บนเขื่อนนั้นเป็นจำนวนมากทำให้แหล่งอาหารนอกจากเกษตรแล้วก็ยังมีปลาอีกฉะนั้นเริ่มจากตรงนั้นแหละครับทำให้จีนมีพลังงานที่เรียกว่าพลังงานสีเขียวจากน้ำและแน่นอนตอนหลังจีนก็พัฒนาเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ประเทศจีนนั้นเป็นผู้ผลิตเขาเรียกว่าโซล่าเซลล์ใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวและเขาก็นำแสงแดดนั้นไปผลิตเป็นไฟฟ้าแล้วก็นำไฟฟ้านั้นเอามาใช้ในครัวเรือนในขณะเดียวกันก็ขยายเป็นแหล่งการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราคงต้องไปคุยกันนะครับว่าการที่จะเป็นเจ้าแห่งพลังงานสีเขียวนั้นเขาทำยังไงขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
9: บางครั้งของขวัญที่ดูเหมือนน้ำใจอาจแฝงความคาดหวังที่เราไม่ทันรู้ตัว
14: ผมยันยงราชานุนมาติพิจารณาเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็ดิผู้ช่วยอธิการกรมคุ้มกันความเป็นชาติครับกฎหมายไม่ว่าจะเป็น157 147ถ้าใช้เพื่อหวังผลต้องการให้ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตอบแทนเนี่ยถือว่าเป็นสินบนทันทีเลยคุณมีเจตนาที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจถ้าเรามองแต่ส่วนตนเนี่ยใช้อำนาจที่มองไม่เห็นแม้เรื่องสินบนน่ะสังคมมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มจากตัวเราซึ่งตรงเนี้ยมันจะกำลาตามไม่ชอบมาพากลตามไม่ยุติธรรมได้ครับ
9: น้ำใจไม่ควรมีเงื่อนไขส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
15: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
16: ๆตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
17: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
16: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
18: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าปิดจุดรั่วปัญหาวงการกีฬาไทยโดยเริ่มโอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงให้กับนักกีฬาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้นักกีฬามุ่งมั่นฝึกซ้อมได้อย่างเต็มศักยภาพติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
19: จากที่วงการกีฬาของไทยที่ผ่านมามักมีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬาที่นักกีฬาเองอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากการบริหารจัดการของสมาคมกีฬาแต่ละชนิดกีฬาก็จะมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดการร้องเรียนของนักกีฬาเรื่องเงินเบี้ยเลี้ยงที่ไม่ได้ครบบ้างหรือได้ช้าบ้างมาโดยตลอดในเรื่องนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เล็งเห็นความสำคัญและหาทางแก้ไขโดยล่าสุดได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเดินหน้าแก้ปัญหาด้วยการโอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงให้กับนักกีฬาถึงแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากหลายสมาคมกีฬาก็ตามสำหรับการโอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงให้กับนักกีฬาจะเริ่มนำร่องในการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีทเกมครั้งที่6ระหว่างวันที่ 20-30 เมษายนที่ประเทศจีนและในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคมจะมีเป้าหมายในการต้องการให้นักกีฬาได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงซ้อมอย่างสะดวกรวดเร็วและเป็นขวัญกำลังใจในการแข่งขันโดยเลือกกรุงเทพมหานครเป็นต้นแบบเพราะเป็นจังหวัดที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดนายอัชกรศิริรัตน์ชยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงได้รับฟังปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าในการเบิกจ่ายมาอย่างต่อเนื่องจึงแก้ไขด้วยการจ่ายเงินตรงถึงนักกีฬาพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาในการจ่ายเงินให้ชัดเจนและแม้จะมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้างแต่ยืนยันว่าโจทย์หลักคือความรวดเร็วในการส่งตรงถึงนักกีฬาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาและหากทดลองแล้วเกิดผลดีก็อยากจะให้มีการผลักดันต่อไป
20: 2กีฬาที่เราจะนำร่องนะครับในการโอนตรงไปยังนักกีฬาระหว่างหรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นประโยชน์มากน้อยขนาดไหนกับสำหรับบุคลากรทางด้านการกีฬาซึ่งเราเชื่อว่าณวันนี้เนี่ยเราเอาปัญหาหรือว่าข้อร้องเรียนที่เรารับมาปรับระบบนะครับในการเบิกจ่ายให้ตรงไปยังนักกีฬาเพียงเท่านั้นนะครับอย่างผมเองผมทำงานในฐานะข้าราชการการเมืองมานานนะครับผมก็ได้รับเงินเดือนเนี่ยก็โอนตรงมาทุกอย่างก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็มันก็จะสามารถลบข้อความเครือบแคลงสงสัยในสังคมที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้นะครับก็สิ่งนี้อยากทำให้เกิดขึ้นด้วยความไวและเร็วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการโอนเงินล่าช้าระบบนี้เนี่ยก็เชื่อว่าเป็นระบบที่คิดมาได้ครอบคลุมพอสมควร
19: ด้านดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาสิ่งสำคัญคือการจ่ายตรงเวลาและถูกต้องซึ่งระบบการจ่ายเงินตรงถึงนักกีฬาจะลดขั้นตอนที่เคยเกิดปัญหาได้มาก
21: สิ่งที่สำคัญคือว่าความชัดเจนและความรวดเร็วนะว่าเราจะต้องมีการจ่ายตรงเวลานะครับจะต้องมีการจ่ายที่ชื่นตรงนะครับและถูกต้องนะท่านรีก็เลยเน้นนะครับว่าการที่จะนำร่องเรื่องของการจ่ายตรงเนี่ยเน้นเรื่องของความรวดเร็วเรามีการประชุมข้างการกองทุนได้มีการลดขั้นตอนลดเรื่องของระเบียบเอกสารต่างๆนะและเรามั่นใจว่าเราไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะเรื่องของการจ่ายตรงเท่านั้นแต่เราพัฒนาระบบเพื่อให้มันเร็วขึ้นด้วยมีความคล่องตัวนั้นสมาคมจะได้มีการวางแผนการเงินได้ชัดเจนว่าภายในวันที่5สมมติว่าปลายเดือนเสร็จปึ๊บภายในวันที่5ของเดือนถัดมาจะได้เงินนะครับดังนั้นการวางแผนแคชแฟลว์ของสมาคมเนี่ยจะทำได้ง่ายขึ้นครับ
19: นักกีฬาทีมชาติคือทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติดังนั้นการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขจัดอุปสรรคในเรื่องเงินของนักกีฬาออกไปจะส่งผลให้นักกีฬาทุกคนสามารถทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมได้อย่างเต็มศักยภาพแต่หลังจากเริ่มนำร่องในศึกเอเชียนบีทเกมนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติไปแล้วก็ต้องมาดูผลสัมฤทธิ์ว่าจะมีผลกระทบกับนักกีฬาอย่างไรและมีผลกระทบต่อภาพรวมของการส่งนักกีฬาไปแข่งขันอย่างไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางหรือบรรทัดฐานในการพัฒนานักกีฬาไทยต่อไปพี่เจตกัญจนกุลรายงาน
1: เทศบาลนครภูเก็ตจัดงานภูเก็ตฟู้ดเฟสติวัล2026เทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตใช้พลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและการสร้างสรรค์รสชาติขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เวทีอาหารโลกติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
22: ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวชื่อดังฝั่งอันดามันของประเทศไทยที่ไม่ได้มีดีแค่ท้องทะเลหาดทรายยังมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตผู้คนและอัตลักษณ์อาหารพื้นเมืองที่โดดเด่นด้วยรสชาติและการเป็นเมือง City of Gastronomy ที่สร้างสรรค์ด้านอาหารจนเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วโลก เทศบาลนครภูเก็ตจึงผลักดันเมืองด้วยการชูอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นพลังซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและการเป็นภูเก็ตซิตี้ออฟแกสโตรโนมีด้วยการจัดงานภูเก็ตฟู้ดเฟสติวัล2026หรือเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคม2569บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10ปลายแหลมสะพานหินด้วยการชูแนวคิด Good Food Good Health Good Spiritเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญอาหารของภูเก็ตที่ไม่ได้มีดีเพียงเรื่องรสชาติแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงสุขภาพวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของผู้คนในพื้นที่นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าการจัดงานเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการเป็นภูเก็ตซิตี้ออฟแกสโตรโนมีเมืองแห่งการสร้างสรรค์ด้านอาหารที่พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและชุมชนท้องถิ่นได้ร่วมนำเสนออัตลักษณ์ผ่านเมนูพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมด้านอาหารที่เข้มแข็ง
2: ในส่วนของวัฒนธรรมเรื่องอาหารเนี่ยมันมีการประยุกต์จากอาหารหลากหลายหลายชาติหลายๆประเภทนะครับมารวมกันเป็นอาหารภูเก็ตนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองนะครับอาหารประยุกต์ต่างๆนะครับอย่างหมูฮ้องหรืออะไรต่างๆที่เราจะมาทำเป็นกะหรี่ปั๊บหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นการประยุกต์ซึ่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของสร้างสรรค์ทางด้านอาหารก็เป็นครีเอทีฟแกสโตรโนมีนะครับซึ่งเราเองก็ได้รับรางวัลจากยูเนสโกนะครับเมื่อวันที่11ธันวาคม2555นะครับแล้วก็เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยของอาเซียนด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับเคลื่อนทางด้านอาหารกับวัฒนธรรมของภูเก็ตเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันแยกออกจากกันไม่ได้แน่นอนอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญและก็อย่างที่จะมาลิ้มลองคือมาเที่ยวภูเก็ตไม่เบื่อแน่นอนเพราะเรามีความหลากหลายมากขึ้นด้วยการนำการชูอาหารนะครับมาเป็นจุดเด่นมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจส่วนของการดูแลและก็การยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการนะครับเราเองก็ได้มีการอบรมนะครับทางด้านสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อยู่แล้วนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เราเองก็ได้มีการคัดเลือกร้านต่างๆโดยเน้นถึงมาตรฐานนะครับความสะอาดนะครับกรรมวิธีวัตถุดิบนะครับรวมถึงวิธีการปรุงนะครับเป็นสิ่งที่เราได้มีการยกระดับก็เรียกว่ายกระดับในส่วนของเรื่องอาหารสตรีทฟู้ดนะครับแล้วก็เป็นอีกก้าวนึงนะครับซึ่งเราจะทำให้ชาวต่างชาติหรือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งต่างชาติทั้งเนี่ยได้มาเห็นว่าความปลอดภัยทางด้านอาหารของเทศบาลนครภูเก็ตของคนในพื้นที่นะครับโดยเทศบาลนครภูเก็ตเป็นผู้จัดงานนี้นะครับยังได้มาตรฐานแล้วก็รับรองความปลอดภัยแน่นอนครับ
22: เทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตหรืองานภูเก็ตฟู้ดเฟสติวัล2026ที่นอกจากมีร้านอาหารพื้นเมืองร้านดังร้านอร่อยและร้านชุมชนมากกว่า400ร้านค้าแล้วยังมีการสาธิตเมนูอาหารดั้งเดิมและเมนูร่วมสมัยที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นมาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์จากเชฟท้องถิ่นรวมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและสุดพิเศษด้วยบรรยากาศริมทะเลสะพานหินที่พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของเมืองแห่งวัฒนธรรมอาหารไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เทศบาลนครภูเก็ตพร้อมผลักดันเมืองด้วยเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองภูเก็ตที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสผ่านวัฒนธรรมด้านอาหารสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียงให้เมืองในระดับโลกนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมค่ายพรีโอลิมปิกทางภาษาภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
3: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ผ่านการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและสามารถใช้ทักษะที่จำเป็นในการทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนนโยบายนี้คือค่ายพีโอลิมปิกทางภาษาโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสคจชตร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารประจำปีงบประมาณ2519ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ผ่านการจัดค่ายพีโอลิมปิกทางภาษาใน4ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษามาลายูภาษาอาหรับและภาษาจีนนายนิกรเซ้งเถียนผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ข้อมูลว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาแต่ยังเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะในด้านการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาในอนาคตพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่
4: ได้ร่วมกันจัดค่ายปรีโอลิมปิกวิชาการทางภาษาซึ่งให้ความสำคัญกับภาษามาลายูภาษาอาหรับภาษาจีนภาษาอังกฤษโดยจัดให้มีค่ายสำหรับลูกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับชั้นม.4ให้ลูกนักเรียนที่มีความสนใจด้านภาษาได้ทำกิจกรรมฝึกฝนทักษะด้านภาษาและสามารถต่อยอดในกิจกรรมการเรียนและการเติมความฝันตัวเองที่จะใช้ความสามารถด้านภาษาในการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพในอนาคต
3: กิจกรรมจัดขึ้นใน4พื้นที่ระหว่างวันที่21ถึง30เมษายน2519ได้แก่ค่ายภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ายภาษามาลายูที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาค่ายภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยฟาตอนีและค่ายภาษาอาหรับที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมค่ายละ100คนรวมทั้งสิ้น400คนจากสถานศึกษาทั่วไปในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนางสาวนูรีนยี่มะเร็บนักเรียนจากโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยาจังหวัดสตูลกล่าวว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ช่วยพัฒนาตนเองในหลายด้านโดยเฉพาะทักษะภาษาอาหรับและขอบคุณหน่วยงานที่จัดโครงการ
5: รู้สึกได้พัฒนาในด้านต่างๆเช่นได้การแสดงออกได้มีเพื่อนใหม่ๆได้พัฒนาทักษะทางภาษาอาหรับค่ะดีใจค่ะได้เปิดโอกาสประสบการณ์ใหม่ๆค่ะ
3: ด้านนายกอรีมเจ๊หวังนักเรียนจากโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิจังหวัดสงขลากล่าวว่าการเข้าค่ายครั้งนี้ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอาหรับซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต
6: ได้รู้สึกว่าได้พัฒนาภาษาอาหรับด้วยได้หลายๆอย่างเลยครับเพื่อนด้วยอะไรด้วยเอาไปแบบแม่ผมอยากทำธุรกิจอะไรแบบนี้ไปแนวนั้นแล้วก็ไปเรียนต่างประเทศด้วย
3: ทั้งนี้นักเรียนในแต่ละค่ายจำนวน100คนจะได้รับการคัดเลือกให้เหลือ50คนเพื่อเข้าร่วมค่ายที่2และในค่ายที่3จะคัดเลือกนักเรียนจาก50คนให้เหลือ10คนสุดท้ายกิจกรรมในค่ายประกอบด้วยทั้งภาคปฏิบัติการศึกษาดูงานและโอกาสในการนำทักษะภาษาไปใช้จริงในประเทศที่ใช้ภาษานั้นๆโดยตรงการพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในการเผชิญกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือเปิดโลกการเรียนรู้สร้างโอกาสและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและอยู่ร่วมกันในสังคมผู้วัฒนธรรมได้อย่างสันติและยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
23: สสสกับพันธกิจในการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีเสนอประเด็นสสสจับมือเครือข่ายเปิดแคมเปญรณรงค์บุหรี่ไฟฟ้าแฮกสมองผลสำรวจการบริโภคยาสูบของเยาวชนไทยปี2565พบเด็กอายุ 13-15 ปีใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.3 เท่าจากร้อยละ 3.3 ในปี2558เป็นร้อยละ 17.6 ในปี2565และจากข้อมูลปี2567พบคนไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 11.44 เท่าจาก 78,742 คนในปี2564เพิ่มขึ้นเป็น 9,459 คนแม้จะทราบดีว่าบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนแต่ก็ยังคงพบการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะการลักลอบจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569สสส.จับมือเครือข่ายเปิดตัวแคมเปญรณรงค์บุหรี่ไฟฟ้าแฮกสมองเร่งสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพของเด็กและเยาวชนผ่านการบูรณาการกับทุกภาคส่วนผลักดันเนื้อหาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการรณรงค์ไปยังกลุ่มผู้ปกครองหรือ ือชุมชนสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและสื่อสารสังคมให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางเพื่อสร้างทัศนคติอย่างถูกต้องและให้เข้าใจถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
10: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
11: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
10: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
24: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
5: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
4: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
5: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
4: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
6: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
1: สนุกสนุกรอน้องๆทุกวันอาทิตย์ติดตามรับฟังรายการได้ในรายการเพื่อนคุณหนู

0: รอน้องๆทุกวันอาทิตย์ติดตามรับฟังรายการได้ในรายการเพื่อนคุณหนูสวัสดีค่ะน้องๆหนูๆวันนี้นะคะเรามาเจอกันในช่วงเวลาของรายการเพื่อนคุณหนูค่ะทานสนุกๆ นำมาฝากน้องๆหนูๆแบบนี้นะคะติดตามรับฟังรายการได้นะคะวันนี้มีนิทานอะไรมาฝากน้องๆบ้างติดตามรับฟังกันได้เลยนะคะในรายการเพื่อนคุณหนูค่ะ
1: นิทานไทย
2: เจ้าหญิงไลลากับชอบเล่มเดียววิเศษเด็กหญิงทุกคนอยากจะเป็นเจ้าหญิงพวกเธอมักจะหลับตาและนึกภาพว่าการได้เป็นทุกอย่างที่ต้องการได้ใส่ชุดสวยๆได้สวมมงกุฎได้กินของดีๆของหวานอร่อยๆได้เข้าปาร์ตี้และช้อปปิ้งมันจะเป็นยังไงนะสำหรับคนคนหนึ่งความฝันนั้นเป็นจริง
3: เจ้าหญิงไลลาได้เวลาตื่นแล้ว
4: ตื่นแล้วตื่นแล้วล่ะ
2: นี่คือเจ้าหญิงไลลาเธอคือเจ้าหญิงที่สวยที่สุดแต่ว่าเธอมีปัญหานิดหน่อยในการช้อปปิ้ง
4: เห็นรองเท้าฉันหรือเปล่าอ่ะ
3: อันไหนล่ะคะเจ้าหญิง
4: คู่สีดำที่สายคาดขาว
3: ที่มีดอกไม้หรอคะ
4: ไม่ที่มีลูกปัดน่ะ
3: ไม่มีทางที่เราจะเจอหรอกค่ะห้องรกแบบนี้ของน่ะเยอะเกินไปค่ะ
4: นั่นไงปิปิ้นคิดว่าเธอหายไปแล้ว
3: ปิปิ้นก็คงคิดว่าตัวเองหายไปเหมือนกันน่ะ
5: กล่องเยอะเกินไปรองเท้าเยอะเกินไป
4: บ้าหน้ารองเท้าจะเยอะเกินไปได้ไงอ๋อนี่ไงเจอแล้ว
2: ใช่แล้วเจ้าหญิงไลลาติดการช้อปปิ้งแต่ว่าเธอมีเงินที่จะซื้อทุกอย่างมันก็เลยโอเคสำหรับตอนนี
6: ้ข้อความให้เจ้าหญิงไลลา
4: ฉันชอบข้อความอ่ะมันว่ายังไงเหรอเจ้าหญิงไลลาท่านได้รับเชิญให้ไปงานเปิดตัวช็อปแลนเดียอาณาจักรช้อปปิ้งใหม่ที่ฝันของท่านจะเป็นจริง
3: โอ้ดีเลยนั่นแหละที่เราต้องการ

็อปแลนเดียนั้นวิเศษกว่าที่เจ้าหญิงไลลาคิดทั้งถนนเต็มไปด้วยเมฆกับทองทุกอย่างระยิบระยับร้านค้าลอยฟ้าและมันเต็มไปด้วยคนสวยซื้อของสวยงามมีห้องลองชุดที่จะทำให้เราเห็นตัวเองตอนใส่ชุดนั้นโดยไม่ต้องลองจริงๆพวกเขามีน้ำดื่มซ่าๆซันเดย์อร่อยๆและเวลาไม่ผ่านไปไหน

0: ไม่ซื้อเดรสแล้วนะเจ้าหญิง
1: ต้องมีทุกชุดทุกโอกาสสิ
2: ไม่นานเจ้าหญิงไลลาก็เผลอตัวไปที่จริงแล้วเธอซื้อของเยอะเกินความจำเป็นมากๆและนั่นคือสิ่งที่เจ้าหญิงไลลาไม่รู้ช็อปแลนเดียไม่รับเงินสดไม่เธอจ่ายเงินหรือว่าการ์ดไม่ได้ช็อปแลนเดียใช้จ่ายด้วยความทรงจำสิ่งที่มีค่าที่สุด
1: ฉันไม่ต้องจ่ายทั้งหมดนี่เลยเหรอ
3: จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับ
2: ไม่นานเจ้าหญิงไลลาก็เริ่มได้รับผลจากการช้อปปิ้งและความทรงจำของเธอหายไปแต่เธอไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้น
0: ชุดเดรสสีฟ้านั่นที่ซื้อมามันเหมือนกับชุดที่ใส่ไปงานแต่งป้าเลยนะ
1: ท่านป้าอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่แล้วป้าเชอรี่ไง
1: หากว่าฉันมีป้าชื่อนั้นจะคงจำได้สิพี่ปิ้นฮะ
0: แต่มีจริง
1: ๆไม่ชื่อนกเด๋อไม่มีหรอก
2: ความทรงจำที่หายไปอย่างช้าๆทำให้เจ้าหญิงช้อปปิ้งไปเรื่อยๆ
1: ช็อปแลนเดียเป็นแดนวิเศษฉันไม่ต้องจ่ายเงินเลยอ่ะมันดีมากเลยนะมันจะต้องเป็นของขวัญที่ดีของฉันแน่ๆเพราะฉันเป็นเจ้าหญิงที่เก๋ที่สุด
0: ฉันคิดว่ามีอะไรแปลกๆนะ
1: โธ่ปิ๊ปเธอห่วงเกินไปแล้ว
0: มันเป็นสิ่งที่แม่ของท่านจะพูดเลยนะ
1: ท่านแม่เหรอ
0: ท่านหมายความว่ายังไง
1: จะหมายความว่ายังไงฉันน่ะไม่มีแม่นะปิ๊ปปิ้นฉันเป็นผู้ปกครองอาณาจักรคนเดียว
0: บ้าไปแล้วแม่ของท่านน่ะคือราชินีและราชาคือพ่อของท่าน
1: ฉันเป็นเจ้าหญิงไม่มีใครก่อนหน้าฉัน
0: แล้วเพื่อนรักแองเจลล่ะ
1: แต่เธอคือเพื่อนรักฉันปิ๊ปปิ้น
0: แองเจลเป็นเพื่อนรักมาตั้งแต่4ขวบเลยนะ
1: เป็นชื่อที่เพราะนะแต่ฉันไม่รู้จักอ่ะ
0: ร้องเพลงกล่อมที่แม่เคยร้องให้ฟังได้ไหม
1: ถ้ามีแม่ก็คงจะจำได้นะ
0: เจ้าหญิงฉันเริ่มเป็นห่วงแล้วนะเจ้าหญิงไปหาหมอที่วังดีไหมนี่ได้ยินหรือเปล่า
1: โอ้เจ้านกน้อยหวัดดีเธอพูดได้ด้วยเหรอเนี่ยน่าสนใจมากเธอชื่ออะไรอ่ะฉันน่ะเจ้าหญิงไลลานะ
0: ไม่นะ
2: พิพินกลัวมากมันชัดเจนแล้วว่าเจ้าหญิงเริ่มลืมทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตตัวเองเขาไม่รู้ว่าตัวเองจะบินไปไหนดีแต่เขาหวังว่าเมื่อไหร่ที่เขาไปถึงจุดหมายเขาจะเจอคำตอบ
0: ฉันต้องไปจากท็อปแลนเดีย
2: หลังจากบินมานานมากเขาก็ลงจากเมฆแล้วเข้าไปในป่า
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนของฉันเจ้าหญิงไลลาอยู่ที่ช็อปแลนเดียความทรงจำของเธอหายไปฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีไม่รู้ว่าจะไปไหนดีฉันบินมาจนเจออะไรบางอย่างอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ช็อปแลนเดีย
4: ใจเย็นก่อนนกน้อยเข้ามาก่อนสิ
2: หญิงแก่พาปิ๊ปปินเข้าบ้านไปมันเป็นบ้านเล็กๆหญิงแก่ไม่ต้องการอะไรมากมายบ้านเธอเรียบง่าย
0: นี่มันเล็กทีเดียวนะ
4: ไม่ต้องมีอะไรมาก

0: ไม่หรอก
1: วังของเจ้าหญิงไลลาน่ะมีของเต็มไปหมดเลย
0: คงจะจริงถ้าเธอได้รับการต้อนรับที่ช็อปแลนเดียแบบนั้นเธอต้องชอบการช็อปปิ้งมากแน่ๆเลยล่ะนะ
1: คนพวกนั้นเป็นใครรู้ได้ยังไง
0: คนเก็บความทรงจำน่ะคนพวกนั้นอยู่และกินความทรงจำเพื่ออยู่รอดคนน่ะมักจะเข้าไปช็อปแลนเดียแล้วก็ซื้ออะไรมากมายเลยฉันว่าเธอจำได้ใช่ไหมว่าทุกอย่างฟรี
1: ใช
0: ่มันไม่ฟรีหรอกนะไม่มีอะไรฟรีเจ้าหญิงไลลาจ่ายค่าสิ่งของด้วยความทรงจำของเธอ
1: ความทรงจำของเธอเหรอเธอก็เลยจำฉันไม่ได้งั้นสิ
0: อีกไม่นานก็คงจะจำตัวเองไม่ได้แล้ว
1: แล้วจะทำยังไงดี
0: พอเธอมาหาฉันฉันจะคุยให้ฉันชื่อว่ายายเมเวนฉันเป็นผู้อาวุโสที่สุดของช็อปแลนเดีย
2: ดังนั้นพิปพินจึงออกจากบ้านของยายเมเวนแล้วกลับไปที่ช็อปแลนเดียเพื่อไปหาเจ้าหญิงไลลาพยายามช่วยเธอแต่ว่าสายไปแล้ว
1: เจ้าหญิงไลลา
3: โอ้ง่ายวันดีนี่มันสวยมากเลยเนาะฉันอยากจะใส่มันไปงานเลี้ยงทั้งวันเลยถ้าฉันได้รับเชิญนะเธอช่วยพาฉันไปงานเลี้ยงได้ไหมเธอเชื่ออะไรหรอ
1: โอ้เจ้าหญิง
3: โอ้มีเจ้าหญิงจริงๆเหรอเนี่ยไหนอะนี่มันของเจ้าหญิงหมดเลยเหรอเธอมีแต่ของดีๆนะ
1: เธอคือเจ้าหญิงนะ
3: ไม่ฉันเป็นเจ้าหญิงที่ไหนฉันเป็นคนธรรมดา
1: ถ้าอย่างนั้นอยากให้ฉันพาไปหาเจ้าหญิงไหม
3: ได้อย่างนั้นเหรอฮะเธอเพิ่งเจอฉันเนี่ยนะ
1: ฉันทำทุกอย่างได้เพื่อเธอนะ
3: นี่คือที่ที่เจ้าหญิงอยู่เหรอ
1: ก็ไม่เชิง
0: เธอลืมตัวเองไปแล้วเหรอ
1: เกรงว่าจะเป็นอย่างนั้น
0: นี่มันแย่กว่าที่คิดเดี๋ยวนี้เธอซื้ออะไรมาบ้าง
1: ทุกอย่าง
0: เจ้าหญิงไลลา
3: เธออยู่ไหนอ่ะ
0: ฟังดีๆนะจ๊ะเข้าใจไหมเธอคือเจ้าหญิงไลลา
3: อย่าบ้าไปหน่อยเลย
0: เธอน่ะอยู่ในช็อปแลนเดียสวยงามแล้วก็วิเศษมากๆเลยแหละใช่ไหมล่ะฮะที่นั่นมีที่ที่ช็อปปิ้งไม่เหมือนที่ไหนเลยแต่ว่าที่ช็อปแลนเดียเธอไม่จ่ายด้วยเงินนะเธอต้องจ่ายด้วยความทรงจำของเธอเองไงล่ะช็อปแลนเดียจะเอาความทรงจำไปจนไม่เหลืออะไรเลยเธอจำอะไรไม่ได้เลยสินะ
3: ฉันไม่เข้าใจเลยว่าพูดถึงเรื่องอะไร
0: ทางเดียวที่จะคลายมนต์นั้นก็คือจำคุณค่าของความทรงจำและชีวิตความทรงจำแท้ๆไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่ได้ผล
3: มันเป็นปัญหาที่แย่มากเลยนะแต่ว่าฉันไม่รู้เลยว่ามันเกี่ยวอะไรกับฉันยังไงอะ
1: เจ้าหญิงท่านช่วยฉันช่วยเจ้าหญิงได้ไหม
3: ฉันอยากจะช่วยเจ้าหญิงนะคิดว่าเจ้าหญิงจะให้รางวัลฉันเชิญฉันเข้าไปงานบอลไหม
1: โอ้แน่นอนเราจะทำแบบนี้นะขอบคุณนะคุณยายเมเวนคุณยายฉลาดจริง
0: ๆหวังว่าแผนเธอจะได้ผล
1: เราต้องลองดู
2: พิปพินกับเจ้าหญิงไลลาจะต้องหัดเอาของที่มีไปแจกจ่ายเพื่อที่จะได้ความทรงจำกลับคืนมา
1: ทุกอย่างที่นี่ฟรีนะฟรีจริงๆไม่มีอะไรผูกมัดมาเอาไปเลย
3: เธอจะดูสวยแน่ในชุดนี้เอาเลยมาเอาเลยสิ
1: ลูกสาวของคุณคงจะชอบรองเท้านี้แน่ๆเลย
3: โอ้พิปพินการให้ของนี่มันสนุกดี
1: เจ้าหญิงไลลา
3: ว่าไง
1: มันได้ผล นี่เจ้าหญิงไลลาจริงๆใช่ไหมจำได้แล้วเหรอ
3: ปิ๊ปปิ๊นฉันจำได้ทุกอย่างแล้วฉันน่ะจำได้ว่าตอนที่เสียความทรงจำมันมืดมนมากแค่ไหนน่ะเธอไม่มีเพื่อนรักอย่างเธอ
1: เธอเป็นเพื่อนรักกับฉันด้วย
3: ไม่อยากจะเชื่อว่าเธอทำเพื่อฉันน่ะตอนฉันเสียความทรงจำเธอรู้ว่าจะเอามันคืนยังไงแล้วเธอก็ช่วยฉันคลายคำสาปเธอเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่ฉันมีเลยล่ะ
1: มันเป็นงานหนักทั้งวันเลยเจ้าหญิง
3: ฉันสัญญาเลยปิ๊ปปิ้นฉันจะไม่เสียรองเท้าแล้วความทรงจำฉันคือสมบัติของฉัน
1: นั่นแหละดีมาก
3: พร้อมหรือยัง
1: พร้อมเสมอพร้อมมาก
3: ๆยินดีต้อนรับสู่หอคอยความทรงจำใหม่ของฉันฉันฉลองทุกอย่างที่ฉันมีแล้วความทรงจำทุกอย่างที่มีค่าที่ทำให้ฉันเป็นตัวของฉันเองยังไงล่ะใช่แล้วล่ะ
1: มันสวยงามมาก
3: ฉันทำแบบนี้โดยไม่มีเธอไม่ได้ไปปิ้นฉันเป็นหนี้ชีวิตเธอดังนั้นฉันจะจัดงานในหอแห่งความทรงจำคืนนี้เลยล่ะมันจะเป็นอย่างแรกสำหรับคนมากมายในเมืองแห่งนี
1: ้ฉันรักเลย
2: ความคิดของเจ้าหญิงไลลาได้ผลชาวเมืองชอบมันมากและมันก็กลายเป็นค่ำคืนที่จะไม่มีใครลืมได้เลยโดยเฉพาะเจ้าหญิงไลลา

0: หญิงแห่งเทือกเขาสีน้ำเงินเนิ่นนานมาแล้วยังมีพระราชวังต้องคำสาปอยู่ในใจกลางป่าลึกวันหนึ่งชายสองคนได้หลงทางมาในป่าแห่งนี
1: ้พวกเราอยู่ไหนพวกเราเดินมาทั้งวันแต่ก็ยังไม่เห็นทางออกจากป่าแห่งนี้เราจะไม่ได้กลับบ้านแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องห่วงเพื่อนเราแค่เหนื่อยและหิวใกล้จะมืดแล้วหาที่พักก่อนนะฉันมั่นใจพรุ่งนี้เราต้องเจอทางออกใครจะรู้ล่ะป่านี้อาจจะมีสัตว์ร้ายตอนกลางคืนก็ได้เรานอนที่พื้นไม่ได้หรอกนะที่นี่นะพวกเราจะปลอดภัยต้นไม้นี่ใหญ่พอและกิ่งก้านก็กว้างพอให้เราพักได้สบายเราคงจะปลอดภัยจากพวกสัตว์ป่า
0: ทั้งหิวเหนื่อยและกลัวชายทั้งสองจึงพักบนต้นไม้เพื่อให้ความปลอดภัยจากสัตว์ป่าในตอนเช้าเมื่อตะวันทอแสงไปที่พวกเขาบนต้นไม้พวกเขาพบกับพระราชวังทั้งคู่จึงไปที่นั่น
1: ตั้งอยู่กลางป่านี่นะที่นำมาอะไรกันบางทีเราอาจจะพบคนที่นั่นเขาอาจจะบอกทางเราออกจากที่นี่และให้อาหารเราสักหน่อยด้วยไปกันเลย
0: ในไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงหน้าประตูวังต้องสาบที่นั่นไม่มีใครอยู่เลยหนึ่งในนั้นมองเห็นระฆังและสั่นมันไม่นานหลังระฆังสั่นประตูก็เปิดออกเองชายทั้งสองเข้าไปด้วยความประหลาดใจยินดีต้อนรับท่านคงเหนื่อยและหิวมากนั่งก่อนสิ

0: และสิ่งนี้ได้ดำเนินมาเป็นเวลานานแล้วชายหลายคนที่มายังวังต้องสาได้ถูกทำให้หลับลึกและหลับไม่ตื่นอีกเลยอยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายคนหนึ่งได้หลงป่าเดียวกันเขานอนบนต้นไม้เดียวกันและในตอนเช้าเขาก็มองเห็นพระราชวังและมุ่งหน้าไปเมื่อเขาสั่นระฆังประตูก็เปิดออกเจ้าชายเข้ามาย
1: ินดีต้อนรับท่านคงเหนื่อยและหิวมากนั่งก่อนสิ
2: เจ้าเป็นใครแล้วมาทำอะไรในป่าลึกที่มืดมิดแบบนี้นะ
1: ท่านจะกังวลอะไรท่านเป็นนักเดินทางที่เหนื่อยล้าข้าว่าท่านน่ะอยากจะกลับบ้านให้รวยที่สุดใช่ไหมล่ะ
2: การแสดงออกและความเห็นใจของท่านเป็นเรื่องที่ดีนะคุณผู้หญิงแต่ท่านกำลังมีปัญหาอะไรไหมมีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่า
1: ทำไมท่านไม่กินก่อนล่ะท่านไม่เหนื่อยและหิวเหรอท่านพักก่อนนะ
2: ข้าพักไม่ได้จนกว่าจะรู้ว่าท่านยังดีอยู่ทำไมผู้หญิงคนเดียวมาอยู่ในป่าที่มืดมิดแบบนี้ได้บอกข้าเถอะบอกข้าหน่อยข้ารู้มีบางอย่างแปลกๆข้าจะไม่กินหรือพักจนกว่าท่านจะบอกข้าว่าจะช่วยท่านได้ยังไง
0: ทันทีที่เจ้าชายพูดจบทุกๆอย่างก็เปลี่ยนไป
1: ชายหลายร้อยคนได้มายังที่แห่งนี้เพื่อหาอาหารที่พักพิงและขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครเลยที่จะใส่ใจและถามเกี่ยวกับข้าเนอะและจนวันนี้ความกังวลและความเห็นเอาเห็นใจพื้นฐานของท่านได้ทำลายคำสาปที่ข้าต้องอยู่กับมันมากกว่า16ปีขอบคุณนะ
2: คำสาปอะไรเหรอ
1: ก่อนที่ข้าจะพูดอะไรไปมากกว่านี้ข้ามีงานที่จะต้องทำพวกเขาทั้งหมดกลับบ้านไปหาครอบครัว
2: มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะ
1: ข้าจะบอกทุกอย่างกับเจ้าพรุ่งนี้เช้าแต่ตอนนี้ข้าจะต้องไปแล้วข้าจะกลับมาวันพรุ่งนี้เช้าดูแลเขาด้วยตอนที่ข้าไปข้าจะมาพบเจ้า9โมงเช้าพรุ่งนี้เจ้าตื่นและเตรียมตัวให้พร้อมนะลาก่อนตลอดทั้งคืนเจ้าชายคิดถึงเจ้าหญิงที่ต้องคำสาปเขาตกหลุมรักเธออย่างลึกซึ้งและเขาทนที่จะได้เห็นเธออีกครั้งถึงตอนเช้าไม่ไหวแต่บางคนก็มีบางอย่างอยู่ในใจและขณะที่คนใช้เตรียมชุดให้กับเจ้าชายเขาฝังทิ่มลงไปทำให้เจ้าชายหลับสนิทเจ้าอยู่ที่ไหนที่รักเจ้าชายอยู่ที่ไหน
2: โอ้ข้าพยายามปลุกเขาแล้วแต่เขาไม่ยอมตื่นแล้วก็ยังหลับอยู่ด้วย
1: อะไรนะเป็นไปได้ยังไงกัน
2: ถ้าเขาไม่ได้หลับอยู่แล้วเขาไปไหนล่ะท่านไปดูเองเถอะ
1: ได้โปรดบอกเขาด้วยเขาจะกลับมาพรุ่งนี้เวลาเดิมถ้าเขายังไม่ตื่นและเตรียมตัวเขาจะไม่ได้พบกับข้าอีกเลย
2: ตามประสงค์ขอรับคุณหญิง
1: เจ้าชายรู้สึกแย่มากเมื่อรู้ว่าเขาหลับตอนเจ้าหญิงมาดังนั้นเขาจึงตื่นตัวตลอดทั้งคืนแต่เมื่อถึงรุ่งสางสิ่งเดียวกันก็เกิดขึ้นคนใช้สอดทิ่มลงไปในเสื้อของเขาและเจ้าชายก็หลับสนิทอีกครั้งและเมื่อเจ้าหญิงมาถึงเขาอยู่ไหนทำไมเขาไม่มารอพบข้าเลย
2: เขาปฏิเสธการปลุกของข้าคุณหญิง
1: อะไรนะเป็นไปได้ยังไง
2: ถ้าเขาไม่หลับอยู่แล้วเขาอยู่ไหนท่านเข้าไปดูเองเถอะนะ
1: ไม่ได้ข้าจะไม่มาพบเขาอีกช่วยนำสิ่งนี้ไปให้เขาได้ไหม
2: ได้ครับ
0: คนใช้มอบดาบให้กับเจ้าชายเจ้าชายรู้สึกแย่เป็นอย่างมากที่เขาจะไม่ได้เจอกับคนที่เขารักอีกหัวใจของเขาปฏิเสธที่จะยอมแพ้ต่อเธอดังนั้นเขาจึงออกเดินทางไปในป่าเป็นเวลาหลายเดือนโด
1: ด้วยความหวังที่สักวันเขาจะพบกับเจ้าหญิงที่รักอีกครั้งวันหนึ่งในขณะที่เขาเดินอยู่ในป่าเขาเดินผ่านดงหนามและเสื้อคลุมของเขาได้ติดอยู่กับมันเพื่อที่จะขยับได้เขาฟาดดาบไปที่เสื้อคลุมทันใดนั้นได้ปรากฏแสงขึ้นเหนือดาบมีข้อความขึ้นมาบนดาบ
2: เจ้าหญิงแห่งเทือกเขาสีน้ำเงินเทือกเขาสีน้ำเงินเหรอนั่นเป็นที่ที่ข้าจะพบนางแต่มันอยู่ที่ไหนล่ะแล้วใครจะช่วยข้าได
1: ้ดังนั้นเจ้าชายจึงเดินทางไปในป่าโดยหวังว่าคงมีใครรู้เกี่ยวกับเทือกเขาสีน้ำเงินและในคืนหนึ่งเขามาถึงกระท่อมแปลกๆเขาเข้าไปเคาะประตู
2: ข้าเจ้าต้องการอาหารข้อ3ครั้งข้าเจ้าต้องการที่พักข้ออีก3ครั้งแต่หากเจ้าอยากได้ความรู้ก็เดินจากไปเจ้าต้องการแสวงหาสิ่งใดข้าอยากรู้ว่าเทือกเขาสีน้ำเงินนั้นอยู่ที่ไหนถ้าอย่างนั้นเจ้าก็เข้ามาพักทานอาหารสักหน่อยเถิดคืนนี้พรุ่งนี้เช้าข้าจะเปิดหนังสือทุกสรรพสิ่งและบอกเจ้าว่าเทือกเขาสีน้ำเงินอยู่ที่ใดตกลงไหมข้าจะทำทุกอย่างที่ท่านพูดแค่เพียงบอกข้าว่าเทือกเขาสีน้ำเงินอยู่ที่ไหนดีงั้นก็เข้ามา
1: ดังนั้นเจ้าชายจึงกินข้าวกับพระและนอนในบ้านของเขาเมื่ออาทิตย์ทอแสงเจ้าชายตื่นขึ้นและออกไปข้างนอก
2: อ้าเจ้าพร้อมแล้วนะท่านสัญญากับข้าว่าจะบอกว่าเทือกเขาสีน้ำเงินอยู่ไหนเจ้าเป็นชายที่มุ่งมั่นมากก็ได้

0: ไม่มีการกล่าวถึงเสื้อขาวสีน้ำเงินในนี้มันต้องมีสิข้าเคยพบเจ้าหญิงแห่งเสื้อขาวสีน้ำเงินน่ะอย่าเพิ่งเสียใจในหนังสือทุกสรรพสิ่งนี่พวกมันจะให้คำตอบที่เจ้าถามหนังสือนี้ไม่มีคำตอบเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวที่หน้า1 2 3 6 7เจอแล้วนกเหรอใช่พวกนกบินขึ้นสูงในโลกสูงกว่าหุบเขาและเทือกเขาถ้ามีสถานที่นั่นพวกนกต้องรู้ข้าจะเรียกพวกนกทั้งหมดบนท้องฟ้ามาและถามพวกเขาว่ามาจากไหนคงมีสักตัวที่มาจากเทือกเขาสีน้ำเงินละงั้นได้โปรดทำมันด้วย
1: ดังนั้นพระจึงออกมาจากกระท่อมเล็กๆของเขาเขาท่องคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ไม่นานบนท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยนกทุกชนิดเขาถามพวกมันว่ามันมาจากที่ใดแต่ไม่มีตัวไหนเลยที่มาจากเทือกเขาสีน้ำเงินพวกมันบินจากไปทีละตัว
0: ข้าคิดว่าเทือกเขาสีน้ำเงินไม่มีอยู่จริงมันต้องมีสิข้าน่ะเคยพบเจ้าหญิงแห่งเทือกเขาสีน้ำเงินแล้ว
2: ท่านเรียกข้าหร
0: อทำไมเจ้ากว่าจะมาช้านัก
2: มันมีเสียงเพลงที่ยอดเยี่ยมตลอดเวลาบนเทือกเขาสีน้ำเงินข้าเลยได้ยินไม่ชัดตอนท่านเรียก
0: เจ้ามาจากเทือกเขาสีน้ำเงินอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่แล้วเจ้าหญิงจะแต่งงานกับลูกชายของพ่อมดในวันพรุ่งนี้
0: อะไรนะ
2: แย่จริงเจ้าหญิงถูกพ่อมดไร้คำสาปใส่เมื่อหลายปีก่อนเพื่อเธอแต่งงานกับลูกชายของเขาทำไมเจ้าไม่ยอมแต่งกับลูกชายข้าเขาทั้งฉลาดและรูปงามไม่มีใครในโลกเหมาะสมกับเจ้ากว่าเขาแล้วนะ
1: แต่ข้าไม่ได้รักเขา
2: ไอ้ความรักมันก็แค่คำพูดที่ไร้สาระเจ้านะหวังจะพบความรักแบบนั้นที่ไหนกัน
1: ความรักคือทุกอย่างและถ้ามันมีจริงมันจะหาข้าพบไม่สำคัญว่าข้าจะอยู่ที่ไหน
2: เจ้าพร้อมจะพิสูจน์มันไหม
1: ข้าพร้อม
2: งั้นก็ดีข้าจะได้คำสาปใส่อาณาจักรของเจ้าเวลาจะหยุดเดินเป็นเวลา16ปีเจ้าจะต้องอยู่ในวังต้องสาปใจกลางป่าทึบที่มืดมนไม่ใช่ฐานะเจ้าหญิงแต่เป็นหญิงธรรมดาเจ้าจะมีคนใช้แค่คนเดียวคอยดูวังและถ้าจะมีความรักที่เจ้าพูดถึงเข้ามาในวังที่ต้องสาปเขาจะเหนื่อยและก็หิวมากด้วยเขาจะไม่เห็นหน้าของเจ้าเธอจะเป็นกังวลแทนเจ้าและปฏิเสธอาหารก่อนที่เขาจะมั่นใจเมื่อมีชายแบบนั้นมาที่วังคำสาปจึงจะสลายไป
1: ข้าตกลง
2: และไม่เพียงแค่นั้นเจ้าต้องจากเขาไปเมื่อคำสาปหายและกลับมาด้วยรถม้าถ้าหากเขาเป็นรักแท้ของเจ้าเขาต้องไม่นอนเพราะคิดถึงเจ้าและเจ้าจะต้องพบเขารออยู่ในวันรุ่งขึ้น
1: ข้ารับปาก
2: และถ้าหากใน16ปีเจ้ายังหารักแท้ไม่เจอ เจ้าจะต้องแต่งงานกับลูกชายขอข้า
1: ข้าตกลง
2: งั้นก็ดีข้าจะเตรียมคาถา
0: ท่านพ่อหากนางขอรักแท้เจอล่ะ
2: นั่นเป็นเหตุที่พ่อจะส่งเจ้าไปกับนางยังไงล่ะเจ้าต้องมั่นใจว่ารักแท้ของนางจะหลับเจ้าจะต้องไปเป็นคนใช้ของนางเจ้าหญิงที่น่าสงสารไม่รู้เลยว่าทุกเล่นสกปรกและพรุ่งนี้เป็นวันแรกใน16ปีสัญญาที่เจ้าหญิงต้องแต่งงานกับลูกชายของพ่อมด
0: เจ้านกขอร้องล่ะได้โปรดพาข้าไปหานางข้าเป็นคนที่นางรออยู่ได้โปรดได้โปรดเถอะ
2: ข้าจะพาเจ้าไปยังไงขี่หลังเหรอ แล้วเขาจะเชื่อเจ้าได้ยังไงนี่เป็นดาบต้องสอบว่ารถม้าบินด้วยมันจากนั้นข้าจะพาเจ้าไปที่เขาสีน้ำเงิน
1: เจ้าชายทำตามที่เขาบอก
0: ขอบคุณมากท่านขอบคุณมากๆเจ้าได้พิสูจน์แล้วพ่อหนุ่มถุงนี้มีผงศักดิ์สิทธิ์แห่งความจริงใครก็ตามที่เจ้าโรยมันใส่จะพูดแต่ความจริง
1: รถม้าบินขึ้นเหนือหุบเขาและเทือกเขาและในไม่ช้าเจ้าชายก็เห็นเทือกเขาสีน้ำเงินอยู่เบื้องหน้าเขา
0: เจ้าอินทรีพาเข้าไปที่เจ้าหญิงอยู่ตอนนี้เลย
2: เจ้าหญิงเจ้าจะปฏิเสธไม่ได้เจ้าจะต้องแต่งงานกับลูกชายของข้าเขารอเจ้ามานานกว่า16ปีแล้วนะ
0: เขารอแต่ว่าเล่นไม่แฟร์นี่
2: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: คนใช้ที่เจ้าส่งไปที่วังน่ะและมอบทิ่มแดกเขาไงล่ะ
2: แล้วไหลแต่งเรื่องเจ้าจะพิสูจน์ได้ยังไงกัน
0: เจ้าไง
2: ใช่คนใช้ที่ข้าส่งจริงๆเป็นลูกชายข้าเขาจะทำให้เจ้าชายหลับไปตลอดเวลาที่เจ้าพบเจ้าใช้เป็นนักแท้ของเจ้าและข้าพอมดเท่าใจร้ายต่อการครองอาณาจักรของข้าข้าจึงต้องการให้เจ้าแต่งงานกับลูกชายของข้าไงข้าสมควรถูกขังและเจ้าควรได้แต่งกับเจ้าชาย
0: และเราจะพลังเวทของเจ้าออกจากเจ้าได้ยังไงเพื่อไม่ให้เจ้าทำเรื่องเลวร้ายอีก
2: แค่เอาไม้เท้าของข้าไป
1: ดังนั้นพอมดจึงถูกขังและเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็แต่งงานด้วยกันอย่างสง่างามในที่สุดทั้งคู่ก็พบรักแท้ของพวกเขา
0: ที่รักขอบคุณที่เชื่อในตัวข้าถ้าไม่ใช่เพราะดาบของเจ้าละก็ข้าคงจะหาเจ้าไม่พบ
1: เมื่อคนใช้บอกว่าเจ้าหลับอยู่หัวใจของข้าไม่เชื่อว่าเจ้าไม่ได้รักข้าดังนั้นข้าจึงทิ้งเบาะแสเอาไว้เพื่อให้เจ้าตามหาข้าและหัวใจของข้าน่ะถูกต้องรักแท้จะหาเจ้าพบไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดก็ตามและเจ้าชายกับเจ้าหญิงแห่งภูเขาสีน้ำเงินก็อยู่ด้วยกันด้วยพลังแห่งรักแท้และมีความสุขนิรันดร์

0: ้าหญิงนาทีที่ไหนสักแห่งในที่ห่างไกลซึ่งมีผลเบอร์รี่ใหญ่กว่าผลส้มมีเจ้าหญิงตัวน้อยชื่อเจ้าหญิงนาทีเธอถูกเรียกเพราะเธอคอยนับทุกนาทีเธอใช้เวลากับทุกสิ่ง
1: นั่นคือไม่นะวันนี้ฉันใช้เวลาทำผมเพิ่มอีก2นาทีนั่นมาเสียเวลาจริงๆเลยอ่ะฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะโอ้ว้าวนั่นก็อีกเกือบนาทีแล้วเจ้าหญิงนาทีนี่แปลกมากเลย
2: ใช่คือแบบตัวแค่นี้ก็คงไม่ได้เป็นคนปกครองกับเขาหรอกนะ
0: เจ้าหญิงนาทีรู้ว่าทุกคนคิดยังไงกับเธอแต่เธอก็ไม่ได้สนใจแต่บางครั้งมันก็ดีกับเธอเสียอีก
1: จะไม่เข้าใจเหรอเธอนี่พวกเขาพูดถูกฉันไม่ได้เป็นคนปกครองหรอกเพราะว่าตัวแค่นี้ฉันจะปกครองอะไรได้พุ่มไม้เหรอฉันสูงไม่เท่าต้นไม้ด้วยซ้ำอ่ะไปกันเถอะโทนี่ไปซื้อเครื่องประดับที่ฉันชอบกันเถอะนะฉันจะได้มีกำลังใจอ่ะแต่ว่าเราเนี่ยมีแค่13นาทีที่จะไปถึงร้านอย่าเสียเวลาเลยนะ
0: ขึ้นขี่บนโทนี่เพื่อนสนิทของเธอเจ้าหญิงนาทีกำลังวิ่งหยอดๆไปตลาดแล้วเธอก็ได้ยินเสียงแมวร้องดังอยู่ที่หัวมุม
1: เฮ้ยไม่เอานะโทนี่เราต้องไปกันต่อเราจะมัวมาดูว่าเจ้าเสียงร้องนี้เป็นใครไม่ได้เราสูญเสียนาทีอันมีค่าไป
0: นั่นเป็นอีกแง่มุมหนึ่งของเจ้าหญิงเธอเป็นคนดีและอดทนแต่เธอเห็นว่าเวลาของเธอมีค่ากว่าผู้คน
1: มีของมากมายเลยเรามีขนมหวานทั้งหมดในโลกใบนี
3: ้โอ้ดูสิพวกมันดูอุ่นสบายแค่ไหนจนอยากนอนทั้งคืนเลยขนมของเราทั้งแปลกใหม่และนำเข้านะครับท่านลองมาจับดูก่อนแล้วพรหมพวกนี้มันบินได้ด้วยไหมก็แค่ถ้าโดนพวกลิงมาท้าทายน่ะนะอะไรนะทำไมไม่มีใครเข้าใจมุกของฉันเลยเนี่ยเครื่องประดับปับแววจ้า
1: ทำไมวันนี้คนเยอะจังเลยรู้แบบนี้ให้ผู้ช่วยมาด้วยก็ดีเฮ้ยอาฮะชิ้นโปรดโอ๊ยโทษทีนะคะฉันมีเวลาแค่6นาทีที่จะซื้อของนี่คุณ
4: เออฉันเอากำไรอันนั้นค่ะ
1: ไม่ฉันจะเอา
3: ขายแล้วโอ้กำไรข้อเท้านั่นคงจะสวยเข้ากับภรรยาของฉัน
1: ไม่นะฉันเป็นเจ้าหญิงฟังกันบ้างสิ
3: ขายแล้ว
1: ไม่นะ
3: เดี๋ยวก่อนนะนั่นเจ้าหญิงของเราเหรอ
1: ในที่สุดใช่ฉันอยากจะซื้อกำไรและกำไรข้อเท้าหน่อย
3: อ๋อขอประทานอภัยเจ้าหญิงผมไม่ทันเห็นท่านแล้วตอนนี้กำไรและกำไรข้อเท้าขายหมดเกลี้ยงเลย
1: โอ้งั้นไม่เป็นไรเอาต่างหูคู่เล็กๆแทนแล้วกัน
3: อ๋อขอประทานอภัยเจ้าหญิงแต่ต่างหูก็ขายหมดแล้วเหมือนกันถ้าผมรู้ว่าท่านอยู่ตรงนั้นผมคงจะเก็บไว้ให้แล้วแต่ว่าผมไม่เห็นหรือว่าได้ยินท่านเลยแล้วผมก็เลย
1: ฉันได้ยินแล้วนะไม่เห็นต้องพูดย้ำหรอกฉันรู้ว่าคุณไม่เห็นหรือว่าได้ยินฉันเลยเพราะว่าฉันตัวเล็ก
3: เจ้าหญิงผมไม่ได้หมายความว่าแบบนั้น
0: แต่ความชอกช้ำก็เกิดขึ้น ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เจ้าหญิงนาทีอยู่ในห้องของเธอเป็นเวลาหลายวันจนในที่สุดคนเป็นมิตรก็มาหาเธอ
1: สวัสดีที่รักอะไรท่านเป็นใครโอ้ก็นะข้า
2: าเป็นคนที่ออกมาเมื่อมีน้ำตาไหลท่านดูไม่เหมือนทิชชู่เลยไม่โอ้ไม่ใช่เขาคือนางฟ้าแห่งรอยยิ้มข้ามาที่นี่เพื่อให้ท่านยิ้มไอ้พลถ้าท่านอยากให้ฉันยิ้มท่านต้องทำให้ฉันสูงขึ้นฉันเหนื่อยกับการที่คนมองไม่เห็นแล้วท่านทำได้ไหมก็ขนาดไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ท่านรู้สึกไม่มีตัวตนหมายความว่ายังไงบางครั้งการใช้ชีวิตก็ง่ายกว่าที่จะอธิบายเอาแบบนี้ดีไหมข้าไม่สามารถที่จะทำให้ท่านสูงและใหญ่ขึ้นได้แต่ข้าสามารถให้ของขวัญ3อย่างแก่ท่านได้นะ
0: นางฟ้าแห่งรอยยิ้มมอบวอลนัทกิ๊บและนกแก่เจ้าหญิง
2: แล้วจะเอามันไปทำอะไรอ่ะของพวกนี้เป็นของพิเศษท่านใช้ได้ทีละครั้งเท่านั้นแต่ว่าจะใช้ตอนไหนหรือเมื่อไรก็ได้แต่ท่านจะต้องอดทนที่จะไม่ใช้มันในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าจากนั้นพวกมันก็จะมีพลังพิเศษและทำให้ท่านสูงแล้วก็ใหญ่ขึ้นว้าวสิ่งที่ฉันต้องทำคือไม่ใช้พวกมันใน48ชั่วโมงฉันชอบนับเวลาอยู่แล้วนี่มันเยี่ยมมาก
0: เจ้าหญิงนาทีกำลังมีความสุขเธอออกมาจากห้องของเธอและโค้งคำนับให้ทุกคนเธอมีความสุขตลอดทั้งวันแต่ว่าต่อมามีชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาพระราชา
3: ฟาบอดเขื่อนในหุบเขาแตกแล้วน้ำกำลังมุ่งมาที่หมู่บ้านของเราถ้าหากว่าเกิดเหตุเขื่อนแตกขึ้นหมู่บ้านอย่างน้อย30แห่งก็จะถูกกวาดล้างอะไรเน
0: า
3: ะ
0: พระราชาเจ้าหญิงนาทีและทหารม้าทั้งหมดออกไปจากวังทันทีทุกคนช่วยกันอพยพออกจากหมู่บ้าน
2: ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วข้าวของเราทั้งหมดจะสูญสลายไปบ้านและความทรงจำของเราเราจะสร้างความทรงจำใหม่ทางวังจะช่วยเหลือท่านทุกอย่างช่วยด้วย
0: เจ้าหญิงนาทีได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือมาจากที่ไกลๆเธอจึงควบม้าออกไปทางนั้นโดยที่ไม่ลังเล
3: ไม่นะเจ้าหญิงมันไม่ปลอดภัย
2: เกิดอะไรขึ้นลูกชายข้าพวกเขาถูกน้ำพัดไปแล้ว
0: เจ้าหญิงตื่นตระหนกไม่รู้จะทำยังไงดี
2: ของพวกนี้เป็นของพิเศษท่านใช้ได้ทีละครั้งเท่านั้นแต่ว่าจะใช้ตอนไหนหรือเมื่อไรก็ได้แต่ท่านจะต้องอดทนที่จะไม่ใช้มันในอีก48ชั่วโมงข้างหน้าจากนั้นพวกมันก็จะมีพลังวิเศษและทำให้ท่านสูงแล้วก็ใหญ่ขึ้นส่วนสูงและขนาดจะมีประโยชน์อะไรถ้าข้าปล่อยให้เด็กพวกนั้นจมน้ำตาย
0: เจ้าหญิงโยนวอลนัทครึ่งหนึ่งลงไปในน้ำโดยหวังว่าพลังวิเศษนั้นมันจะได้ผลและก็เป็นเช่นนั้นลูกบอนัทกลายเป็นเรือไม้ลำใหญ่และพาเด็กๆมาด้วย
3: แม
2: ่โอ้จุ๊กยิงท่านยิ่งใหญ่ที่สุดเลยท่านช่วยชีวิตลูกชายของข้า
5: เจ้าหญิงเราถูกน้ำป่าไหลพัดมาจากหุบเขาน้ำไม่หยุดไหลเขื่อนในหุบเขากำลังจะพังถ้าเราหยุดความเสียหายไม่ได้หมู่บ้านของเราทั้งหมดก็จะจมน้ำ
0: เจ้าหญิงนาทีขี่ม้าของเธอและปีนขึ้นไปบนหุบเขาที่เธอประหลาดใจก็คือโทนี่ไม่วิ่งหย่อๆแต่กำลังปีนขึ้นไปเหมือนม้าแข็งแรงกล้ามโต
2: ตรงนี้โทนี่ดูสิเราต้องซ่อมเขื่อนพวกนั้นฉันเป็นคนเดียวที่นี่ที่มีของวิเศษฉันก็จะต้องลอง
0: เจ้าหญิงใช ช้วอลนัทอีกครึ่งหนึ่งเพื่อพาตัวเธอไปที่เขื่อนวอลนัทวิเศษพุ่งตรงไปยังรอยแยกโดยไม่สะทกสะท้านกับน้ำเธอซ่อมรอยแตกไว้ด้วยปลายกิ๊บและเอาไปติดไว้ด้วยกันความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเขื่อนได้รับการซ่อมแซม
2: เย้เธอนี่นายเห็นไหม
0: ไม่มีใครอยู่แถวนั้นที่จะเห็นและปรบมือให้กับความพยายามของเจ้าหญิงแต่เธอก็ไม่สนใจสิ่งที่เธอสนใจก็คืออาณาจักรของเธอเจ้าหญิงกลับลงไปเพื่อดูว่าสิ่งที่พวกเขาทำได้ผลไหมแน่นอนว่ามันได้ผลหมู่บ้านได้รับการช่วยเหลือและแม่น้ำก็สงบลงแล้ว
2: เป็นอะไรไปเหรอ
6: ข้าหามอนตี้ไม่เจอหมาของข้าถ้าเกิดมันจมน้ำล่ะ
2: อะไรนะไม่หรอกเจ้านกรับหน้าที่บินไปที่นั่นแล้วเอาเจ้าหมากลับมาไป
0: เวลาผ่านไปและนกก็ทำหน้าที่ของมันแล้ว
6: มอนตี
7: ้
2: โอ้ชัยโย
3: ผมขอคำนับให้ความมีน้ำใจของท่าน
6: เจ้าหญิงจงเจริญ
8: เจ้าหญิงจงเจริญ
2: ไงเจ้าหญิงท่านยังมีของขวัญวิเศษที่ข้ามอบให้หรือเปล่า
9: โอ้สวัสดีคือข้าใช้มันไปหมดแล้ว
2: ท่านใช้ไปหมดเลยเหรองั้นจะทำให้ท่านสูงและใหญ่ขึ้นได้ยังไงกันล่ะ
9: ก็นั่นน่ะสินางฟ้าที่รักฉันไม่อยากที่จะสูงและใหญ่ขึ้นมีคนเรียกฉันว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วจริงๆเนี่ยถ้าขนาดของฉันเพิ่มขึ้นโดยต้องแลกกับของของฉันฉันก็ไม่อยากที่จะสูงขึ้นเลยจริง
2: ๆท่านได้เรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของการเป็นมนุษย์แล้วที่รักมันไม่เกี่ยวกับขนาดของท่านมันเกี่ยวกับว่าท่านใช้หัวใจที่ดียังไงข้าจะบอกว่าของขวัญของข้ามันได้ผลจริงๆลาก่อนเจ้าหญิง
9: ฮะ
0: เจ้าหญิงนาทีไม่เคยเห็นนางฟ้าอีกเลยแต่เธอก็เข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไรตอนนี้เจ้าหญิงนาทีถูกเห็นได้ยินและชื่นชมไปทุกที่เธอไม่ได้เป็นที่รู้จักในฐานะคนที่นับนาทีเธอเป็นที่รู้จักในฐานะคนที่เห็นชีวิตมีค่า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาและหาดฟรีดอมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เพื่อเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาและหาดฟรีดอมคืนพื้นที่ให้ประชาชนอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะและป่าสงวนในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ2แห่งคือหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกรณ์อำเภอเมืองภูเก็ตโดยจุดแรกจะเข้าตรวจสอบบริเวณหาดบางเทาอำเภอถลางเพื่อติดตามกรณีการกลับมาลักลอบสร้างอาคารและร้านอาหารบนชายหาดหลังเคยมีการรื้อถอนไปแล้วแต่กลับพบการก่อสร้างใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีการลักลอบสร้างอาคารไม้เป็นบาเบียและร้านอาหารซึ่งอบต.เชิงทะเลเคยเข้ารื้อถอนไปแล้วทั้งนี้สถานการณ์ปัจจุบันตั้งแต่ปลายปี2564พบว่ามีการกลับมาก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจนเต็มพื้นที่จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังหาดฟรีดอมพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้และตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามผลการปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดกองร้อยทหารราบที่423ร่วมกับส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน
10: หมวดปืนเล็ก1กองร้อยฐานราบที่423ฐานปฏิบัติการบ้านช่องแคบปักศิลกองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจราชมนูส่วนที่กำลังร่วมกับส่วนราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนซึ่งสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านเสรีราชหมู่6และบ้านเสรีราชใหม่หมู่8 ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่และจิตอาสาได้ร่วมกันสำรวจความเสียหายพร้อมเข้าดำเนินการซ่อมแซมและฟื้นฟูบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนท่ามกลางความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์พายุฝนฟ้าคะนอง2อำเภอเสียหายรวมกว่า500ครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
11: เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงบ่ายถึงค่ำวานนี้ส่งผลให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างในพื้นที่อำเภอลมสักและอำเภอลมเก่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยพื้นที่อำเภอลมสักเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่งผลกระทบรวม9ตำบล36หมู่บ้านมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน507ครัวเรือนโดยตำบลที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ตำบลตาลเดี่ยว200ครัวเรือนตำบลหนองขวาย186ครัวเรือนขณะที่อำเภอลมเก่าเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงหรือพายุฤดูร้อนส่งผลให้บ้านเรือนยุ้งข้าวโรงเรือนเก็บพืชผลและคอกสัตว์ได้รับความเสียหายในพื้นที่5ตำบล19หมู่บ้านเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้ยังมีต้นไม้หักโค่นปิดกั้นถนนทางหลวงหมายเลข21สายด่านซ้ายลมเก่าซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายและเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วในการนี้นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กำชับทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
1: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
0: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: พันฝุดผ่องเป็นที่สุดพยาค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
0: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกัณยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ ITI Talk ได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยวันเสาร์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่น FM 98 MHz และวันอาทิตย์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางคลื่น FM 93.25 MHz และช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางคลื่น AM 639 GHz นะครับวันนี้ก็มาพบกันทางรายการก็มีข่าวสารต่างๆด้านเทคโนโลยีและก็การแจ้งเตือนภัยนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเพื่อที่จะรู้รูปแบบกลโกงต่างๆของกลุ่มมิจฉาชีพเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็เรื่องของข้อมูลส่วนตัวด้วยนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็จะมีข่าวสารด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งปัจจุบันนี้นะครับการนำ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการช่วยเหลืองานต่างๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีบทบาทสำคัญสะดวกและก็รวดเร็วด้วยนะครับและก็ในส่วนของการนำ AI นะครับมาเปลี่ยนในเรื่องของการศึกษาเพื่อที่จะยกระดับทักษะดิจิทัลของคนไทยทั้งประเทศซึ่งโครงการ AI for All Thai นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนการศึกษาไทยสู่การยกระดับทักษะดิจิทัลของคนไทยทั้งประเทศโดยได้มีการผลักดัน AI จากวิชาเสริมไปสู่ทักษะพื้นฐานของชีวิตซึ่งประเทศไทยนะครับก็ก้าวสู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านสำคัญของระบบการศึกษาและก็ตลาดแรงงานเมื่อกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำโดยศาสตราจารย์ดร.ยศดันวงศ์สวัสดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ก็ได้มีการประกาศเดินหน้าโครงการ AI for All Thai ร่วมกับภาคเอกชนและก็พันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อที่จะยกระดับทักษะ AI ให้กลายเป็นทักษะพื้นฐานที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถที่จะเข้าถึงได้ซึ่งโครงการนี้นะครับก็มีเป้าหมายสำคัญในการผลักดันให้คนไทยกว่า20ล้านคนได้รับการพัฒนาทักษะด้าน AI ภายในระยะเวลา4ปีโดยไม่จำกัดอยู่เพียงในแวดวงวิชาการแต่ยังขยายผลไปสู่ภาคแรงงานและก็สังคมในวงกว้างด้วยซึ่งการพัฒนากำลังคนด้าน AI ก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบเนื่องจากปัจจุบันนี้ประเทศยังเผชิญการขาดแคลนบุคลากรด้านนี้เป็นจำนวนมากขณะเดียวกันนะครับการนำ AI มาใช้ในภาคส่วนต่างๆยังอยู่ในระดับจำกัดดังนั้นโครงการนี้นะครับก็เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับศักยภาพคนไทยให้พร้อมแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลนอกจากนี้นะครับโครงการก็ยังมีบทบาทสำคัญในมิติของการส่งเสริมธรรมาภิบาลโดยมีการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนนโยบาย Zero Corruptionผ่านการตรวจสอบความโปร่งใสด้านข้อมูลการติดตามเส้นทางการเงินและก็การลดความเสี่ยงจากปัญหาทุนเทาซึ่งก็จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจไทยในสายตานักลงทุนต่างประเทศรวมถึงการใช้พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เป็นพื้นที่ทดลองนวัตกรรมเพื่อที่จะพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการเติบโตของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคตด้วยนะครับซึ่งโครงการ AI for All Thai ก็มีการออกแบบเพื่อที่จะสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้แบบครบวงจรโดยแบ่งออกเป็น2ระยะเนื่องจากการสร้างพลเมือง AI ที่ให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้พื้นฐานและก็พร้อม Engineering ทั้งแบบออฟไลน์และก็ออนไลน์พร้อมรับdata free 10 GB จาก True แล้วก็ Dtac ควบคู่กับการต่อยอดในระยะที่2ด้วยหลักสูตรพิเศษ AI for Future Workforce 45ชั่วโมงนะครับที่ได้มีการนำเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยและก็หน่วยกิจได้จริงพร้อมโครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนในด้านการศึกษาโครงการ AI for All Thai นะครับก็ได้ถูกออกแบบให้ AI เข้ามามีบทบาทจากวิชาเสริมไปสู่ทักษะพื้นฐานของชีวิต
โดยนักศึกษาไม่เพียงเรียนรู้เชิงทฤษฎีแต่ยังต้องสามารถประยุกต์ใช้ AI ในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้จริงแนวคิดดังกล่าวนะครับก็สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษายุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสมรรถนะมากกว่าการท่องจำและก็ให้ความสำคัญกับความสามารถในการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพหากพิจารณาในภาพรวมโครงการนี้นะครับก็อาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญใน4มิติได้แก่มหาวิทยาลัยจะไม่เหมือนเดิมนะครับหลักสูตรที่นับหน่วยกิตได้จริงด้วย AI ก็จะทำให้มหาวิทยาลัยกลายเป็นศูนย์ผลิตทักษะมากกว่าแค่แหล่งให้ปริญญาทักษะ AI ก็จะกลายเป็นทักษะพื้นฐานเหมือนภาษาอังกฤษในอนาคตการใช้ AI อาจไม่ต่างจากการใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนในปัจจุบันใครที่ไม่เข้าใจ AI ก็อาจจะเสียเปรียบโดยอัตโนมัติในตลาดแรงงานนะครับงานใหม่จะเกิดเร็วกว่าเดิมบทบาทอย่าง AI Trainer พร้อม Engineering AI Intrigue Officer หรือ Data Workflow Designerอาจจะกลายเป็นอาชีพหลักในไม่กี่ปีข้างหน้าเส้นแบ่งระหว่างสายวิทย์และสายศิลป์ก็จะค่อยๆจางลงเพราะว่า AI กลายเป็นเครื่องมือกลางที่ทุกสาขาวิชาต้องไปร่วมกันไม่ว่าจะเป็นแพทย์ธุรกิจหรือว่าศิลปะอย่างไรก็ตามนะครับคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือสังคมไทยพร้อมมากน้อยเพียงใดสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้นะครับถึงแม้โครงการจะมีความก้าวหน้าและมีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่ความท้าทายสำคัญอยู่ที่การปรับตัวของพี่น้องประชาชนทั้งในด้านทักษะความเข้าใจและก็วิธีคิดเนื่องจาก AI ไม่ได้เปลี่ยนเพียงเครื่องมือในการทำงานแต่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างความคิดและก็รูปแบบการเรียนรู้ของมนุษย์อย่างมีนัยยะสำคัญดังนั้นสิ่งสำคัญนะครับกว่าความสามารถของเทคโนโลยีก็คือการร่วมกันกำหนดทิศทางว่าคนไทยจะใช้ AI อย่างไรเพื่อที่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและก็เท่าเทียมนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของโครงการ AI for All ไทยนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันและในส่วนของด้านเทคโนโลยีนะครับทางสคสก็ได้มีการจับมือกับยูนิเซฟยกระดับความคุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อที่จะรับมือในยุค AI นี้นะครับทางด้านของพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC ก็ได้มีการหารือร่วมกับยูนิเซฟหรือกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติในการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี AI ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคมปัจจุบันนะครับโดยสคสให้ความสำคัญกับการผลักดันประเด็นการคุ้มครองข้อมูลเด็กให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยได้มีการมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการสนับสนุนนวัตกรรม AI และการคุ้มครองสิทธิ์ของเด็กและเยาวชนในโลกดิจิทัลซึ่งในการหารือครั้งนี้นะครับก็มีการแลกเปลี่ยนมุมมองถึงโอกาสและความเสี่ยงของ AI ต่อเด็กและเยาวชนและก็ความเสี่ยงที่ยังมีประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังทั้งการละเมิดความเป็นส่วนตัวการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่เหมาะสมรวมถึงอิทธิพลของอัลกอริทึมที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของเด็กด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับทางสคสก็อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวปฏิบัติด้าน AI การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลักการใช้ข้อมูลอย่างรับผิดชอบและการคุ้มครองเชิงรุกเพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนำไปปรับใช้ได้จริงโดยเฉพาะระบบที่เกี่ยวข้องกับเด็กเช่นแพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์แอปพลิเคชันสำหรับเยาวชนและก็บริการดิจิทัลต่างๆนอกจากนี้นะครับทางสคสยังศึกษาความเป็นไปได้ในการออกมาตรการกำกับดูแลเพิ่มเติมสำหรับระบบ AI ที่มีความเสี่ยงสูงก็จะต้องมีมาตรการเข้มข้นด้านความโปร่งใสตรวจสอบย้อนหลังได้และควรที่จะประเมินผลกระทบด้านสิทธิก่อนที่จะนำมาใช้งานจริงและก็ยังมีประเด็นสำคัญนะครับก็คือแผนจัดตั้งโดยคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการคุ้มครองข้อมูลเด็กเพื่อการศึกษาและพัฒนากรอบนโยบายที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยผ่านความร่วมมือจากหน่วยงานกำกับดูแลนักวิชาการภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ
ซึ่งก็จะร่วมมือระหว่างสคสและยูนิเซฟก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กไทยให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลและพร้อมรับมือความท้าทายในยุค AI อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันนะครับก็มีเรื่องราวที่นำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับ

สวัสดีครับทรัพย์สินที่เราทำการซื้อขายกันโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์เมื่อผู้ซื้อตรวจพบความผิดปกติของทรัพย์สินที่ซื้อขายกันว่ามีความชำรุดบกพร่องเช่นนี้ผู้ซื้อจะทำอย่างไรและจะเรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดได้หรือไม่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับทรัพย์สินที่ซื้อขายกันโดยทั่วไปยกตัวอย่างเช่นซื้อเพชรแล้วพบว่ามีรอยร้าวบนตัวเพชรเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสื่อมราคาหรือซื้อบ้านหรือคอนโดไว้สำหรับการอยู่อาศัยและต่อมาพบว่ามีผนังแตกร้าวหรือน้ำรั่วซึมเป็นเหตุทรัพย์สินเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติหรือซื้อรถยนต์ที่ผู้ขายไม่นำแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ติดรถยนต์ให้แก่ผู้ซื้อซึ่งเป็นสาระสำคัญในการใช้รถยนต์เป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่มุ่งหมายโดยสัญญากรณีทั้ง3ตัวอย่างนี้เป็นเรื่องของทรัพย์สินที่ซื้อขายมีความชำรุดบกพร่องซึ่งหลักกฎหมายว่าด้วยเรื่องการซื้อขายแม้ผู้ขายจะรู้อยู่แล้วหรือไม่รู้ว่าความชำรุดบกพร่องมีอยู่ผู้ซื้อก็มีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายได้โดยความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ขายอันผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายนั้นจะต้องเป็นความชำรุดบกพร่องที่มีอยู่ก่อนแล้วหรือมีอยู่ในขณะทำสัญญาซื้อขายหรือในเวลาส่งมอบทรัพย์สินที่ขายหากเป็นความชำรุดบกพร่องที่มีขึ้นภายหลังผู้ขายไม่ต้องรับผิดอย่างไรก็ตามกฎหมายได้กำหนดข้อยกเว้นให้ผู้ขายไม่ต้องรับผิดต่อผู้ซื้อในทรัพย์สินที่ชำรุดบกพร่องสรุปได้เป็น4กรณีดังต่อไปนี้กรณีที่1ถ้าผู้ซื้อทรัพย์สินได้รู้อยู่แล้วในเวลาซื้อขายว่ามีความชำรุดบกพร่องหรือควรจะได้รู้เช่นนั้นหากได้ใช้ความระมัดระวังอันพึงคาดหมายได้แต่วินยูชนเช่นซื้อรถยนต์มือ2แล้วผู้ซื้อทดลองขับรถก่อนรับมอบรถยนต์พบว่าเครื่องยนต์กระตุกและมีเสียงดังกรณีที่2ถ้าความชำรุดบกพร่องนั้นอันเห็นได้ประจักษ์ในเวลาส่งมอบและผู้ซื้อรับเอาทรัพย์สินนั้นไว้โดยไม่ได้อิดเอื้อนเช่นรถยนต์ที่ซื้อขายเป็นรูรั่วบนหลังคาและมีการอุดรอยรั่วอย่างชัดเจนและผู้ซื้อเห็นแล้วยังรับรถที่ซื้อนำไปใช้กรณีที่3ถ้าทรัพย์สินที่ชำรุดบกพร่องนั้นได้ขายทอดตลาดซึ่งโดยปกติแล้วทรัพย์สินที่นำออกขายทอดตลาดผู้ซื้อย่อมทำการตรวจตราทรัพย์สินก่อนเข้าเสนอราคาประมูลอยู่แล้วหากพบความชำรุดบกพร่องผู้ซื้อก็คงเลือกที่จะไม่เข้าเสนอราคาประมูลนั่นเองกรณีที่4มีข้อสัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายว่าผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นเช่นในสัญญาซื้อขายรถยนต์ระบุว่าถ้าพบความชำรุดบกพร่องในทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายผู้ขายไม่ต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องดังกล่าวทั้งนี้ถ้าผู้ซื้อมีสิทธิ์ฟ้องผู้ขายให้รับผิดเพื่อชำรุดบกพร่องกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องฟ้องภายใน1ปีนับแต่เวลาที่ได้พบเห็นความชำรุดบกพร่องหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

รับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็จะมีเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนต่างๆนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของทางตำรวจสอบสวนกลางก็ได้มีการแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของเพจที่พักปลอมนะครับซึ่งเพจจองที่พักปลอมนะครับก็ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องโดยมิจฉาชีพจะมีการสวมรอยเป็นที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็มีการนำรูปแล้วก็โพสต์ข้อมูลเลียนแบบเพจจริงจนทำให้ประชาชนนั้นหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อและก็มีการโอนเงินเพื่อที่จะจองที่พักเป็นจำนวนมากทางตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็มีข้อแนะนำ4ทริคสำหรับป้องกันเรื่องของการถูกหลอกจากเพจที่พักปลอมนะครับก็คือการตรวจสอบความโปร่งใสของเพจเข้าไปที่ชื่อโปรไฟล์ของเพจนั้นๆเลือกไปที่หัวข้อนโยบายความโปร่งใสและความเป็นส่วนตัวหากพบว่ามีประวัติการเปลี่ยนชื่อเพจบ่อยครั้งหรือชื่อนั้นไม่เกี่ยวข้องกับที่พักและเป็นข้อมูลแอดมินอยู่ที่ต่างประเทศก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าเป็นเพจปลอมบัญชีที่ให้โอนเงินค่ามัดจำนะครับหรือว่าค่าที่พักต้องเป็นบัญชีชื่อเดียวกับที่พักหากเป็นชื่อของบุคคลหรือชื่อบัญชีไม่ใช่ชื่อที่พักก็ขอให้หยุดอย่าโอนเงินโดยเด็ดขาดเพราะกรณีนี้เชื่อได้ว่าอาจเป็นมิจฉาชีพนะครับตรวจสอบว่าในโพสต์นะครับมีการปิดช่องคอมเมนต์หรือไม่เนื่องจากเป็นเพจปลอมเหยื่อมักจะมีการคอมเมนต์ว่าถูกหลอกหรือว่ากดโกรธในโพสต์ซึ่งหากพบว่ามีการปิดคอมเมนต์เชื่อได้ว่าเป็นเพจปลอมเพราะมิจฉาชีพไม่ต้องการให้เหยื่อคนอื่นเห็นว่ามีคนเคยถูกหลอกนะครับการจองที่พักผ่านแอปพลิเคชันที่เชื่อถือได้เช่น Agoda, Traveloka หรือ trip.com โดยแอปพลิเคชันเหล่านี้จะต้องมีการดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Play Store เท่านั้นเพื่อเป็นช่องทางกลางนะครับที่สามารถจองที่พักและก็คืนเงินได้ก็จะลดความเสี่ยงที่อาจจะถูกมิจฉาชีพหลอกได้นะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนในเรื่องของเพจปลอมจากทางตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นะครับและในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการหาคู่แต่งงานให้กับคนจีนก็อาจจะเสี่ยงการถูกหลอกด้านการค้ามนุษย์ด้วยนะครับซึ่งมิจฉาชีพมักใช้โปรไฟล์ดีและก็มีเงื่อนไขง่ายๆฟรีทุกอย่างมาล่อลวงให้ไปต่างประเทศแต่อาจจะจบด้วยการถูกหลอกนะครับก็อาจจะมีการถูกยึดพาสปอร์ตกักขังบังคับใช้แรงงานค้าประเวณีค้ามนุษย์หลอกไปทำงานผิดกฎหมายขบวนการคอลเซ็นเตอร์นะครับก็มีการถูกรีดไถเงินอ้างเป็นค่าดำเนินการซึ่งวิธีป้องกันนะครับก็ควรที่จะเช็คชื่อบริษัทผ่าน DBD กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนเสมอห้ามส่งรูปพาสปอร์ตหรือว่าเอกสารส่วนตัวให้ใครในแชทโดยเด็ดขาดหากพบเบาะแสนะครับก็สามารถที่จะแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือทางเพจตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นี่ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับนำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการ ITI Talk นะครับ

0: กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีการแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของเพจจัดหางานปลอมนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของกลโกงต่างๆของกลุ่มมิจฉาชีพมีการแอบอ้างบริษัทจัดหางานหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศซึ่งปัจจุบันนี้นะครับกลุ่มมิจฉาชีพก็ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการหลอกลวงให้มีความแนบเนียนมากยิ่งขึ้นโดยได้อาศัยความต้องการไปทำงานต่างประเทศของผู้เสียหายมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งล่าสุดนะครับทางไทยเซิร์ชก็มีการตรวจพบการสร้างเพจสื่อสังคมออนไลน์แอบอ้างชื่อบริษัทจัดหางานที่ถูกกฎหมายเพื่อหลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินค่าธรรมเนียมและค่าดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้ท่านต้องตกเป็นผู้เสียหายและก็สูญเสียทรัพย์สินก็ให้ทุกท่านเพิ่มความระมัดระวังและทำความเข้าใจ5ขั้นตอนการหลอกลวงที่กลุ่มมิจฉาชีพมักนำมาใช้นะครับขั้นตอนแรกนะครับมีการโฆษณาชวนเชื่อบนบ้านฟ้าซึ่งมิจฉาชีพจะมีการโพสต์ภาพและข้อความโฆษณาชักชวนไปทำงานต่างประเทศเช่นงานเกษตรงานร้านอาหารหรือว่าอื่นๆผ่านทางบ้านฟ้าและก็แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยใช้กลวิธีจูงใจด้วยค่าโฆษณาว่าอัตราค่าจ้างสูงสวัสดิการดีไม่ต้องเรียนหรือสอบภาษาให้ยุ่งยากและมีการอ้างนะครับว่าเป็นงานถูกกฎหมายและมีทีมงานอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารให้ทั้งหมดเพื่อที่จะดึงดูดให้ผู้เสียหายเกิดความสนใจและก็หลงเชื่อขั้นตอนที่3นะครับก็มีการสวมรอยแอบอ้างเป็นบริษัทที่มีอยู่จริงเมื่อผู้เสียหายทักข้อความไปสอบถามมิจฉาชีพก็จะมีการแอบอ้างชื่อของบริษัทจัดหางานที่มีการจดทะเบียนอยู่จริงโดยอ้างตนเองว่าเป็นผู้แทนหรือพนักงานของบริษัทนั้นๆที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือในเบื้องต้นขั้นตอนที่3นะครับก็จะมีการดึงเข้าบ้านเขียวและแจ้งส่งเอกสารจากนั้นมิจฉาชีพก็จะเชิญผู้เสียหายให้เข้าบ้านเขียวหรือพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งให้ผู้เสียหายส่งเอกสารยืนยันตัวตนต่างๆเช่นภาพถ่ายบัตรประชาชนทะเบียนบ้านภาพถ่ายหน้าตรงของผู้เสียหายหรือเอาไปขอใบตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับสร้างความเร่งด่วนและกดดันให้โอนเงินเมื่อผู้เสียหายเริ่มเชื่อมิจฉาชีพก็จะใช้เทคนิคกดดันให้ผู้เสียหายรีบตัดสินใจโอนเงินเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการเดินทางไปทำงานโดยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายก่อนเช่นค่าจองสิทธิ์ค่าประกันตำแหน่งงานค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมหรือค่ายื่นคำขอวีซ่าเป็นต้นหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลและออกใบเสร็จปลอมในขั้นตอนสุดท้ายนี้นะครับของการทำธุรกรรมบัญชีที่มิจฉาชีพใช้ในการโอนเงินก็จะเป็นชื่อบัญชีบุคคลธรรมดาหรือว่าบัญชีม้าที่ใช้ชื่อบัญชีนิติบุคคลของบริษัทจัดหางานและเมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปแล้วมิจฉาชีพก็จะส่งใบเสร็จรับเงินที่มีการปลอมแปลงโดยใช้ชื่อและโลโก้ของบริษัทจัดหางานมาให้ดูต่างหน้าก่อนที่จะขาดการติดต่อและก็เชิดเงินหนีไปในที่สุดซึ่งวิธีป้องกันนะครับก็ควรที่จะเช็คก่อนอย่าเพิ่งหลงเชื่อข้อความโฆษณาชวนเชื่อที่ดูดีเกินจริงควรที่จะตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องกับกรมการจัดหางานก่อนเสมอตรวจสอบใบอนุญาตอย่าเพิ่งโอนเงินเด็ดขาดควรที่จะตรวจสอบรายชื่อบริษัทให้แน่ชัดว่าได้รับอนุญาตจัดหางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ห้ามโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลหากบัญชีปลายทางเป็นชื่อบุคคลธรรมดาเช่นนายนางนางสาวก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพการชำระเงินที่ปลอดภัยก็ควรจะจ่ายณที่ตั้งของบริษัทจัดหางานโดยตรงและต้องเรียกเก็บใบเสร็จรับเงินด้วยทุกครั้งนี่ก็เป็น
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพินจรรุ่งสมัยกระทรวงพาณิชย์เผย2ครั้งของการจัดโครงการไทยช่วยไทยจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทำยอดจำหน่ายแล้วกว่า60ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นท
4: ทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
6: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
5: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
6: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
5: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
8: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงพาณิชย์เผย2ครั้งของการจัดโครงการไทยช่วยไทยจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศประชาชนให้ความสนใจล้นหลามทำยอดจำหน่ายแล้วกว่า60ล้านบาท
9: นายปุณพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศด้วยผลการจัดงาน2ครั้งแรกเมื่อวันที่1และ8พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงถึง 60,800,000 บาทจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึง58%จะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาพื้นที่อำเภอกระปงพร้อมประสานผู้บริหารห้างสรรพสินค้าทั้งส่วนกลางและในพื้นที่เพื่อกระจายผลไม้แก้ปัญหาล้นตลาดและประคองราคาผลผลิตให้ดีต่อเนื่องจนถึงปลายฤดูกาลผลไม้
10: นางสาวปัทมาวายานักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอกระปงเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงารวม2จุดคือบริษัทมณฑลรุ่งเรืองฟรุตจำกัดไร่สุขนิรันดร์พร้อมนำทีมผู้บริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปเชื่อมโยงผลไม้มังคุดทิพย์พังงาจากสวนบ้านแม่ซึ่งเป็นสวนมังคุดอินทรีย์โดยมีการลงนาม MOU รับซื้อมังคุดล่วงหน้า10ตันเพื่อนำไปวางจำหน่ายณกูเม่มาร์เก็ตสยามพารากอนโดยเป็นการซื้อโดยตรงจากเกษตรกรเพื่อคงราคาผลผลิตให้ดีต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลไม้ของจังหวัดพังงาขณะที่ในระดับพื้นที่มีการประสานงานกันระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดด้วยกันเพื่อเชื่อมโยงผลไม้เช่นผลผลิตมังคุดทิพย์พังงามีแผนที่จะเชื่อมโยงไว้กับเครือข่ายพาณิชย์จังหวัดต่างๆรวม13จังหวัดจะรับซื้อผลผลิตจากจังหวัดพังงาจังหวัดละประมาณ3ตันฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยรัฐบาลเตรียมเดินหน้าแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคใต้อย่างเต็มรูปแบบ
9: นายพิพัฒน์รัฐกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวเน้นย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของ14จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตร่วมกันพร้อมระบุว่าหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทางรัฐสภารัฐบาลเตรียมเดินหน้าแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคใต้อย่างเต็มรูปแบบและเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาวันที่9มิถุนายนนี้เพื่อรับฟังปัญหาและผลักดันนโยบายสำคัญสู่พื้นที่นอกจากนี้ยังชื่นชมจังหวัดนราธิวาสที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าฮาลาบาลาและป่าพลุบาเจาะป่าพลุโต๊ะแดงซึ่งเป็นระบบนิเวศสำคัญของภาคใต้พร้อมขอให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ไว้ด้านนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและทุกภาคส่วนกำหนดจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่9ถึง19พฤษภาคมนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่6ที่พระราชทานชื่อนราธิวาสเมื่อปี2458โดยรายได้จากการจัดงานกาชาดจะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
4: ห้าสิบห้าปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
5: สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
6: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกจงเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื้อ
0: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาง

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล็อกควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
1: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
0: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
1: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาปื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
0: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
1: แน่นแน่นแล้ว
2: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในวันพรุ่งนี้ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งที่1/2569เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนผลิตนาฏกวนแสนสุขรายงาน
0: ผู้แสวงบุญชาวไทยในนครมักกะพากันจับจ่ายซื้อของฝากที่ตลาดกากิยะเตรียมส่งความสุขถึงญาติพี่น้องก่อนเข้าสู่พิธีฮัจญ์
9: บรรยากาศที่ตลาดกะกียะภายในนครเมกะประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อมีผู้แสวงบุญชาวไทยจำนวนมากเดินทางมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้านานาชนิดเพื่อเป็นของฝากให้แก่ญาติพี่น้องและคนที่รักก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งถือเป็นศาสนกิจสำคัญสูงสุดของชาวมุสลิมทั่วโลกโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้แสวงบุญคนไทยได้แก่อินทผลัมลูกประคำผ้าละหมาดน้ำหอมอาหรับและของที่ระลึกจากนครมักกะโดยผู้แสวงบุญต่างใช้เวลาว่างจากการประกอบศาสนกิจและการเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีฮัจญ์จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ทั้งนี้การนำของฝากกลับไปมอบให้แก่ครอบครัวและญาติพี่น้อง ถือเป็นการแบ่งปันความสุขและความประทับใจจากการเดินทางสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความผูกพันและการระลึกถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการให้การสนับสนุนได้มาปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้สำหรับตลาดกะกียะนับเป็นหนึ่งในแหล่งสินค้าขายสำคัญของนครมักกะที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายราคาในราคาที่เหมาะสมจึงเป็นจุดหมายยอดนิยมของผู้แสวงบุญจากหลายประเทศที่ต้องการเลือกซื้อของฝากก่อนเข้าสู่ช่วงสำคัญของการประกอบพิธีฮัจญ์อัมรันเมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากเมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
0: กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายสำนักข่าวแห่งชาติของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลายครั้งเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นรวมถึงในเมืองซักซากิเยจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก1รายและบาดเจ็บอย่างน้อย15รายด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการเพื่อตอบโต้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ใช้อาคารในเมืองซักซากิเยเพื่อปฏิบัติการทางทหารรวมถึงการที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดหลายลำของกลุ่มดังกล่าวบินเข้ามาในดินแดนทางตอนเหนือของอิสราเอลส่งผลให้ทหารกองหนุนได้รับบาดเจ็บ3นายทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลในครั้งนี้ถือเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ที่เริ่มบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเมื่อ3สัปดาห์ก่อนแต่ยังไม่สามารถจับยั้งการปะทะบริเวณทางตอนใต้ของเลบานอนที่เกิดขึ้นทุกวันได้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น
10: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

การประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น

0: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
1: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อฮะ
0: วันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้องๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะ

0: กลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: ขอเชิญพบกับรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพที่คลื่น AM 639วันอาทิตย์ในช่วงเวลา 9:00 นถึง 10:00 นคลื่น FM 93.25 MHz วันอาทิตย์ที่ช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นและคลื่น 98 MHz วันเสาร์และอาทิตย์ช่วงเวลา 14:00 นถึง 15:00 น

ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการบ้านไม่รู้รวยครับรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมทัศน์แจ่มสีโรตีคนเดิมนะครับเรามาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารด้านสุขภาพที่อยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ใครหลายคนมองข้ามเนาะก็สังเกตดูเนี่ยเวลาที่เรามีพ่อแม่พี่น้องหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ป่วยแล้วคุณหมอก็ให้ยามาบอกว่าอู้ต้องทานยาให้ครบโดสที่หมอให้มานะบางคนดื้อนะบางคนดื้อไม่ทานยาปฏิชีวนะตามที่หมอให้พอตัวเองเนี่ยอาการเริ่มหายดีแล้วก็หยุดทานยาจริงๆแล้วนะครับมันอาจจะนำไปสู่เรื่องของการดื้อยาได้นะครับแล้วพอดื้อยาเนี่ยเชื่อไหมครับทุกคนมันก็เหมือนกับการกินกาแฟเนาะพอเราดื้อยานะเชื้อโรคมันเนี่ยมันต้องมีการวิวัฒนาการพอเชื้อโรคมันดื้อได้ยาเนี่ยตายไม่หมดเนาะมันก็มีการวิวัฒนาการตัวเองทำให้สามารถต่อสู้กับยาได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าท่านอาจจะต้องรับยามากกว่าเดิมอันนี้คือผลเสียที่ตามมาถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนกับคนติดกาแฟคุณผู้ฟังสำหรับคนธรรมดาเนาะเริ่มต้นที่กินกาแฟแก้วเดียวโอ้โหลืมตาค้างตลอดทั้งคืนก็มีนะแต่พอบางคนแล้วเนี่ยพอกินกาแฟไปเรื่อยๆนะร่างกายมันเคยชินกับการรับพวกคาเฟอีนในคุณผู้ฟังพอวันนึงที่ไม่ได้กินกาแฟปุ๊บร่างกายจะไม่กระชุ่มกระชวยนำไปสู่ต้องกินกาแฟแก้ว1 2แก้ว3แก้ว4แก้วคุณผู้ฟังโอ้โหสุดท้ายบางคนใช่มั้ยตอนผมมีโอกาสไปอยู่ใต้เนี่ยกินกาแฟ4แก้วคุณผู้ฟังวันไหนกินไม่ถึง4แก้วอ่ะร่างกายนี่ไม่กระชุ่มกระชวยมันก็เหมือนกับเชื้อโรคนั่นแหละคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเชื้อโรคเนี่ยคือได้รับยาไม่ครบโดสตายไม่สนิทพอมันรอดเข้ามาได้ในร่างกายเราเนี่ยมันก็วิวัฒนาการตัวเองทำให้มันเนี่ยดื้อยาได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมนำบทความมาจากงานเสวนาวิชาการโครงการดื้อยาหยุดได้งานนี้ครับจัดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเมื่อปีที่แล้วนะปี2568นะฮะเขาบอกว่างานนี้มันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะฮะจะมีวิทยากรทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิศนจงตระกูลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาพูดถึงเรื่องของเชื้อดื้อยาแล้วก็พฤติกรรมเสี่ยงนะครับท่านบอกว่าเชื้อดื้อยาเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาแค่ในวงการแพทย์เท่านั้นนะแต่มันเป็นภาวะคุกคามที่เขามองว่ามันคือปัญหาใหญ่ที่สุดต่อสุขภาพมนุษย์และสัตว์เลยซึ่งคำว่าเชื้อดื้อยาเนี่ยเขาสามารถที่จะจำแนกออกเป็น2คำนะฮะคำแรกก็คือเชื้อก็คือเชื้อโรคนะสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดโรคมีหลายประเภทครับมีทั้งแบคทีเรียไวรัสนะอย่างพวกเริ่มโควิดเนี่ยอันนี้คือแบคทีเรียกับไวรัสรวมไปถึงเชื้อราแล้วก็ปรสิตอย่างเช่นเชื้อมาลาเรียอะไรอย่างเงี้ยครับคำว่าดื้อ resistant นะครับก็คือการกลายพันธุ์ของแบคทีเรียการกลายพันธุ์ของไวรัสทำให้ยาปฏิชีวนะที่มันเคยใช้ได้ผลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อนั้นได้อีกต่อไปเชื้อที่กลายพันธุ์จนดื้อยาระดับสูงเนี่ยทางศัพท์ทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าซุปเปอร์บักนะซุปเปอร์บักนะขณะที่คำว่ายายาต้านจุลชีพก็คือยาที่ใช้รักษาเชื้อแต่ละชนิดโดยมีฤทธิ์ต่างกันอย่างเช่นพวกยาปฏิชีวนะใช้สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นยาต้านไวรัสใช้สำหรับฆ่าเชื้อไวรัสยาสำหรับเชื้อราหรือว่าปรสิตคือเขาจะแบ่งแยกเชื้อออกไปนะฮะก็หลักๆเนี่ยเชื้อแบ่งเป็น3ประเภทแบคทีเรียไวรัสแล้วก็เชื้อรารวมถึงปรสิตนะฮะซึ่งยาแต่ละชนิดมันไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยมีอาการผิดปกติก็คือเจ็บคอพออ้าปากดูคอแล้วบริเวณลิ้นไก่มีหนองอยู่อันเนี้ยส่วนใหญ่แพทย์เขาจะประเมินว่าเนี่ยคือการติดเชื้อแบคทีเรียพอติดเชื้อแบคทีเรียเสร็จเขาจะให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมาแต่บางคนเชื้อแบคทีเรียอย่างเช่นพวกอะม็อกซี่เนาะที่มันจะเป็นยาฆ่ามันจะเป็นเม็ดสีฟ้าๆขาวๆนั่นนะครับฟ้าเขียวๆขออภัยฟ้าๆก็เขียวๆนะครับอันนี้คืออะม็อกซี่ที่เขามักจะให้มาฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งหมอจะเน้นย้ำเลยนะว่าต้องกินให้หมดถ้ากินไม่หมดอาจจะนำไปสู่เชื้อดื้อยาได้นะฮะ
ส่วนไวรัสก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งจะมียาแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนทานยาผิดก็มีนะทีนี้เนี่ยเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การดื้อยานะฮะมันจะมียาปฏิชีวนะนะครับที่เรียกว่ายาแก้อักเสบครับมันมีความเข้าใจผิดเนี่ยคือพอมันชื่อว่ายาแก้อักเสบอ่ะบางคนเขาอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าพอมันมีอาการอักเสบอย่างเช่นอาการเจ็บคอเขาจะกินยาปฏิชีวนะทันทีเลยทั้งที่อาการเจ็บคอเกือบ 100% เนี่ยมันเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งยาปฏิชีวนะเนี่ยใช้ไม่ได้ผลนะฮะยาแก้อักเสบที่แท้จริงก็คือยาลดไข้ยาลดปวดยาลดบวมนั่นเองนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่เลยนะฮะยาแก้อักเสบบางคนอาจจะมองว่ามันคือยาอะม็อกซี่จริงๆอะม็อกซี่เนี่ยมันอาจจะเป็นยาฆ่าเป็นยาอีกประเภทหนึ่งนะฮะสองก็คือบางคนเนี่ยเรียกประเภทยาแบบเหมารวมว่ายาฆ่าเชื้อนะฮะซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดความสับสนระหว่างยาที่ฆ่าใช้เชื้อยาที่ใช้ฆ่าเชื้อไวรัสนะครับก็คือยาต้านไวรัสกับยาที่ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียส่งผลให้การทานยารักษาเชื้อเนี่ยมันผิดประเภทนะครับก็เหมือนที่พูดไปข้างต้นก็คือถ้าเกิดว่าเรารู้สึกเจ็บคอแล้วเราอ้าปากมาแล้วเนี่ยอ้าปากสังเกตตรงลิ้นไก่มันแค่แดงๆเฉยๆแต่ว่าไม่ได้มีหนองไม่ได้มีอะไรอันเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นไวรัสเพราะฉะนั้นยาที่เราจะต้องได้รับก็คือยาต้านไวรัสไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนะฮะถ้ายาฆ่าเชื้อเนี่ยมันก็จะเป็นแบบส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกอะม็อกซี่พวกแบคทีเรียนั่นแหละที่จะจัดการพวกแบคทีเรียนั่นเองนะครับการใช้ยาปฏิชีวนะทั้งที่ไม่ได้ติดเชื้อแบคทีเรียมีเช่นเดียวกันนะอย่างเช่น อยู่ดีๆก็ใช้ยาปฏิชีวนะหรือว่ายาอะม็อกซี่เนี่ยใช้รักษาโรคหวัดอย่างเงี้ยซึ่งโรคหวัดส่วนใหญ่มันก็มาจากไวรัสครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นการใช้ยาปฏิชีวนะกับเชื้อไวรัสมันไม่เกิดผลครับและจะทำให้แบคทีเรียประจำถิ่นเกิดการดื้อยาด้วยเพราะฉะนั้นผู้ป่วยต้องรู้ก่อนว่าตัวเองติดเชื้ออะไรถ้าเป็นแบคทีเรียถึงจะใช้ยาปฏิชีวนะนะครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของเภสัชกรจะมีการจ่ายยาแรงแล้วก็ยาที่มันออกฤทธิ์กว้างซึ่งยาที่ออกฤทธิ์แบบกว้างเนี่ยมันจะทำลายแบคทีเรียประจำถิ่นทุกชนิดในร่างกายไม่ว่าจะเป็นในลำไส้ช่องปากผิวหนังอาจจะนำไปสู่การดื้อยาได้นะครับแล้วก็การกินยาไม่ครบขนาดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่นำไปสู่เชื้อดื้อยาได้นะฮะหรือว่าไม่ครบตามเวลาอันเนี้ยเจอค่อนข้างที่จะบ่อยถึงบ่อยมากเลยนะเหมือนกับว่าพอเรารู้สึกว่าเราหาดีแล้วเราก็หยุดกินยากินยาไม่ครบตามที่หมอสั่งนะฮะซึ่งระดับยาที่เรากินไปนะมันจะไม่พอที่จะฆ่าเชื้อในร่างกายได้ทั้งหมดพอแบคทีเรียมันเหลือรอดมันก็จะเกิดอาการการดื้อยาได้เกิดการวิวัฒนาการนั่นเองนะครับอันนี้คือพฤติกรรมเสี่ยงที่จะนำไปสู่เชื้อดื้อยาก็คืออ่ะสรุปสั้นๆเลย1ใช้ยาผิดประเภทไปใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาอาการเจ็บคอร่างกายคนเรามีแบคทีเรียอยู่แล้วคุณผู้ฟังมันอาจจะทำให้แบคทีเรียนั้นมีการวิวัฒนาการตัวเองก็เป็นได้นะครับ2คือเรื่องของการที่เภสัชกรจ่ายยาแรงออกฤทธิ์กว้างทำลายทั้งหมดเลยบางทีเนี่ยมันทำลายได้ไม่มีประสิทธิภาพมันก็อาจจะทำให้นำไปสู่การดื้อยาได้แล้วก็3ก็คือเรื่องของการกินยาที่ไม่ครบขนาดไม่ครบโดสตามที่หมอสั่งเอาไว้นะฮะอันเนี้ยจะทำให้พวกแบคทีเรียที่เหลือรอดอยู่เนี่ยเกิดอาการดื้อยาได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านมีอาการคออักเสบเช็คคอตัวเองก่อนว่ามีหนองไหมถ้ามีหนองเนี่ยโอเคมาจากแบคทีเรียค่อยไปขอยาอะม็อกซี่หรือว่ายาปฏิชีวนะนะเพื่อทานให้หมดโดสทานให้ครบโดสนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเวลาเขาให้ทานเท่าไหร่อยากจะให้ทานเท่านั้นนะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยเวลามันมีแบคทีเรียถ้าแบคทีเรียมันถูกทำลายไม่หมดมันจะได้ไม่ต้องมานั่งวิวัฒนาการนั่นเองนะครับทีนี้มาดูผลกระทบจากการใช้ยาปฏิชีวนะที่มันพร่ำเพรื่อกันบ้างนะฮะยาปฏิชีวนะครับจะทำลายแบคทีเรียประจำถิ่นทั้งหมดในร่างกายของเราเลยแล้วก็รบกวนระบบนิเวศของแบคทีเรียจะเหลือเฉพาะแบคทีเรียดื้อยาสะสมอยู่ในร่างกายนะฮะมันก็จะมีบางตัวที่มันไม่ยอมตายแล้วก็มันจะสร้างสารพิษทำให้เกิดการอักเสบในลำไส้อย่างรุนแรงเลยถึงขั้นเสียชีวิตก็มีนะคุณผู้ฟังนะพอแบคทีเรียที่ดีเนี่ยถูกทำลายหมดเหลือแต่แบคทีเรียร้ายนั่นเองนะครับแบคทีเรียไม่ได้ร้ายซะทั้งหมดนะคุณผู้ฟังมันจะมีแบคทีเรียที่บริเวณลำไส้เนี่ยที่จะคอยแบบจัดการเรื่องของอาหารต่างๆนะครับ
ขณะที่เรื่องของพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหพบบ่อยมากเลยก็คือการใช้พร่ำเพรื่อทำให้มีอัตราการดื้อยาสูงมากบางชนิดเนี่ยดื้อ 52% ถึง 64% เลยขณะที่ประเทศแถบสแกนดิเนเวียอย่างเช่นพวกสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์แพทย์เนี่ยจะจ่ายยาปฏิชีวนะให้กับอาการเจ็บป่วยทั่วไปอย่างเช่นพวกไข้หวัดไอเจ็บคอจะให้แค่ยาบรรเทาขออภัยครับพวกสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวีเดนกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแพทย์เขาจะไม่จ่ายยาปฏิชีวนะให้กับคนที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไปอย่างเช่นพวกไข้หวัดไอเจ็บคอเขาจะให้แค่ยาบรรเทาอาการอย่างเช่นพวกพาราเซตามอลแล้วก็ให้พักผ่อนให้เพียงพอนะครับยกเว้นนะว่ามีหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นจะทำให้การดื้อยาต่ำมากบางชนิดดื้อเพียง 7.9% ถึง 6.9% นั่นเองแสดงว่าใช้น้อยดื้อน้อยใช้มากดื้อมากนะครับก็คือถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยคือประเทศไทยเราเนี่ยใช้ยาปฏิชีวนะพร่ำเพรื่อมากนะฮะป่วยจากไวรัสก็ใช้ยาปฏิชีวนะที่เขาใช้จัดการกับแบคทีเรียอย่างเงี้ยมันทำให้การดื้อยาเนี่ยสูงกว่าประเทศแถบสแกนดิเนเวียอย่างสวีเดนแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ที่แพทย์เขาเนี่ยเขาจะดูก่อนนะก่อนที่เขาจะจ่ายยาปฏิชีวนะเขาจะเช็คก่อนนะว่ามีอาการเข้าข่ายติดเชื้อแบคทีเรียหรือเปล่าก็ถึงจะจ่ายยาให้นะครับผู้ช่วยเภสัชกรดร.กิตติยศยศสมบัติผู้ช่วยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะก็ได้มีการให้ความรู้เรื่องของการแพร่กระจายเชื้อดื้อยานี้ว่าเชื้อดื้อยาเนี่ยมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดนะปัญหาเชื้อดื้อยาไม่ได้จำกัดอยู่แค่การใช้ยากับมนุษย์เท่านั้นมันเชื่อมโยงกับทุกส่วนของสิ่งมีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมเลยนะฮะก็คือเรื่องของเชื้อดื้อยาเนี่ยเขาก็มันมีการพิจารณาใช้เชื้อดื้อยาใช้ยาปฏิชีวนะกับสัตว์ทางปศุสัตว์ด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของเชื้อดื้อยานะครับในเรื่องของรัฐบาลนะครับในส่วนของทางรัฐบาลเนี่ยล่าสุดนะโฆษกรัฐบาลเขาออกมาพูดถึงเรื่องของรัฐบาลที่ตอนนี้เขาเองอยากจะชูระบบสุขภาพ One Health แล้วระบบเนี้ยจะต้องมาช่วยเฝ้าระวังภาวะเชื้อดื้อยาทั้งระบบเลยนะครับแล้วก็แนะนำด้วยนะครับสำหรับประชาชนที่ใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยอยากจะให้ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเลยเพราะว่าตอนนี้ปี2569เนี่ยเชื้อดื้อยาของไทยเราพุ่งเกิน 70% แล้วนะครับโดยเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับทางนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาบอกนะครับว่ารัฐบาลโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับตอนนี้เขาร่วมกันกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเขาได้รับข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศเนี่ยย้อนหลัง10ปีไล่มาตั้งแต่ปี58มาจนถึงปี68เขาพบว่ามันมีเชื้อบ้างดื้อยานะครับบางส่วนนะซึ่งมีภาวะดื้อยาสูงกว่าร้อยละ70นะครับแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาบางชนิดมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาถ้าเกิดว่าแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆเลยก็คือตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยด้วยความที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการจ่ายยาปฏิชีวนะมากนักนะมันทำให้เกิดยามันทำให้เกิดเชื้อดื้อยาเกิดขึ้นนะซึ่งประเทศไทยเนี่ยตอนนี้สูงกว่าร้อยละ70แล้วแล้วมันมีเชื้อบางเชื้อนะคุณผู้ฟังที่พอดื้อยามากขึ้นแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาได้เลยนั่นเองนะครับขณะที่เชื้อ Klebsiella pneumoniae นะครับตอนนี้เนี่ยก็พบแนวโน้มการดื้อยากลุ่มบางกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีอัตราดื้อยากลุ่มเซฟาโลสเพอรินรุ่นที่3ด้วยซึ่งมันเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะที่สามารถรักษาเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดร้อยละ35ถึงร้อยละ45ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อรุนแรงในอนาคตด้วยส่วนเชื้ออีโคไลแม้อัตราดื้อยากลุ่ม
เซฟาโลสเพรินรุ่นที่3นะครับก็ยังอยู่ในอัตราต่ำอยู่อ่ะแปลเป็นภาษาชาวบ้านแล้วกันเนาะเหมือนภาษาเทคนิคอาจจะทำให้เราฟังแล้วเฮ้ยมันรู้สึกว่ามันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆเลยคุณผู้ฟังตอนเนี้ยประเทศไทยเราเนี่ยเจอโรคกลุ่มเชื้อดื้อยาพุ่งสูงถึง 70% หรือมากกว่าด้วยซ้ำนะครับซึ่งตอนเนี้ยทางส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็อยากจะออกมาร่วมรณรงค์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะเวลาทานยาทานอะไรเนี่ยก็อยากจะให้ทานให้ครบโดสด้วยนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยเขากำลังมีการดำเนินการใช้แนวคิด One Health ที่จะเชื่อมโยงสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันเขาจะจัดการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้จะได้ชะลอการเพิ่มขึ้นของเชื้อดื้อยาได้ในอนาคตนั่นเองนะครับก็คาดว่าจะมีการนำความรู้องค์ความรู้ต่างๆเรื่องของเชื้อดื้อยาเนี่ยไปพูดคุยกับทางอสม.รวมถึงภาคสาธารณสุขทุกจังหวัดนะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องของเชื้อดื้อยามากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ฟังในเรื่องของเชื้อดื้อยาย้ำคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งเลยว่าเวลาที่คุณหมอเนี่ยให้ยาอะไรมานะขอให้ทุกท่านเนี่ยทานให้ครบโดสนะครับจะได้ไม่ต้องเจอกับปัญหาเรื่องของเชื้อดื้อยาเพราะถ้าเกิดว่าเชื้อในร่างกายของท่านเนี่ยมันดื้อยานะต่อไปท่านก็จะต้องใช้ยาที่มันแรงขึ้นใช้ยาเพิ่มขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณหมอเนี่ยให้ยาอะไรมาโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่มีผลในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียขอให้ท่านเนี่ยทานให้ครบโดสตามที่คุณหมอให้มาด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสังเกตตัวเองอันนี้ก็สำคัญถ้าเกิดว่ามีภาวะมีอาการเจ็บคอนะครับขอให้สังเกตที่บริเวณคอตัวเองก่อนว่ามีหนองหรือไม่ถ้ามีหนองเนี่ยโอเคอาจจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อแบคทีเรียสูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าติดเชื้อไวรัสเขาจะให้ยาต้านไวรัสนะมันจะไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นห้ามรับประทานยาแบบสุ่ม4สุ่ม5เป็นอันขาดเพราะอาจจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อคราวนี้มาในเรื่องของโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาตอนนี้มีคนติดตามกันเยอะเลยนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งครับ

มาติดตามกันต่อในเรื่องของข่าวสารด้านสุขภาพกับรายการบ้านไม่รู้โรยนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของผู้ติดเชื้อไวรัสฮันต้าครับล่าสุดครับเมื่อวันที่9พฤษภาคม2569องค์การอนามัยโลกครับมีการออกมาแถลงออกมายืนยันเลยนะว่าเราเนี่ยพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันต้าแล้ว6รายจากผู้ต้องสงสัยทั้งหมด8รายนะครับหลังจากเกิดการระบาดบนเรือสำราญMV Honduras ซึ่งลอยลำอยู่นอกชายฝั่งประเทศแคปเวิร์ดในมหาสมุทรแอตแลนติกครับก็มีผู้ติดเชื้อเนี่ยยืนยันทั้งหมดเลยว่าเป็นสายพันธุ์แอนตี้ไวรัสครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ของไวรัสฮันต้าที่พบในอเมริกาใต้แล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่หายากครับสามารถที่จะแพร่จากคนสู่คนได้แม้เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนักตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตราว 38% ของผู้เสียชีวิตครับก็จะมีคู่สามีภรรยาชาวดัตช์และหญิงชาวเยอรมันนะครับส่วนผู้ป่วยรายอื่นยังอยู่ระหว่างการรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดครับWHO ประเมินว่าความเสี่ยงต่อประชากรโลกจากเหตุการณ์นี้ครับยังอยู่ในระดับต่ำอยู่แต่ความเสี่ยงสำหรับผู้โดยสารและลูกเรือถือว่าอยู่ในระดับกลางก็ย้ำว่าสถานการณ์นี้เรายังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับรายงานยังระบุว่ามีชาวสิงคโปร์2คนอยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อขณะที่นายแพทย์เทฟรอสอันอัธฮาดอมเกรเบสเซยุตนะครับก็เป็นผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO ก็มีกำหนดการเดินทางไปที่เกาะเตเนริเฟของสเปนในวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ด้วยก็จะเป็นการทำงานร่วมกันในการอพยพผู้โดยสารและควบคุมสถานการณ์ร่วมกันกับทางสเปนครับทั้งนี้ไวรัสฮันต้านั้นเป็นโรคติดต่อจากสัตว์ฟันแท้ครับสามารถที่จะแพร่ผ่านปัสสาวะน้ำลายหรือมูลของหนูที่ปนเปื้อนในอากาศแต่อย่างไรก็ตาม WHO เนี่ยย้ำเลยนะครับว่าโอกาสระบาดใหญ่ทั่วโลกต่ำมากครับเพราะการติดต่อระหว่างคนสู่คนเกิดขึ้นได้ยากต้องสัมผัสใกล้ชิดเป็นเวลานานโดยเฉพาะในสายพันธุ์แอนดี้ไวรัสเนี่ยก็พบในอาร์เจนตินาและชิลีเท่านั้นครับตัดมาที่ฝากฝั่งไทยครับกรมการแพทย์แผนไทยขออภัยครับกรมการแพทย์ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของฮันต้าไวรัสนะครับหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อเชื่อมโยงระสำราญในต่างประเทศก็ออกมาย้ำนะครับว่าไทยเรายังไม่พบการระบาดมาแต่อย่างไรนะครับนายแพทย์ณัฐพงษ์วงวิวัฒน์ครับอธิบดีกรมการแพทย์ก็บอกว่าหลังจากที่เราได้ยินข่าวมาในต่างประเทศที่ติดเชื้อที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันต้านะครับก็เชื่อมโยงกับเรือสำราญในต่างประเทศล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับมีการเน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนด้วยกรมการแพทย์ก็ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับฮันต้าไวรัสซึ่งเป็นไวรัสที่พบได้ในสัตว์พันฟันแท้นะครับโดยเฉพาะหนูและคนสามารถติดเชื้อได้จากการสูดดมฝุ่นที่มันปนเปื้อนปัสสาวะมูลหรือว่าสารคัดหลั่งของหนูพบบ่อยในพื้นที่อับปิดอย่างเช่นห้องเก็บของโกดังหรือบริเวณที่มีหนูอาศัยอยู่นะครับอาการเริ่มต้นอาจจะคล้ายไข้หวัดครับอย่างเช่นอาการไข้อ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนไอหายใจเหนื่อยซึ่งในบางรายอาจจะมีอาการรุนแรงได้ครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่พบไม่บ่อยครับปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตามที่มีรายงานในต่างประเทศว่าฮันต้าบางสายพันธุ์โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่พบในทวีปแอฟริกาใต้นะฮะก็สามารถที่จะติดต่อจากคนสู่คนได้ในบางกรณีอย่างเช่นการ อยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลายาวนานนั่นเองนะครับแอนดี้ไวรัสนะชื่อนี้ต้องจดเอาไว้นะฮะก็เชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยคือยังไม่พบหลักฐานว่าแพร่กระจายได้ในวงกว้างเหมือนโควิด-19 เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ควรที่จะตื่นตระหนกครับแต่ว่าควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งปนเปื้อนจากหนูด้วยครับสำหรับแนวทางการรักษาในปัจจุบันครับการรักษาหลักยังเป็นการรักษาแบบประคับประคองอย่างเช่นให้ออกซิเจนดูแลระบบหายใจควบคุมภาวะช็อกเฝ้าระวังภาวะปอดอักเสบหรือว่าน้ำท่วมปอดนะครับหรือว่าอวัยวะล้มเหลวซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีงานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลองที่ศึกษาการใช้ยาต้านไวรัสฮันต้าไวรัสนะครับก็พบว่าอาจจะช่วยลดการแบ่งตัวของไวรัสแล้วก็ลดความรุนแรงของโรคได้แต่ข้อมูลในมนุษย์เนี่ยมันยังมีจำกัดอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นการรักษาดังกล่าวเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นการรักษาที่ได้มาตรฐานนั่นเองหลักๆ ก็อยากจะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสหนูมูลหนูหรือว่าปัสสาวะหนูด้วยไม่ควรที่จะกวาดฝุ่นแห้งในพื้นที่อาจจะมีสิ่งปนเปื้อนเพราะอาจจะทำให้เชื้อเนี่ยฟุ้งกระจายในอากาศควรทำความสะอาดแบบเปียกแล้วก็ล้างมือแบบบ่อยๆนะครับเก็บอาหารให้มิดชิดดูแลบ้านหรือว่าสถานที่เก็บของให้สะอาดเพื่อลดการสะสมของหนูด้วยนั่นเองนะครับยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะมาแนะนำคุณผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเรื่องของซีรีส์ป้าเก๋าเล่ากลโกงโอ้ที่ผ่านมาเชื่อว่ากลุ่มผู้สูงอายุนะฮะเป็นกลุ่มที่มักจะถูกมิจฉาชีพเนี่ยหลอกค่อนข้างที่จะบ่อยตอนนี้ SCB หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์เขาร่วมมือกับส่วนที่เกี่ยวข้องเปิดตัวซีรีส์ป้าเก๋าเล่ากลโกงเพื่อจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องของการเงินแล้วก็ป้องกันเรื่องของสแกมเมอร์มิจฉาชีพด้วยนะฮะซึ่งช่องทางที่อยากจะเชิญชวนให้เราไปดูเลยเนี่ยก็คือทางซีรีส์ YouTube พิมพ์คำว่าป้าเก๋าเล่ากลโกงได้เลยเข้าไปดูใน YouTube เนี่ยมันจะมีเคสต่างๆที่คุณป้าเนี่ยจะมาเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องของการป้องกันมิจฉาชีพนะทั้งYouTube Facebook TikTok เนี่ยพิมพ์ไปได้เลยนะครับว่าป้าเก๋าเล่ากลโกงนะครับก็จะมีแต่ละซีรีส์แต่ละตอนเนี่ยก็จะมีแนวคิดต่างๆเนี่ยมาสอนเราได้ค่อนข้างเยอะเลยถ้าอธิบายวันนี้นะครับคงจะไม่พอแล้วนะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวยกไปในครั้งหน้ากันแล้วกันนะครับและนี่ก็คือรายการบานไม่รู้รวยครับที่นำเรื่องราวสาระความรู้ด้านสุขภาพมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาและหาดฟรีดอมเร่งคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหลังจัดกิจกรรมไปแล้ว2ครั้งประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำยอดจำหน่ายรวมกว่า60ล้านบาทอิหร่านขู่โจมตีศูนย์บัญชาการของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางหากกองทัพสหรัฐยังคงโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ของอิหร่านผลการจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027ทีมชาติไทยเจอศึกหนักอยู่ในกลุ่ม Fร่วมกับญี่ปุ่นกาตาร์และอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงจังหวัดเชียงใหม่
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบริเวณป่าต้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ทรงเห็นว่าราษฎรมีความตั้งใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นอย่างดีแต่ยังมีความยากจนมีรายได้เล็กๆน้อยๆจากการทำไม้กวาดขายส่วนอาชีพทำการเกษตรก็ทำได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นจึงทรงจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบบนพื้นที่ประมาณ100ไร่เพื่อเป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและศูนย์ฝึกทอผ้าศิลปาชีพรวมทั้งการแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมกับจัดตั้งธนาคารข้าวพระราชทานและที่เก็บน้ำฝนเพื่อให้ราษฎรมีแหล่งสำรองอาหารและมีน้ำอุปโภคบริโภคโดยมอบหมายให้กองทัพบกและกองทัพภาคที่3ร่วมกันดูแลการดำเนินงานและให้นักเกษตรในพระองค์เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะที่กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริโดยการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กและการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการเกษตรภายในพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างให้มีน้ำใช้เพียงพอพร้อมกับสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตุงติงความจุ 100,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรให้แก่ราษฎร600ไร่มีราษฎรได้รับประโยชน์กว่า400ครัวเรือนต่อมาเมื่อปี2543สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่อยู่ใกล้บริเวณฟาร์มมาเพิ่มเติมเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าและเลี้ยงสัตว์หายากเช่นไก่ป่าตุ้มหูแดงไก่ฟ้าหลังเงินไก่ฟ้าหลวงเป็ดอี้เหลียงสุกรจินหัวเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและทัศนศึกษาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงจึงมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น147ไร่ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพเป็นโรงเรียนธรรมชาติถ่ายทอดวิชาเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารและสัตว์ป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคตคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ประชาชนและคณะบุคคลจากหลายภาคส่วนพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและกลุ่มจิตอาสาพระราชทานให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้รับความสะดวกนายพรสิทธิ์นวลดีจิตอาสาพระราชทานที่ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลากว่า10ปีเปิดเผยถึงความภาคภูมิใจในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพพร้อมทั้งแสดงความชื่นชมในพระมหากรุณาธิคุณผ่านโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับผ้าไหมไทยที่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านอย่างยั่งยืน
4: ความประทับใจของเจ้าหน้าที่คือได้ดูแลประชาชนทำให้ประชาชนมีความสุขในการที่เขามากราบคอยบริการประชาชนที่เขามากราบพระศพเป็นไปได้แบบเรียบร้อยทำหน้าที่ตรงนี้คือมันเป็นหน้าที่ครับของพระราชบริพารต้องมาดูแลประชาชนอยู่แล้วผ้าไหมเป็นแรงจูงใจของผู้หญิงของพวกแม่บ้านที่เขาชอบ
3: เช่นเดียวกับนางธีรชยากิติวัฒนาธรจากเขตยานาวากล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9มาโดยตลอดโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนชุดไทยพระราชนิยมและการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างแท้จริง
5: รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระราชินีก็อยู่เคียงข้างในหลวงรัชกาลที่9ล่ะค่ะส่วนของราชินีก็เรื่องชุดไทยฮะแล้วก็เรื่องโขนแล้วก็ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรทุกอย่างนะถ้าพี่จำได
3: ้ทั้งนี้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยผ่านจุดคัดกรองที่โผงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและเข้าทางประตูมณีนพรัตน์โดยจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 นขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นชนันชิดาสังทองรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดบางเทาเร่งแก้ปัญหาการบุกรุกชายหาดและธุรกิจผิดกฎหมายเร่งคืนพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยภาพรวมพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างล้มล้ำพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องมาแล้วหลายปีดังนี้จากข้อมูลการตรวจสอบเดิมพื้นที่ดังกล่าวมีการก่อสร้างอาคารโครงสร้างไม้เพื่อเปิดเป็นร้านบาเบียและร้านอาหารก่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจะเข้ารื้อถอนแต่ภายหลังกลับมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี2564จนถึงปัจจุบันมีทั้งห้องพักร้านอาหารและร้านนวดที่มีลักษณะเป็นอาคารมั่นคงแข็งแรงครอบคลุมพื้นที่จำนวนมากโดยบางส่วนมีการอ้างว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินที่มีเอกสารติดดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลจึงได้ติดคำสั่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารปี2522เพื่อระงับการก่อสร้างและดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ความคืบหน้าคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติบริเวณชายหาดบางเทาขณะนี้มีทั้งหมด3คดีมีผู้ต้องหา2รายในข้อหาร่วมกันบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินและร่วมกันก่อสร้างแพร่ถางพื้นที่ป่าจากการตรวจสอบพบว่ามีการประกอบกิจการปล่อยเช่าห้องพักร้านอาหารและร้านนวดล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ชายหาดรวมพื้นที่บุกรุกป่า3ไร่1งาน90ตารางวามูลค่าความเสียหายประมาณ18ล้านบาทปัจจุบันทั้ง3คดียังอยู่ระหว่างการสอบสวนจากนั้นภาคบ่ายนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่หาดสีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามผลการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดหลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกันตรวจสอบและพบการบุกรุกพื้นที่ป่ากว่า57ไร่แล้วว่าพันรายปันสวทภูเก็ตรายงาน
0: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดปัตตานีติดตามการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีและแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดปัตตานีโดยช่วงเช้าได้พบปะประชาชนที่สมาคมฮกเกี้ยนและศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวตำบลอานอรูอำเภอเมืองจากนั้นช่วงบ่ายจะร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ณห้องประชุมสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานีและตรวจติดตามการดำเนินงานของท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีณท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีตำบลบานาอำเภอเมือง ก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างแยกตะลุโบดอนยางของกรมทางหลวงต่อไปขณะที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟและมอบโฉนดที่ดินให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยประจำปี2569ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามก่อนเดินทางไปเป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรจำนวน212ใบตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขไกลทุกให้ประชาชนณโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารตำบลปะหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามสำหรับโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขไกลทุกให้ประชาชนดำเนินการโดยกรมที่ดินซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทำการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทั่วประเทศและถือเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินส่งมอบความมั่นคงและหลักประกันในการถือครองที่ดินและเข้าถึงแหล่งทุนได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในส่วนของจังหวัดมหาสารคามมีเป้าหมายเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินรวมทั้งสิ้น 2,295 แปลงในพื้นที่13อำเภอชัดชัยเคนสุวรรณทีมข่าวสวทมหาสารคามรายงาน
0: กองบังคับการตำรวจจราจรแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเนื่องจากมีการนัดรวมตัวของกลุ่มมวลชนจนถึงช่วงเที่ยงวันพรุ่งนี้กองบังคับการตำรวจจราจรกองบัญชาการตำรวจนครบาลแจ้งประชาสัมพันธ์การจราจรบนถนนงามวงวานขาออกเนื่องด้วยมีการนัดรวมตัวของกลุ่มมวลชนบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึงวันพรุ่งนี้จนถึงเวลา 12:00 น.ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรบนถนนงามวงวานขาออกบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมจึงขอประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้สัญจรใช้ถนนงามวงวานหลีกเลี่ยงการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวหรือหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นทางนี้แนะนำเส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนงามวงวานขาออกบริเวณแยกบางเขนให้ใช้ถนนกำแพงเพชรขาเข้าถึงขวาแยกวัดสุเมนารีถึงถนนประชาสงเคราะห์ถึงขวาแยกประชานิเวศถึงถนนประชาชื่นขาออกถึงแยกพงเพชรระยะทางรวม 4.55 กิโลเมตรด้านเรือนจำกลางคลองเปรมยืนยันวันพรุ่งนี้ยังเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังตามปกติพร้อมจัดระเบียบพื้นที่ด้านหน้าเรือนจำเพื่อรองรับสื่อมวลชนและมวลชนที่มารอติดตามบรรยากาศวันพักโทษของอดีตนายกรัฐมนตรี
8: เรือนจำกลางคลองเปรมยืนยันว่าวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังตามปกติพร้อมจัดระเบียบพื้นที่ด้านหน้าเรือนจำเพื่อรองรับสื่อมวลชนและประชาชนที่จะมารอติดตามบรรยากาศวันพักโทษของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีส่วนขั้นตอนต่างๆจะเริ่มดำเนินการด้านเอกสารภายในเรือนจำตั้งแต่เวลา 7:00 น.ก่อนจะมีการนำตัวนายทักษิณออกจากแดนพยาบาลมายังบริเวณประตูหน้าเรือนจำในเวลา 7:45 น.จากนั้นเวลา 8:00 น.นายทักษิณจะร่วมยืนเคารพธงชาติพร้อมครอบครัวชินวัตรนำโดยบุตรชายและบุตรสาวที่จะมารอต้อนรับและให้กำลังใจโดยอดีตนายกจะทักทายสื่อมวลชนและผู้สนับสนุนเพียงสั้นก่อนเดินทางกลับบ้านจันทร์สองล่าขณะเดียวกันกรมราชทัณฑ์ออกเอกสารยืนยันว่าการพิจารณาพักการลงโทษในครั้งนี้ไม่ได้เอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่เป็นการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับผู้ต้องขังทั่วประเทศโดยยึดถือพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงและตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ผู้แสวงบุญชาวไทยเดินทางซื้อของฝากที่ตลาดกัจจิยะเตรียมส่งความสุขถึงญาติพี่น้องก่อนเข้าสู่พิธีฮัจญ
9: ์บรรยากาศที่ตลาดกะกียะภายในนครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อมีผู้แสวงบุญชาวไทยจำนวนมากเดินทางมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้านานาชนิดเพื่อเป็นของฝากให้แก่ญาติพี่น้องและคนที่รักก่อนเข้าสู่ช่วงการประกอบพิธีฮัจญ์ซึ่งถือเป็นศาสนกิจสำคัญสูงสุดของชาวมุสลิมทั่วโลกโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้แสวงบุญคนไทยได้แก่อินทผลัมลูกประคำผ้าละหมาดน้ำหอมอาหรับและของที่ระลึกจากนครมักกะโดยผู้แสวงบุญต่างใช้เวลาว่างจากการประกอบศาสนกิจและการเตรียมตัวก่อนเข้าพิธีฮัจญ์จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ทางนี้การนำของฝากกลับไปมอบให้แก่ครอบครัวและญาติพี่น้องถือเป็นการแบ่งปันความสุขและความประทับใจจากการเดินทางสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความผูกพันและการระลึกถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการให้การสนับสนุนได้มาปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้สำหรับตลาดกะกียะนับเป็นหนึ่งในแหล่งสินค้าขายสำคัญของนครมักกะที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายราคาในราคาที่เหมาะสม

0: เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันพรุ่งนี้ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งที่1/2569เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์วิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการเงินสำหรับการประชุมประจำปีจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าต้องทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือโอกาสสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีการเงินใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลกรัฐบาลไทยได้กำหนดแนวคิดหลักของการประชุมว่า Thailand New Horizon Empowering People BuildingResilient เพื่อสะท้อนบทบาทประเทศไทยในการสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ผลิตนาฏควรแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความสำเร็จโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศหลังจัดกิจกรรมไปแล้ว2ครั้งประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากทำยอดจำหน่ายรวมกว่า60ล้านบาท
2: นายปูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศด้วยผลการจัดงาน2ครั้งแรกเมื่อวันที่1และ8พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงถึง60,800,000บาทจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีจะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึง58%จะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอกระปงติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาพร้อมประสานผู้บริหารห้างสรรพสินค้ากระจายผลไม้แก้ปัญหาผลไม้ล้นตลาด
3: นางสาวปฐมาวายานักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอกระปงเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและการตลาดผลไม้ทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงารวม2จุดคือบริษัทมณฑลรุ่งเรืองฟรุตจำกัดไร่สุขนิรันดร์พร้อมนำทีมผู้บริหารบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปเชื่อมโยงผลไม้มังคุดทิพย์พังงาจากสวนบ้านแม่ซึ่งเป็นสวนมังคุดอินทรีย์โดยมีการลงนาม MOU รับซื้อมังคุดล่วงหน้า10ตันเพื่อนำไปวางจำหน่ายณกูเม่มาร์เก็ตสยามพารากอนโดยเป็นการ

0: ซื้อโดยตรงจากเกษตรกรเพื่อคงราคาผลผลิตให้ดีต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลไม้ของจังหวัดพังงา
1: เดอะบอลเนี่ยเขาก็มาดูที่สวนบ้านแม่นะคะเขาก็ตกลงทำเอ็มยูกันเขาจะรับประมาณ10ตันค่ะไปขายที่ภูเม่ที่พารากอนค่ะอันนี้ก็คือมันเป็นการประสานความร่วมมือกับพาณิชย์หลายๆจังหวัดอยู่แล้วค่ะก็คือทางผู้ประกอบการเองก็ได้คุยกับเขาด้วยเพื่อที่ทำให้ราคามันดีจนถึงปลายฤดูกาล
0: ขณะที่ในระดับพื้นที่มีการประสานงานกันระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดด้วยกันเพื่อเชื่อมโยงผลไม้เช่นจัดซื้อและส่งทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงาไปจำหน่ายยังห้างซูเปอร์ชีฟที่จังหวัดภูเก็ตเฉพาะทุเรียนสาลิกามีการสั่งซื้อไปแล้วประมาณ600กิโลกรัมในขณะที่ผลผลิตมังคุดทิพย์พังงาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงามีแผนที่จะเชื่อมโยงไว้กับเครือข่ายพาณิชย์จังหวัดต่างๆรวม13จังหวัดจะรับซื้อผลผลิตจากจังหวัดพังงาจังหวัดละประมาณ3ตันซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรและผู้บริโภคฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
2: การประปาส่วนภูมิภาคฐานรับนโยบายรัฐบาลออก4มาตรการช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ 15%การผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์การขยายเวลาตัดน้ำประปาและการให้บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงน้ำประปานายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ขานรับนโยบายรัฐบาลดำเนิน4มาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงน้ำประปาและน้ำดื่มสะอาดอย่างทั่วถึงโดยมาตรการที่1ลดค่าติดตั้งมิเตอร์ 15% สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ในพื้นที่ให้บริการของกปภ. 234สาขามาตรการที่2ผ่อนชำระค่าติดตั้งมิเตอร์สำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่ประเภทเดียวกันสูงสุดไม่เกิน12เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ยมาตรการที่3ขยายระยะเวลาตัดน้ำประปาจากระยะเวลา1เดือนเป็น2เดือนสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่1ที่ค้างชำระค่าน้ำประปาซึ่งทั้ง3มาตรการมีระยะเวลาดำเนินการจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ส่วนมาตรการที่4บริการน้ำดื่มสะอาดฟรีประชาชนสามารถนำภาชนะที่สะอาดมารับน้ำดื่มได้ไม่เกิน20ลิตรต่อคนต่อวันณจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชั่นทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสามารถรับน้ำดื่มได้ที่ตู้กดน้ำดื่มสะอาดณสำนักงานกปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ประชาชนให้ความสนใจร่วมงาน Money Expo 2026วันสุดท้ายคึกคักรับโปรโมชั่นการเงินการลงทุนดอกเบี้ยพิเศษและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
3: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่26หรือ Money Expo 2026 Bangkok ภายในอาคาร Challenger 1-2 Impact เมืองทองธานีเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกใช้บริการทางการเงินและการลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำที่เข้าร่วมงานจำนวนมากภายใต้แนวคิด AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่นคงด้วยพลัง AI ซึ่งสะท้อนการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์การลงทุนและการวางแผนการเงินเฉพาะบุคคลภายในงานแบ่งออกเป็น6โซนหลักครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดทุนประกันภัยไลฟ์สไตล์และสุขภาพโดยธนาคารบริษัทประกันภัยบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทจัดการกองทุนต่างนำโปรโมชั่นพิเศษมาแข่งขันอย่างคึกคักขณะเดียวกันโซนการลงทุนได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากทั้งการลงทุนในหุ้นกองทุนรวมทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัลโดยหลายบริษัทนำ AI มาช่วยวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนและการวางแผนการเงินเฉพาะบุคคลเพื่อเพิ่มทางเลือกและช่วยให้การตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้นขณะที่ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจโปรโมชั่นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ113วันดอกเบี้ยสูงสุด 9.99% ของธนาคารออมสินโดยหลายคนมองว่าเป็นทางเลือกการออมที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอีกทั้งยังสามารถสอบถามรายละเอียดและเปรียบเทียบเงื่อนไขจากหลายสถาบันการเงินได้ภายในงานเดียว
4: สนใจว่าธนาคารออมสินเนี่ยจะได้ดอกเบี้ยก็พี่ก็สนใจรัฐบาลเป็นประกันสนใจก็สนใจเกี่ยวกับมีคนเก่งมาพูดเกี่ยวกับการเงินการอะไรประชาชนควรจะมางานนี้เพราะว่าไอ้มันเป็นงานเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร
5: นี่มาฝากในตรงนี้เลยฝากระยะสั้นว่าเราแก่แล้วเราอายุตั้งเยอะแล้ว70แล้วระยะสั้นเราเดี๋ยวออกมาก็หมุนอย่างอื่นได้ก็เห็นต้องมีประโยชน์กับหลายๆอย่างนะเพราะ มาเรื่องเงินฝากเงินที่เรามีอยู่แหละเราก็อยากมาฝากลดลงไหนหลอกเบี้ยเยอะก่อนเราก็จะมาฝากก็ที่จริงถ้าทุกคนคิดก็ในบางงานนี้ก็มีประโยชน์ทั้งหลายเลยอ่ะ
3: นอกจากนี้ภายในงานยังมีบริการวางแผนการเงินแบบครบวงจรการให้คำปรึกษาด้านภาษีการบริหารจัดการหนี้และบริการตรวจเครดิตฟรีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB รวมถึงโซน Health and Wellness Expo และโซน Happy Life ที่รวบรวมสินค้าเพื่อสุขภาพศิลปะดนตรีและหนังสือสร้างสีสันให้กับงานตลอด4วันของการจัดงานทั้งนี้ผู้ที่ทำธุรกรรมภายในงานครบ 10,000 บาทยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลอาทิ iPhone 17และเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกจำนวนมากโดยงานนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีเป็นวันสุดท้ายจนถึงเวลา 20 นาฬิกาณ Impact เมืองทองธานีนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสติดตามแผนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะขณะนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษเหี่ยวไฟลงพื้นที่สนับสนุนควบคุมไฟป่าน
6: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอโดยมีปลัดอาวุโสอำเภอยี่งอสากลจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์และแผนการปฏิบัติประจำวันนี้พร้อมเร่งระดมรถดับเพลิงรถน้ำเครื่องสูบน้ำเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างโดยภาพรวมเกิดไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้มีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ850ไร่อยู่ในพื้นที่สงวนไว้เป็นป่าไม้ส่วนกลาง 20% ของนิคมสากลบาเจาะรวมถึงพื้นที่สวนปาล์มสวนยางพาราของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงประมาณ220ไร่ล่าสุดเช้านี้นายอัธวัฒน์จันนวลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเหี่ยวไฟกรมป่าไม้พร้อมคณะลงพื้นที่สนับสนุนภารกิจดับไฟป่าโดยอุปสรรคในพื้นที่คือมีน้ำน้อยและไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่เป็นไฟใต้ดินจะต้องใช้น้ำสร้างความชุ่มชื้นต้องใช้น้ำเข้าดับกับรอฝนตกขณะนี้ได้บูรณาการกำลังทุกฝ่ายเข้าฉีดน้ำพร้อมตรวจเช็คพื้นที่บินโดรนสำรวจเพื่อวางแผนการควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยเร่งด่วนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ขณะที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดมั่นใจในช่วงปรากฏการณ์เอลนิโยมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคเพียงพอ
7: นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างทั้งสิ้น 24.71 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 51.01 ของความจุรวมกันปริมาณน้ำใช้การ 22.65 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 46.77 อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการปรับแผนและควบคุมการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอใช้ในการอุปโภคบริโภคโดยเน้นการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและผลิตน้ำประปาเป็นหลักควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ถึงปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะส่งผลต่อสถานการณ์น้ำให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัดลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตพงศ์สิริสีหานามสวทอมและเจริญรายงาน
8: บางครั้งของขวัญที่ดูเหมือนน้ำใจอาจแฝงความคาดหวังที่เราไม่ทันรู้ตัว
9: ยันยงราชานนท์มาดิผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็ดิผู้ช่วยอธิการควบคุมการปกครองชาติครับกฎหมายไม่ว่าจะเป็น1571475ถ้าให้เพื่อหวังผลต้องการให้ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งตอบแทนเนี่ยถือว่าเป็นสินบนทันทีเลยคุณมีเจตนาที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจถ้าเรามองในส่วนตนเนี่ยใช้อำนาจที่มองไม่เห็นเรื่องสินบนเนี่ยสังคมมันก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มจากตัวเราซึ่งตรงนี้มันจะกำหลาตามไม่ชอบมาพากลตามไม่ยุติธรรมได้ครับ
8: น้ำใจไม่ควรมีเงื่อนไขส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกองบัญชาการกองทัพเรือแห่งกองทัพกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าการรุกรานใดๆก็ตามต่อเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ของอิหร่านจะส่งผลให้เกิดการโจมตีครั้งใหญ่ต่อศูนย์บัญชาการของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางสอดคล้องกับแถลงการของกองบัญชาการกองทัพอากาศและอวกาศแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่ระบุว่าขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรบของอิหร่านกำหนดเป้าหมายโจมตีของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางและเรือของศัตรูที่มีท่าทีแข็งกร้าวต่ออิหร่านแถลงการดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานราว1ใน5ของโลกเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยังคงควบคุมช่องแคบดังกล่าวโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเครื่องบินขับไล่ของสหรัฐโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน2ลำที่พยายามหลบเลี่ยงการปิดล้อมของสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียภายหลังพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ที่จัตุรัสแดงในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาคิดว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนกำลังจะสิ้นสุดลงและเขายังเต็มใจที่จะเจรจาข้อตกลงความมั่นคงฉบับใหม่กับยุโรปทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างเห็นพ้องที่จะหยุดยิงชั่วคราวตั้งแต่วันที่9ถึง11พฤษภาคมนี้และตกลงที่จะแลกเปลี่ยนเฉลยศึกฝ่ายละ 1,000 คนเนื่องในวันแห่งชัยชนะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐหวังว่าการหยุดยิงครั้งนี้จะขยายระยะเวลาออกไปขณะที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะโดยเปรียบเทียบว่ารัสเซียได้รับชัยชนะในสงครามกับยูเครนเช่นเดียวกับที่สหภาพโซเวียตได้รับชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2นายแพทย์ทีโตสอัธานอมกิบรีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกส่งจดหมายเปิดผนึกที่รับประกันกับประชาชนในหมู่เกาะคานารีของสเปนว่าความเสี่ยงด้านสาธารณสุขของเชื้อไวรัสฮันตายังคงอยู่ในระดับที่ต่ำขณะที่เรือสำราญ MV Hondius ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสที่มีหนูเป็นพาหะจะทำจนทำให้มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย8รายในจำนวนนี้เสียชีวิต3รายเตรียมจะเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟในหมู่เกาะคานารีของสเปนในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทางการสเปนเปิดเผยว่าหลังจากที่เรือสำราญ MV Hondius ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือ147คนจาก23ประเทศเทียบท่าแล้วผู้โดยสารจะถูกพาไปยังสนามบินก่อนจะถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศต้นทางและเข้าสู่กระบวนการกักตัวต่อไปส่วนผู้โดยสารชาวสเปนทั้ง14คนจะเข้ารับการกักตัวที่โรงพยาบาลใกล้กับกรุงมาดริดของสเปนนางเกสฟูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมและรักษาการรัฐมนตรีความสัมพันธ์ด้านการค้าของสิงคโปร์เปิดเผยว่าในปี2568สิงคโปร์ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 16.9 ล้านคนและสร้างรายได้ราว 32,800 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 826,000 ล้านบาทนับเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยตลาดนักท่องเที่ยวจีนอินโดนีเซียและออสเตรเลียสร้างรายได้ให้แก่ภาคการท่องเที่ยวของสิงคโปร์มากที่สุดส่วนตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลอาทิเยอรมนีสหราชอาณาจักรและสหรัฐขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข2หลักเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านางเกรทฟูลยังเน้นย้ำว่าผลการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งนี้เป็นผลมาจากปฏิทินกิจกรรมและการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมของสิงคโปร์ตลอดทั้งปี2568และเพื่อรักษาระดับความสำเร็จดังกล่าวรัฐบาลสิงคโปร์จะจัดสรรงบประมาณ740ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ตลอดระยะเวลา5ปีข้างหน้าเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวสิงคโปร์ปี2583ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
13: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต้องการ3แต้มสำคัญเพื่อไล่จี้จ่าฝูงอาร์เซนอลในการลุ้นแชมป์ไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวังหลังเปิดบ้านถล่มเบรนท์ฟอร์ด3ประตูต่อ0เก็บเพิ่มเป็น74คะแนนตามหลังอาร์เซนอลเพียง2แต้มแต่แข่งน้อยกว่า1นัดด้านลิเวอร์พูลที่ต้องการ3คะแนนสำคัญเพื่อการันตีพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเปิดบ้านทำได้เพียงเสมอเชลซี1ประตูต่อ1 เก็บเพิ่ม1แต้มแข่ง36นัดมี59คะแนนรั้งอันดับ5ส่วนเชลซีมี49คะแนนอยู่อันดับ9ส่วนผลคู่อื่นๆซันเดอร์แลนด์เสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0ประตูต่อ0ฟูแลมแพ้บอนมัธ0ประตูต่อ1และไบรตันชนะวูฟ3ประตูต่อ0การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีแพ้ทีมชาติซาอุดิอาระเบียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี0ประตูต่อ2ส่งผลให้ลงสนาม2นัดยังไม่มีคะแนนและตกรอบแรกแน่นอนแล้วภายหลังจบการแข่งขันมาโก้ก็อกเคิลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่ารู้สึกเสียดายที่ทีมไม่สามารถเข้าไปเล่นในศึกฟุตบอลเยาวชนโลกได้แม้ทุกคนจะมีความฝันและตั้งเป้าหมายร่วมกันซึ่งการไปฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงความฝันของนักเตะเท่านั้นแต่ยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแต่ทีมไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้สำเร็จพร้อมยืนยันว่านักเตะทุกคนทำผลงานได้อย่างเต็มที่และหวังว่าแฟนบอลชาวไทยจะเห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมโดยเชื่อว่าทีมสมควรได้รับผลการแข่งขันที่ดีกว่านี้ผลการจับสลากในรอบแบ่งกลุ่มเอเชียนคัพ2027ที่ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพออกมาแล้วเรียบร้อยทั้งหมด6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมรวมเป็น24ทีมชาติโดยทีมชาติไทยจากโถ3เจองานหนักถูกจับให้ไปอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับญี่ปุ่นจากโถ1กาตาร์จากโถ2ซึ่งเป็นแชมป์เก่าของรายการและอินโดนีเซียจากโถ4โดยการแข่งขันรายการดังกล่าวแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละกลุ่มรวม12ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ส่วนอีก4ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะเป็นโควต้าที่เหลือให้กับทีมที่จบอันดับ3ในรอบแบ่งกลุ่มที่ผลงานดีที่สุด4ทีมแรกสำหรับการแข่งขันฟุตบอล AFC Asian Cup 2027ที่ซาอุดิอาระเบียจะแข่งขันระหว่างวันที่7มกราคมถึง5กุมภาพันธ์ปีหน้าธีรภัทรปรือทองตัวรุกดีกรีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีประเดิมทำประตูแรกในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2JT ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีได้สำเร็จพร้อมช่วยต้นสังกัดฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรเปิดบ้านเฉือนชนะโอมิยะอาดิจาไปอย่างสนุก4ประตูต่อ3ทำให้ตอนนี้ซัปโปโรเก็บเพิ่ม3แต้มมี28คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3ของตารางนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับโดยระบุว่าฟีฟ่ามีแผนจัดขึ้นในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เบื้องต้นจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดแต่สมาคมยังไม่ได้รับหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการจากฟีฟ่าเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขันที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามเบื้องต้นจะแบ่งเป็น2ดิวิชั่นโดยดิวิชั่น1อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพและดิวิชั่น2ฮ่องกงจะเป็นเจ้าภาพส่วนความเป็นไปได้ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพดิวิชั่น1ยังต้องรอพิจารณาในภาพรวมให้รอบครอบก่อน
14: เบื้องต้นเนี่ยในช่วงเดือนนั้นนะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด4นัดนะครับส่วนที่ออกมาเป็นข่าวเรื่องรูปแบบการแข่งขันเนี่ยณตอนนี้เนี่ยทางสมาคมเนี่ยก็ยังไม่ได้รับหนังสือทางการหรือทางฟีฟ่านะครับแต่ก็มีการพูดคุยกันด้วยวาจาที่แวนคูเวอร์ที่ไปประชุมฟีฟ่าของเกมที่ผ่านมาครับซึ่งเร็วๆนี้ทางฟีฟ่าก็น่าจะส่งข้อมูลรายละเอียดมาให้เพราะว่าตอนนี้ก็ที่ทราบว่าจะมีแบ่งเป็น2ดิวิชั่นครับตรงนี้เราต้องรอดูรายละเอียดของทางฟีฟ่าครับว่ารายละเอียดในการเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆจะมีอะไรบ้างซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแจ้งอย่างเป็นทางการ
13: นอกจากนี้นายเอกพลยังกล่าวถึงประเด็นการเรียกตัวอาเดียนสยามสก็อกมากองกลางลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย20ปีจากโมโมลีกสูงสุดของประเทศสวีเดนมาร่วมทัพทางศึกว่าสมาคมไม่เคยติดต่อไปยังสก็อกมาเลยแต่สมาคมมีข้อมูลของนักฟุตบอลลูกครึ่งหลายคนไม่ใช่เฉพาะตัวสก็อกมาเท่านั้นและยังคงติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาผลงานของแต่ละคนหากใครทำผลงานได้ดีโค้ชสามารถที่จะติดต่อเรียกมาได้ซึ่งสมาคมก็พร้อมประสานงานกับฟีฟ่าและเร่งดำเนินการเรื่องเอกสารให้ทันที
14: ตัวสก็อตมาทางสมาคมไม่ได้มีการติดต่อไปครับอย่างเป็นทางการแต่เป็นการคุยการตัดเจอกันครับพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็จะมีลิสต์นักเตะที่เป็นลูกครึ่งอยู่หลายคนแล้วเราก็พยายามพูดคุยติดต่ออาสันที่เป็นโค้ชเขาก็มีหน้าที่ที่จะไปพูดถึงแนวทางว่าในอนาคตเขาเตรียมทีมยังไงเขาก็จะมีการพูดคุยกับนักเตะทุกคนตอนนี้ทางทีมเทคนิคเนี่ยจะมีดาต้าเบสของตัวลูกครึ่งอยู่หลายคนซึ่งก็พยายามที่จะมอนิเตอร์แล้วก็เรื่อยๆถ้าคนไหนผลงานดีก็สามารถที่ทางโค้ชก็สามารถที่จะมาลองติดต่อเรียกมาได้
13: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงคู่อัญชิสาฉันทะและทัศพรนาคลอคู่มือวางอันดับ3เอาชนะอิมฮีแรและคิมอึนแชคู่ชาวเกาหลีใต้ไปได้2เซตรวด6-2และ6-1คว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จด้านประเภทชายคู่จากสิริสำเร็จและภวิศสอนหลักทรัพย์แพ้ให้กับเจสซี่เดลานี่จากออสเตรเลียและยามาโตะซูเอโอกะจากญี่ปุ่นคู่มือวางอันดับ2ของรายการไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต5-7 6-3และซูเปอร์ไทเบรก7-10จบที่รองแชมป์ของรายการขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชเอาชนะเอริกะเซมะจากญี่ปุ่นได้2เซตรวด6-4และ6-3เข้าไปชิงชนะเลิศกับหลิวหยู่ฮั่นจากจีนต่อไปกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการมิซูฮูอเมริกาโอเพ่นที่เมืองเวสต์คาวเวลรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรจีนอาทยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยยังคงรักษาตำแหน่งจ่าฝูงเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นหลังหดเพิ่ม2อันเดอร์พาร์70จากการทำ3เบอร์ดี้และเสียงไปเพียงโบกี้เดียวสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์206ทิ้งเซลีนบูติเยจากฝรั่งเศสที่ตามเป็นอันดับ2ด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์208อยู่2สโตรกส่วนผลงานของสาวไทยคู่อื่นๆโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการหวดเข้ามา2อันเดอร์พาร์70รวมอีเวนต์พาร์216อยู่ที่21ร่วมเช่นเดียวกับโปรเปียโนอาภิชยายุบลที่รอบนี้ตีเกินไป2โอเวอร์พาร์74และโปรจูเนียจัสมินสุวรรณปุระหวดเกินไปอีก2โอเวอร์พาร์74รวม4โอเวอร์พาร์220อยู่ที่49ร่วมการแข่งขันสนุกเกอร์ Thailand Ranking Circuit 2026 IEAT พิษณุโลกครับรอบสุดท้ายรายการที่3ที่รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดพิษณุโลกในรอบชิงชนะเลิศแข่งระบบ4-7เฟรมระหว่าง F1 เทพชัยอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพโลกมืออันดับ18ของโลกพบกับแจ็คสระบุรีเดชาวัฒน์พุ่มแจ้งมือ4ประเทศไทยผลปรากฏว่าเทพชัยยาอุ่นหนูเอาชนะไปอย่างสนุก4-2เฟรมคว้าแชมป์ไปครองเป็นรายการที่2ติดต่อกันภูริพัฒน์สอนการรายงาน
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าเรื้อรังคำว่าเรือเขียนสระเอรอเรือสระอือไม้โทออ่างมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือขาดการฝึกฝนมานานหรือไม่ได้ปฏิบัติมานานทำให้ไม่ชำนาญเหมือนเก่าเช่นฉันไม่ได้ทำขนมไทยมานานแล้วจึงเรือไปทำไม่ได้ดีเหมือนเก่าคำว่าเรือยังใช้เรียกพืชผลบางชนิดที่ตกอยู่แล้วงอกขึ้นจนเติบโตและให้ผลผลิตแต่ไม่ดีนักเช่นข้าวเรือแตงโมเรือคำว่าเรื้อรังมีความหมายว่ายืดเยื้อต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าจะสำเร็จเช่นเมื่อมีปัญหาใดควรรีบแก้ไขอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรังเมื่อใช้แก่โรคมีความหมายว่าต้องใช้เวลารักษานานกว่าจะหายเช่นคนที่เป็นหวัดเรื้อรังนานไปอาจเป็นไซนัสเพิ่ม
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลก ร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชาเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นต่อไปรับฟังข่าวบริการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งโดยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02 263 9600ถึง99ต่อ1150สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติโทรศัพท์02-2206800ต่อ1127สำนักงานปปช.รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวนจำนวน227อัตราอัตราเงินเดือน 18,950 บาทค่าตอบแทนพิเศษ 12,000 บาทผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภานับถึงวันปิดรับสมัครและมีความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดีหรือการให้ความเห็นทางกฎหมายหรือการดำเนินคดีในชั้นศาลตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง9พฤษภาคมนี้เวลา 18:00 น.ทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th เมนูบริการอิเล็กทรอนิกส์หัวข้อระบบรับสมัครสอบออนไลน์คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา8วงเล็บ1และมาตรา9รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2560ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่จุดรับสมัครสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง31พฤษภาคม2569ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่โดยธุรการของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งโทร02831 9336ถึง7ในวันและเวลาราชการกรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสดทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personal.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือ cdd.jobthaigov.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมนี้เวลา 16:30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกปีการศึกษา2569หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ในสาขาวิชาเอกกฎหมายมหาชนกฎหมายเอกชนกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและสาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศภาคเรียนที่1ทับ2569เปิดรับสมัครสอบรอบ2ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ media.ac.th/admission สอบถามรายละเอียดที่0880226789สำนักงานการวิจัยแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อนักวิจัยผลงานวิจัยและผลงานผลิตคิดค้นเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติประเภทนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติผลงานวิจัยดีเด่นนักวิทยานิพนธ์และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2569ผู้สนใจส่งผลงานได้ทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติที่เว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกลุ่มรางวัลและกิจกรรมยกย่องเชิดชูโทรศัพท์02-579-1370-9ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเหนื่อยสะสมโดยไม่รู้ตัวเมื่อร่างกายเริ่มส่งสัญญาณท่านผู้ฟังคะในชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบหลายคนอาจคุ้นเคยกับความรู้สึกเหนื่อยจนกลายเป็นเรื่องปกติในทุกวันบางคนตื่นเช้ามาพร้อมความอ่อนล้าทั้งที่ได้นอนครบชั่วโมงขณะที่บางคนทำงานไปทั้งวันกลับรู้สึกเหมือนไม่มีพลังเหลืออยู่เลยความเหนื่อยลักษณะนี้อาจไม่ใช่เพียงความเหนื่อยธรรมดาหากแต่เป็นความเหนื่อยล้าสะสมที่ร่างกายกำลังส่งสัญญาณเตือนภาวะนี้เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอร่วมกับความเครียดที่สะสมต่อเนื่องโดยไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะเครียดเรื้อรังฮอร์โมนความเครียดจะหลั่งออกมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระบบต่างๆทำงานผิดสมดุลทั้งระบบประสาทระบบภูมิคุ้มกันและระบบการนอนหลับซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าความเครียดและความเหนื่อยล้าสะสมในระยะยาวมีความเชื่อมโยงกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมถึงภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเบิร์นเอาท์ซึ่งกำลังเป็นปัญหาที่พบได้มากขึ้นในสังคมปัจจุบันขณะเดียวกัน American Psychological Association ชี้ว่าความเหนื่อยสะสมไม่ได้แสดงออกเพียงทางร่างกายแต่ยังส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมในชีวิตประจำวันสัญญาณเตือนที่พบได้เช่นอ่อนเพลียแม้พักผ่อนแล้วนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทสมาธิลดลงหงุดหงิดง่ายหรือรู้สึกหมดแรงใจรวมถึงอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อและเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นหลายคนมักมองข้ามสัญญาณเหล่านี้และยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมจนกระทั่งร่างกายส่งสัญญาณที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งกายและใจการดูแลตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญเริ่มจากการพักผ่อนให้เพียงพอจัดสมดุลระหว่างงานและชีวิตลดความเครียดที่ไม่จำเป็นและให้เวลากับตัวเองในการฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจนอกจากนี้การออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอการลดเวลาหน้าจอและการมีช่วงเวลาพักผ่อนระหว่างวันก็เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดความเหนื่อยล้าสะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายแล้วความเหนื่อยนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะร่างกายของเราไม่เคยโกหกหากวันใดรู้สึกเหนื่อยล้าเกินกว่าปกติการหยุดพักอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นมากกว่าการฟื้นเดินต่อจบบทความประจำวันเรื่องเหนื่อยสะสมโดยไม่รู้ตัวเมื่อร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
15: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
20: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
15: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
20: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

การประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น

0: งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
1: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียน

0: ระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
1: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
7: สวทชเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
8: รู้ทันป้องกันการทุจริตกับรายการรู้ไว้ได้เปรียบ
9: ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงปปช.เพื่อประชาชนก็จะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยจะได้มารับฟังเรื่องของกระบวนการการทำงานของทางปปช.จังหวัดเชียงใหม่ด้วยว่าที่ผ่านมาเรามีมาตรการอะไรยังไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของการเผาป่าเชื่อไหมครับว่าโอ้โหเรื่องของปัญหาหมอกควันนะในช่วงที่ผ่านมามีหลายคนออกมาตั้งคำถามกับประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมก็คือเขาเผาเพื่อเรียกงบหรือเปล่าอันนี้เป็นเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ชาวเชียงใหม่หลายคนก็สงสัยเหมือนกันรวมถึงผมด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับทางนายณัฐปกรณ์ประเสริฐสุขเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษจากสำนักงานปปช.ภาค5ตอนนี้แหมมาร่วมรายการกับเราด้วยสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
9: ครับขออนุญาตเรียกว่าคุณเทอร์โบนะคร
10: ับ ได้ครับยินดีครับ
9: ครับแม่รุ่นราวเขาเดียวกันนะเรา
10: ใช่ครับ
9: นะครับในเรื่องของปัญหาหมอกควันกับการคอร์รัปชันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับ
10: จริงๆผมคิดว่าในทุกปัญหาดีกว่าครับในทุกปัญหาที่เราเคยได้ยินข่าวเนาะในประเทศนี้นะแต่ละปัญหาปัญหายาเสพติดปัญหาการค้ามนุษย์ปัญหาต่างๆนานาเหล่านี้ครับมันจะมีเลเยอร์จางๆในเรื่องการคอร์รัปชันซ่อนอยู่เสมอในทุกปัญหาเลยครับเช่นเดียวกันกับประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะแน่นอนครับคอร์รัปชันอาจจะไม่ใช่แกนหลักของปัญหาที่เป็นที่มาของปัญหาสูงสุดนะจะเป็นเรื่องสภาพอากาศสภาพภูมิประเทศแต่แน่นอนครับมันมีปัญหานี้ซุกซ่อนอยู่ในเรื่องเหล่านี้เช่นเดียวกันครับ
9: ครับในเรื่องของการคอร์รัปชันถ้าเกิดว่าเอามาเชื่อมกับปัญหาหมอกควันมันเข้ามาในรูปแบบไหนอะไรยังไง
10: เราเท่าที่เล่าได้ละกันนะครับเราเท่าที่เราได้นะครับก็ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปปช.เนี่ยก็มีการรับเรื่องร้องเรียนนะครับกับเบาะแสมาหลายรูปแบบหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาไฟป่าหรือการแก้ไขปัญหา PM นะฮะเริ่มจากรูปแบบแรกเลยนะก็ที่เขาพูดกันนั่นแหละครับเรื่องของเผาเรียกงบไม่ใช่ทุกที่ครับผมยืนยันข้าราชการที่ดีมีอีกเยอะเลยครับ แต่ก็มีบางส่วนบางจุดซึ่ง ผมเองนี่แหละเป็นผู้รับเบาะแสมาในปีก่อนหน้าไม่ใช่ปีนี้นะฮะว่ามีเจ้าหน้าที่บางส่วนนะครับในสมัยที่หมอกควันเนี่ยยังไม่ได้รุนแรงเท่าปีนี้เนี่ยนะครับมีการจุดไฟนะครับเพื่อที่จะตั้งเป็นงบประมาณในการแก้ไขปัญหาช่วงก่อนถึงเทศกาลไฟป่าใช้คำนี้แล้วกันนะครับหรือในบางเรื่องซึ่งตอนนี้เราก็กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยก็คือหลังจากจุดไฟไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดไฟป่าแล้วเนี่ยบางหน่วยงานนะครับก็มีลักษณะของการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จละกันนะครับเช่นมีการจ้างคนนะครับจ้างผีนะครับจ้างผีมาดับไฟก็คือเอาชื่อคนตายมานะครับใส่เป็นเบี้ยเลี้ยงเพื่อที่จะเบิกว่าเป็นทีมงานอาสาสมัครไปดับไฟลักษณะแบบนี้ก็ปปช.ก็ยังมีคดีลักษณะเช่นนี้อยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเวลาเราพูดเรื่องนี้ครับก็ต้องนำเรียนคุณผู้ฟังทุกท่านว่าไม่ใช่ทุกหน่วยราชการนะครับไม่ใช่ทุกส่วนที่จะดำเนินการแบบนี้แต่ถามว่ามีส่วนที่ดำเนินการแบบนี้ไหมที่ทุจริตแบบนี้ไหมก็มีจริงๆครับ
11: อย่างปีที่แล้วเราพบประมาณกี่เคสได้ครับ
10: ที่เป็นคดีจริงๆสัก 3-4 เคสอะครับ
11: 3-4 เคส
10: แต่ว่าเป็นพื้นที่ใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าเป็นพื้นที่เราได้ยินข่าวว่าไฟป่ารุนแรงในปีนี้ด้วยไม่บอกอำเภอแล้วกันนะครับ
11: โอเคครับถ้าอย่างเงี้ยในเชื่อว่าในเรื่องของการเข้าไปสำรวจข้อมูลย้อนหลังเนาะ
10: ครับ
11: พื้นที่นั้นเนี่ยย้อนหลังไปอีกสักปีนึงนะปี66-67-68คือปัญหาหมอกควันมันอยู่กับเชียงใหม่มานานแล้วเนาะ
10: ใช่ครับ
11: มันมีการเรียกรับแบบเนี้ยมาเริ่มต้นเนี่ยมันมานานหรือยัง
10: คำถามนี้ตอบยากมากเลยนะ
11: ตอ
10: บยากมากคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอาจจะตอบได้ไม่ชัดเจนว่ามีมานานหรือยังแต่ตัวเรื่องร้องเรียนนะตัวเรื่องร้องเรียนคือมันอาจจะมีมานานแล้วล่ะแต่ประชาชนที่เขาสนใจนะครับมีเขาเรียกว่ามีความตื่นรู้ตื่นตัวในการมาช่วยกันดูช่วยกันป้องกันการคอร์รัปชันเนี่ยก็สักประมาณ5ปีนี่แหละครับ
11: 5
10: ปีนี่แหละครับแต่ถามว่าถ้าก่อนหน้านั้นไปอีกเนี่ยผมจำได้สมัยผมเรียนอยู่เนี่ยนะ
11: ฮ
10: ะปีนั้นเป็นปีแรกเลยครับที่ทางจังหวัดเนี่ยประกาศว่าหมอกควันเป็นปัญหาวิกฤตทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยสมัยนั้นหน้ากากอนามัยก็ไม่มีครับต้องไปซื้อหน้ากากผ้าตามตลาดเอามาใส่
11: กันไม่อยู่นะ
10: นั่นนะฮะไม่มีความรู้อะไรเลยครับในสมัยก่อนผมจำได้10กว่าปี10 12 13ปีที่แล้วเนี่ยครับก็อยู่คู่กันไปกับเชียงใหม่นี่แหละครับ
11: ก็แสดงว่าในลักษณะแบบนี้เรื่องของการรับผลประโยชน์การเรียกงบอย่างเงี้ยมันน่าจะมีมานานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งจะมาอยู่ในความสนใจก็คือในช่วง5ปีย้อนหลังที
10: ่
11: ผ่านมานี้เองนะเรื่องของอัตราการรับเรื่องร้องเรียนนะป
10: ี
11: ที่แล้วกับปีก่อนหน้านี้มันเพิ่มขึ้นหรือมันน้อยลง
10: เพิ่มขึ้นครับ
11: เพิ่มขึ้น
10: เพิ่มขึ้นทุกปีครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
11: เออ
10: คือหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเพราะประเทศไทยโกงมากขึ้นหรือเปล่าเชียงใหม่โกงมากขึ้นหรือเปล่าผมคิดว่าบ

0: านานแล้วแต่คือประชาชนอย่างที่คุณเทอร์โบบอกเนี่ยว่าตอนนี้คือประชาชนเขามีความตื่นรู้มากขึ้นกล้าที่จะแจ้งมากขึ้นมีพลังมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาว่าเอ้ยทำไมมันถึงพบเรื่องร้องเรียนมากขึ้นนั่นเองในแต่ละเรื่องร้องเรียนเนี่ยเชื่อว่ามันน่าจะมีระบุแล้วว่ามันอยู่ในอำเภอนี้อำเภอนี
1: ้ครับ
0: มันมีความในแต่มันมีอำเภอไหนที่มากเป็นพิเศษไหม
1: อ๋ออ
0: าจจะไม่ต้องระบุโดยตรงก็ได
1: ้โค้ดก็พอกันเดาได้อยู่มั้งครับเช่นอำเภอเมืองอะไรเงี้ยครับเพราะว่าประชากรอยู่เยอะนะครับก็แปรผันกันไปตามพื้นที่นะครับ
0: อ๋อครับ
1: จริงๆแล้วส่วนข้อมูลที่ผมพอจะทราบมาเนี่ยนะก็จะไม่ใช่แค่ในเชียงใหม่นะครับก็จะมีจังหวัด8จังหวัดเราภาคเหนือนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปกองที่อำเภอเมืองครับ
0: ก็จะเรื่องของการทุจริตก็จะมีเรื่องงบประมาณด้วยแล้วก็เรื่องของทุจริตเชิงนโยบายด้วยอันนี้อธิบายเพิ่มเติมได้ไหม
1: ทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยเป็นอะไรที
0: ่ครับช่วงนี้หมอกควัน
1: ช่วงนี้หมอกควัน
0: อย่าว่าแต่ผู้ร่วมรายการเลยฮะผมเองก็ไอเหมือนกันคร
1: ับ สภาพเนี่ยเพิ่งจะมาฟื้นหายไข้ดีนะครับ
0: อ๋อครับ
1: ก็ทุจริตเชิงนโยบายนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่บางครั้งนะครับบางครั้งผมใช้คำนี้ดีกว่าว่าเป็นการทุจริตที่เหมือนจะถูกกฎหมายนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถูกอนุมัตินะฮะส่งต่อมาตามกระบวนการตามองค์อำนาจที่ถูกต้องแต่ว่าพอเราไปดูในรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเจอการเตรียมการบางอย่างนะฮะเช่นมีการอนุมัติให้สร้างถนนที่ต้องมีสเปคนี้โดยเฉพาะนะครับก็โอเคผู้อนุมัติมีอำนาจจริงนะครับคนกระบวนการต่างๆถูกต้องทุกอย่างจริงแต่มีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งว่ามีการเตรียมการสำหรับผู้รับเหมาเจ้านี
0: ้
1: นะครับล็อกไว้ตั้งแต่ต้นว่ามีแต่เจ้านี้เท่านั้นในประเทศไทยที่ผลิตของสเปคนี้ได้ได้รับใบเซอร์ติฟิเคตเจ้านี้ได้ลักษณะแบบนี้ครับเรียกว่าทุจริตเชิงนโยบายอันนี้ผมพูดสโคปเล็กนะฮะมันมีสโคปใหญ่กว่านั้นอีกครับใหญ่กว่านี้ครับเช่นบางพื้นที่นะบางเรื่องผมพูดไปทุกท่านก็รู้ครับไอ้ข่าวดังๆเรื่องการจัดซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ตามข้างถนนนะครับนะฮะบางเรื่องลักษณะนั้นเนี่ยนะครับบางทีมันใหญ่กว่าระดับจังหวัดนะมันเป็นระดับภูมิภาคมีนายหน้าไปติดต่อนะครับบอกท้องถิ่นนะจัดซื้อเจ้านี้เดี๋ยวก็จะมีอย่างนั้นอย่างนี้แหละครับเราจะเห็นข่าวตามโซเชียลเต็มไปหมดเลยครับ
0: ครับทีนี้ทุจริตเชิงนโยบายในหมวดของหมอกควันการแก้ไขปัญหาไฟป่ามันมีในเรื่องของลักษณะรูปแบบไหนอะครับ
1: เรียนตามตรงว่าถ้าเป็นพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหมอกควันเนี่ยผมยังไม่เห็นข้อมูลลักษณะนี้นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยจะเป็นจุดมากกว่ายังไม่ได้มีลักษณะของการเขาเรียกว่าทำเป็นกระบวนการเพื่อที่จะดึงงบประมาณหมอกควันไปโกงอะไรแบบนี้ครับมันจะเห็นเป็นแค่จุดบางจุดเท่านั้นเองที่คนทำเนี่ยผู้กระทำผิดเนี่ยเขาเชื่อว่าไม่มีใครเห็นส่วนใหญ่อยู่ในไกลๆนะ
0: อยู่ในที่ไกลๆ
1: ใช่จะเป็นลักษณะนี้มากกว่าและหรือไม่ก็เป็นลักษณะของการคอร์รัปชันที่อาจจะใกล้ตัวหน่อยแต่เป็นลักษณะเหมือนแบบจัดซื้อจัดจ้างนะแต่จริงๆเอาของที่ประชาชนร่วมใจกันบริจาคเนี่ยนะครับมาเขาเรียกว่าเวียนใช้อะไรลักษณะนี้นะครับ
0: ถ้าอย่างเงี้ยพอทางปปช.เองเนี่ยที่ผ่านมาเรามีการไปสำรวจใช่ไหมตามข้อร้องเรียนคือเวลาเขาแจ้งมาปุ๊บเราไปเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เราไปสำรวจอะไรยังไงบ้าง
1: ไปดูตามข้อเท็จจริงครับมันจะมีกระบวนการนึงครับซึ่งเป็นกระบวนการใหม่ของปปช.ก็คือว่าถ้ามีเรื่องไม่ต้องเป็นเรื่องร้องเรียนก็ได้ครับถ้ามีประเด็นเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียนะครับหรือประชาชนให้ความสนใจเนี่ยภายใน24ชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีทีมงานลงไปในพื้นที่นะครับไม่รู้แหละลงไปก่อนอย่างน้อยเพื่อไปดูพยานหลักฐานไปดูข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่าหน่วยงานว่ายังไงสภาพพื้นที่จริงเป็นยังไงนะครับเพื่อเก็บข้อมูลหลักฐานตัวนี้เขาเรียกเราเรียกว่าศูนย์ CDC Corruption Deterrence Center คือการป้องปรามไว้ก่อนเน้นความไวเป็นหลักนะครับก็พอเข้าไปดูเสร็จปุ๊บถ้าส่วนไหนที่ยังพอแนะนำได้นะครับว่าเฮ้ยอันนี้มันอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะยังพอแก้ไขทันแก้ไขซะถ้าส่วนไหนแนะนำไม่ได้หรือหน่วยงานอาจจะดื้อนะครับก็รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการเข้าสู่อีกพาร์ทนึงครับก็คือการแสวงหาข้อเท็จจริงการไต่สวนจะเข้าไปพาร์ทของงานปราบปรามไปใช่
0: เท่าที่ลงพื้นที่มาเนี่ยสเกลนะ
1: ครับ
0: สเกลมันจะมีทั้งระดับท้องถิ่นใช่ระดับหมู่บ้านนะผู้นำชุมชนนะระดับท้องถิ่นระดับอำเภอเนี่ย

0: ไปสำรวจมาเนี่ยเราพบเคสที่น่าสงสัยในระดับไหนบ้าง
1: ก็ทุกระดับ
0: เลย
1: ทุกระดับที่กล่าวมาครับ
0: แสดงว่าอย่างเรื่องของทุจริตเรื่องของไฟป่าอะไรพวกนี้มันมาถึงจนถึงในระดับอำเภอเลย
1: เพิ่งคุยก่อนออนแอร์นะว่าจะตอบเท่าที่ตอบได้แล้วกันนะครับก็คือถ้าเราผมใช้คำไหนดีครับคือในสังคมมันมีคนเยอะครับคนที่ดีก็เยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆนะ
0: คร
1: แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนที่อาจจะนอกลู่นอกทางเนี่ยก็จะทำส่วนที่ดีเนี่ยภาพลักษณ์ไม่ดีไปด้วยแต่ว่าก็ใช่ครับไปถึงระดับหมู่บ้านด้วยครับอย่างเรื่องนึงที่ผมรับมาเป็นอำเภอหนึ่งในเชียงใหม่นะครับที่อยู่ที่มีดอยหนึ่งขนาดใหญ่ลักษณะดอยรูปร่างแปลกตานิดหนึ่ง
0: นะ
1: ที่เนี่ยครับคนที่เข้าไปจุดไฟเนี่ยคือตัวผู้นำหมู่บ้าน
0: โอ้โห
1: ตัวผู้นำหมู่บ้าน
0: ผู้นำหมู่บ้านแล้วทำผิดซะเองเนี่ยนะ
1: ผมก็ไม่ทราบต้นสายปลายเหตุอะไรยังไงเท่าไหร่นะพอเราเข้าไปดูพอเราจะเข้าไปหาข้อมูลเชิงลึกเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านก็มีความกลัวนะครับแต่ว่าคนที่แจ้งเรามาเนี่ยคือวัดในพื้นที่
0: ฮ
1: ะประมาณนี้และจุดในเทศกาลไฟเลยนะครับ
0: จุดนี้อ
1: ันนี้คือหลายปีแล้วนะครับ
0: หลายปีไม่ใช่ปีนี้นะ
1: ไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่
0: ปีที่ผ่านมาอันนี้ไม่ได้อิงปีนี้นะครับเป็นหลายปีที่ผ่านมาสำหรับใครที่ฟังอยู่นะคุณผู้ฟังนะก็เป็นระดับผู้นำชุมชนเลยใช่ไหมแล
1: ้
0: วอย่างเรารู้เคสนี้แล้วอ่ะมีการดำเนินการอะไรยังไงกับเคสนี้บ้าง
1: ในเบื้องต้นฮะถ้าเราเข้าไปปรามได้ก่อนบอกเหมือนสื่อกับเขาได้ว่าเรารู้นะว่าให้เขารู้ว่าเรารู
0: ้
1: นี่คือระดับต้นเลยนะครับขั้นต้นเลยถ้าเหนือไปกว่านั้นเนี่ยถ้าได้รับความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลเช่นชาวบ้านมาช่วยรวบรวมหลักฐานได้ไหมก็อาจจะเข้าสู่การดำเนินคดีมันจะเป็นสองขาครับขาของการป้องกันโอเคละมันไม่ได้จบที่คดีหรอกแต่อย่างน้อยปรามไว้ก่อน
0: ปรามไว้ก่อน
1: ใช่ครับกับขาปราบปรามถ้าทุกอย่างสมบูรณ์แบบครบองค์ประกอบก็จะเข้าอีกขาหนึ่งเลยอันนี้คนทำคดีก็จะง่ายยิ้มแหละเพราะว่าหลักฐานมันพร้อม
0: มัดเรียบร้อย
1: ใช
0: ่เอาง่ายคือเตือนก่อนถ้าเตือนแล้วไม่ฟังนะเรามีหลักฐานปุ๊บเราเข้ารวบจัดการเลย
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้คือสองขาขาแรกคือป้องกันป้องปรามก่อน
1: ป้องปรามใช่
0: แล้วก็ปราบปรามอันขาที่สองนั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของการป้องปรามเนี่ยเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเห็นคุณเทอร์โบบอกเมื่อกี้ว่าเฮ้ยชาวบ้านมีการกลัวแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นอุปสรรคการทำงานของปปช.ไหม
1: อ๋อแน่นอนครับ
0: ครับ
1: แน่นอนฮะโอ้ผมก่อนหน้าที่ผมมาอยู่เชียงใหม่เนี่ยผมก็อยู่ที่กรุงเทพเนาะนนทบุรีนะก็ได้ไปเห็นหลายเคสเลยหลายพื้นที่ทั้งเคสที่ประสบความสำเร็จมากๆกับการที่ชาวบ้านนะครับประชาชนคนธรรมดานี่แหละรวมตัวกันไม่ได้แบบประท้วงอะไรใหญ่โตนะครับแต่เขาแสดงพลังให้รู้ต่อผู้ที่กำลังทุจริตว่าเฮ้ยชาวบ้านดูอยู่นะทุกคนจะต้องทำให้ถูกต้องโปร่งใสเนี่ยถ้ารวมตัวกันได้มีความแข็งแรงเพียงพอได้เนี่ยอันนี้ทำอะไรก็สำเร็จหลายพื้นที่เช่นเด่นๆจะเป็นที่ภาคใต้เนี่ยนะครับเวลาเขาชนเวลาเขาสู้กับประเด็นที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเด่นชัดมากเลยครับว่าพลังประชาชนเนี่ยสามารถเอาชนะอะไรที่มันไม่ถูกต้องได้จริงนะแต่ถ้าเป็นบางพื้นที
0: ่
1: นะครับที่ประชาชนอาจจะยังหวั่นกลัวอยู
0: ่
1: อาจจะยังมีความรู้ที่รู้เท่าทันเรื่องราวเหล่านี้น้อยนะครับสุดท้ายพอดำเนินการอะไรไปสักพักเนี่ยหน่วยงานที่สนับสนุนอย่างปปช.เนี่ยก็จะตันไปในตัวนะเรื่องนั้นๆมันอาจจะแก้ไขได้ดีสักสัปดาห์เดียวครับ ที่เหลือพอปปช.หันหลังปุ๊บ
0: กลับมาเหมือนเดิม
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าทำใจ
1: ก็ แต่เรื่องนี้สำคัญผมคิดว่าเวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะอย่างหลายเรื่องอะครับถ้าไม่ใช่เรื่องทุจริตนะครับเราเห็นพฤติกรรมบางทีเราไม่รู้ตัวนะครับว่าเราเปลี่ยนแปลงไปเช่นบนท้องถนนแบบนี้
0: คร
1: ับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราเจอรถฉุกเฉินใช่ไหมครับรถพยาบาลรถพี่ๆกู้ภัยขับมาเนี่ยคนก็จอดปกติเปิดหวอเปิดอะไรก็คนก็ไม่ได้สนใจอะไรใช่ไหมครับแต่เราค่อยๆเรียนรู้จากโซเชียลเนี่ยโซเชียลมีเดียต่างๆว่าจะต้องมีการชิดซ้ายชิดขวาเรายังเปลี่ยนแปลงได้นะฮะโดยที่บางทีเราไม่ได้รู้ตัวเลยครับเรื่องนี้ผมคิดว่าก็ทำได้เช่นเดียวกันครับ
0: ทีนี้พูดถึงในเรื่องของเคสไฟป่าหมอกควันเนาะมันมีกรณีเรื่องของการที่มีงบผีเรื่องการแจ้งอะไรค่าแรงลาดตระเวนเท็จอันนี้เราพบเคสนี้เยอะไหมเอาเทียบปีนี้กับเทียบกับปีนี
1: ้เบาะแส
0: กับปีนี
1: ้เบาะแสมาเยอะครับปีนี้ยังครับ
0: ปีนี้ยังนะ
1: ปีนี้ยัง
0: เพราะว่าเบาะแสเยอะ
1: ใช่ครับผมคิดว่าปีนี้อาจจะด้วยความชะล่าใจด้วยแหละฮะคิดว่ามันจะปัญหาเบา

0: ใช่ไหมปัญหาเบาเพราะว่าเพิ่งไปพบท่านผู้ว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะฮะท่านก็เล่าให้ฟังนะฮะท่านเอาสถิติมาแลกเปลี่ยนคือเราปปช.เข้าไปก็เข้าไปด้วยความปรารถนาดีนี่แหละฮะเพราะรู้ว่ามีปัญหาแน่ๆแล้วก็อากาศมันอากาศเดียวกันนะครับจะปปช.จะจังหวัดเชียงใหม่จะประชาชนทั่วไปก็สูดอากาศเดียวกันนะฮะแล้วก็เข้าไปให้กำลังใจแสดงความห่วงใยนะฮะท่านผู้ว่าท่านก็ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันเพิ่งหนักมาเมื่อปลายเดือนมีนาที่ผ่านมานี่เองแค่ไม่กี่วันนี้เองครับก่อนหน้านั้นเนี่ยการคุมไฟป่าก็ดีการพยายามทำแนวต่างๆมันดีขึ้นเรื่อยๆ5ปีย้อนหลังมันดีขึ้นทุกปีนะฮะเขาจะมีเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จของงานก็คือจำนวนวันที่ค่าฝุ่นพุ่งไม่เกินสีส้มมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วเชียงใหม่ทำได้ดีมาตลอดเลยครับเพิ่งมาไม่กี่วันเนี่ยฮะ
1: เห็นปลายมีนาพุ่งหนักมาก
0: กระฉูดเลยครับใช่ฮะเนี่ยครับแล้วก็ตัวปัญหาต่างๆเนี่ยสำหรับปีนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่มากนะฮะแต่ปีก่อนๆเนี่ยนะครับก็มีเรื่องเข้ามาพอสมควรส่วนที่เป็นคดีจริงๆก็ไม่ถึง10แต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลย
1: ไม่ถึง10คดี
0: แต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลย
1: เรื่องใหญ่นี่มันคืออะไรฮะ
0: เรื่องใหญ่ก็บางส่วนก็เล่าไปแล้วนะเป็นเรื่องสมมุติละกันยังอยู่ในกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงฮะยังเล่าลึกไม่ได้จนกว่าจะแจ้งข้อกล่าวหานะครับ
1: แต่
0: ว่านะครับแม้จะมีอีกหลายส่วนที่ไม่เป็นคดีก็มีเบาะแสอยู่เช่นเดียวกันใช่คร
1: ับ ก็คือมีเบาะแสหมดก็คือเหลือกระบวนการเข้าไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมตรวจสอบเพิ่มเติม
0: ใช่ใช่
1: นะฮะทีนี้เมื่อสักครู่คุณเธอบอกว่าไปหาผู้ว่ามาท่านได้มีการเน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
0: ท่านก็เน้นย้ำส่วนราชการในสังกัดท่านนั่นแหละครับเพราะว่าคือในการดำเนินการทุกอย่างครับผมคิดว่ามันมีทั้งบวกแล้วก็ลบเนาะในอย่างวันนี้เราคุยกันเรื่องปปช.เรื่องการทุจริตเรื่องการป้องกันป้องปามปราบปรามเนี่ยพาร์ทนึงเนี่ยมันก็ดูสะใจดีนะมันก็ดูแบบโอ้โหเราต้องเอาให้สุดนะเพราะไม่มีใครชอบคอร์รัปชันอยู่แล้วครับใช่ไหมครับธรรมดาของคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยครับนะฮะแต่อีกพาร์ทนึงเนี่ยถ้าเราดึงความแข็งแรงของข้างนั้นมากเกินไปเนี่ยมันก็จะมีอีกพาร์ทนึงก็คือความกลัวของเจ้าหน้าที่ซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงครับว่าหลายหน่วยงานในพื้นที่นะครับพอรู้ว่าปปช.ปีที่แล้วปปช.ทำเรื่องนี้เลยครับ ทำเรื่องเขาเรียกว่าการปักหมุดความเสี่ยงเรื่องหมอกควันโดยเฉพาะเลย
1: เ
0: จาะแค่เรื่องนี้นะก็เอาปัญหาทุกอย่างทุกเบาะแสมากางรวมกันเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้องถิ่นป่าไม้นะทุกหน่วยงานใครเกี่ยวข้องกับ PM เกี่ยวข้องกับไฟป่าเอามาประชุมกันเราเจอเบาะแสแบบนี้นะท่านต้องทำงานให้ถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยหน่วยงานไม่กล้าใช้เงินครับ
1: อ๋อ
0: คือไม่ทำก็ไม่ผิดใช่ไหมฮะก็เลยไม่ทำไปซะเลยแล้วจากที่ประชุมที่ไปพบท่านผู้ว่านะฮะก็มีเสียงสะท้อนกลับมาว่าบางหน่วยงานก็ไม่กล้าใช้เงินเพราะว่าทราบว่ามีเรื่องร้องเรียนมายังปปช.เกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินส่วนเนี้ยนะฮะอยู่อะไรเงี้ยครับเราก็ได้แต่เหมือนกับให้กำลังใจครับเน้นย้ำว่าถ้าสมมติว่าทุกท่านเนี่ยทำงานอย่างถูกต้
1: อง
0: ถูกกระบวนการโปร่งใสนะครับท่านก็ไม่ต้องหวาดกลัวอะไรนะครับการที่ปปช.มาตรวจสอบหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่ใช่เหตุผลที่ท่านจะไม่ช่วยประชาชนนะครับก็สามารถทำได้นะครับก็รักษากระบวนการท่านผู้ว่าท่านก็เห็นด้วยครับแล้วท่านก็กำชับหน่วยงานในสังกัดว่าตอนนี้มันวิกฤตแล้วครับมันหลายวันแล้วครับนะถ้าไม่ทุกหน่วยงานไม่ช่วยกันท้องถิ่นไม่มาช่วยกันเนี่ยผมคิดว่าก็ท่าจะแย่นะครับ
1: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคือท้องคือส่วนราชการคือไม่กล้าใช้งบก็คือแบบมันก็เลยอาจจะกลายเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการป้องกันเรื่องของฝุ่นละออง PM2.5 มันอาจจะยังต้องขาดเรื่องงบเอาง่ายคือสรุปง่ายคือขาดงบเข้าไปจัดการนั่นแหละทีนี้ก็เราก็ต้องอยู่ในความสมดุลถูกไหมฮะ
0: จริงๆงบมีครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ละท้องถิ่นก็มีจังหวัดก็สามารถจัดบริหารจัดการภายในได้แต่ว่าตัวนี้นี่แหละครับมันคือบาลานซ์นะฮะคือบาลานซ์ว่าถ้าเราแบบว่าโอ้ปปช.แข็งแรงมากนะฮะสุดท้ายหน่วยงานก็จะ อย่างเงี้ยครับผมคิดว่าอยู่กันแบบดีๆนี่แหละอยู่กันแบบคนเมืองนะฮะแต่ละคนทำให้มันถูกต้องที่สุดให้กำลังใจซึ่งกันและกันท่ามกลางวิกฤตแบบนี้เนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดครับ
1: แต่อย่างไรเราเองก็ทางปปช.เองก็เห็นว่าพยายามที่จะส่งเสริมภาคประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องผมนึกถึงแคมเปญอะไรไหม

0: วิเศษเห็นนะ
1: ถูกต้องครับตอนเด็ก
2: นี่คือ reference แรกครับของเครือข่ายสตรองทั่วประเทศครับ
0: ผมรู้สึกว่าแบบตาวิเศษเห็นนะที่แบบตอนคือเราอายุ90เนาะเหมือนกันเราน่าจะเห็นแคมเปญนี้ตาวิเศษเห็นนะสีเขียวอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสายตาของพี่น้องประชาชนเนี่ยจับตาจ้องมองอยู่อันเนี้ยพูดถึงเรื่องของปปช.กับการส่งเสริมภาคประชาชนให้กลายเป็นตาวิเศษแห่งนั้นน่ะเป็นยังไงบ้าง
2: เรามีเครือข่ายครับ เครือข่ายชื่อที่เราใช้ก็คือ Strong Strong ที่แปลว่าแข็งแรง น
0: ะ
2: ชื่อเครือข่ายเอาตั้งแต่ชื่อก่อนแล้วกันนะชื่อเครือข่ายเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเราไม่ได้แบบว่าเข้มข้นรุนแรงแบบว่าต่อต้านนะหรือไม่ได้แบบว่านิ่มนวลสุจริตนะเราใช้คำว่า
0: Strong
2: คำว่า Strong ถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวเราร่างกายเราจิตใจเราเมื่อนั้นแหละครับความแข็งแรงมันก็จะแผ่ขยายไปเหมือนเชื้อโรคแล้วเปรียบเทียบแปลกๆเนาะเปรียบเทียบสตรองเหมือนเชื้อโรคแต่ว่าม
0: ันเป็นกลไกป้องกันต
2: ั
0: ว
2: เป็นกลไกป้องกันตัว ใช่ครับนะฮะก็เครือข่ายเนี้ยฮะสร้างกันมาตั้งแต่ปี61แล้วนะฮะก็รวมคือเราเชื่ออยู่หนึ่งอย่างครับว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ไม่โกงมีเยอะกว่าคนที่โกงนะ70ล้านคนถ้านับข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองคนที่มีโอกาสโกงมีแค่3ล้านครับส่วนน้อยมากเลยครับนะฮะเราก็แค่เปิดพื้นที่ครับให้คนที่รู้สึกว่าไม่ชอบการโกงเนี่ยมารวมตัวกันนะแค่นั้นเองครับแต่ความมหัศจรรย์ก็คือว่าหลังจากเราเปิดพื้นที่ทุกๆประเด็นดังที่ทุกท่านเคยได้ยินข่าวนะมีจุดเริ่มต้นจากสตรองทั้งนั้นเลยครับ เช่นเสาไฟเสาไฟกินรีนั่นก็สตรองครับเปิดโปงขนมจีนน้ำยาอาหารกลางวันโรงเรียนนั่นก็สตรองครับนะและอีกหลายๆประเด็นอย่างเชียงใหม่นะฮะที่แม่สานะการบุกรุกพื้นที่ต่างๆก็ภาคประชาชนล้วนเลยครับเราต้องให้เครดิตเขาครับเพราะว่าลำพังปปช.เองเนี่ยผมเชื่อว่าเหมือนกับทุกหน่วยงานนะครับกำลังพลเราน้อยมากครับ จังหวัดเชียงใหม่มีขนาดไหนนะจังหวัดแต่ละจังหวัดมีพื้นที่ขนาดไหนประชากรเท่าไหร่ไม่มีทางดูแลไหวหรอกครับ ต้องให้คนในพื้นที่คนในชุมชนมาช่วยกันดูแลไม่มีใครรักชุมชนตัวเองดีเท่ากับคนที่อยู่อาศัยหรอกครับนี่คือเครือข่ายที่เราสร้างมาครับ
0: ที่ผ่านมาสำหรับทางปปช.เองเนี่ยเรามีการส่งเสริมชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงใหม
2: ่
0: ใช่ไหมผมพูดถูกใช่ไหม
2: ถูกครับ
0: มีการส่งเสริมสำหรับชมรมสตรองยังไงบ้าง
2: ฮะในทุกปีเอาแบบเบสิกก่อนแล้วกันฮะอะไรที่มันเป็นรูทีนนิดนึงนะเบสิกนะฮะแต่ละปีเนี่ยก็จะจัดให้มีการประชุมนะครับพบเจอกันตั้งประเด็นร่วมว่าปีนี้เนี่ยประเด็นคอร์
0: ร
2: ัปชันเนี่ยนะภาคประชาชนอยากเห็นอะไรปปช.สนับสนุนประเด็นไหนได้บ้างบางปีก็จะเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
0: คร
2: ับ บางปีก็จะเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ความสนใจของเครือข่ายประชาชนเสร็จปุ๊บครับเราจะประชุมทำงานร่วมกันเลยครับในฝั่งของการส่งเสริมส่งเสริมก่อนนะให้ความรู้นะให้โรงเรียนให้ชุมชนให้คุณครูนะครับแต่ละคนก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการไปส่งเสริ
0: ม
2: ในพื้นที่อำเภอพื้นที่ตำบลของตัวเองนะครับอีกฝั่งนึงครับคือฝั่งของการป้องปรามนะหลักการที่เราใช้เนี่ยในการผลักดันชมรมเนี่ยเอาเป็นภาษาทฤษฎีนิดนึงเนาะนะตามชื่อรายการบอกเล่า90นะฮะต้องแบบม
0: ี
2: ทฤษฎี98นะแถมให้นะครับ2เลยนะครับนะก็นะฮะเราก็ใช้กรอบทฤษฎีนี่แหละครับว่าถ้าจะมีส่วนร่วมให้สำเร็จเนี่ยมันจะต้องมีอย่างน้อย4ขั้นตอน1คือให้ข้อมูลให้ความรู
0: ้
2: 2นะฮะให้คำปรึกษา
0: ครับ
2: ไม่ใช่ให้อย่างเดียวละเราฟังเขา3ร่วมกันทำครับต้อง collaborate นะเขาทำเราทำนะครับทำด้วยกันนี่แหละไม่ใช่ปล่อยให้เขามาบอกให้ปปช.ทำแล้วก็ทำไม่ไหวอะครับนะเขาก็ต้องทำด้วยเราก็ต้องทำด้วยและตัวสุดท้ายครับคือเป้าหมายคือ empower ต่างคนต่างทำแยกกันไปแต่เสริมพลังซึ่งกันและกันใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการคร่าวๆในระหว่างปีเวลาปปช.เจอประเด็นไหนก็จะเอาพี่ครับไปด้วยกันไปดูประเด็นนี้ด้วยกันสตรองบางคนเก่งมากเลยนะคร
0: ับ ครับ
2: เป็นวิศวกรเป็นผู้ตรวจบัญชีคือไม่ใช่ธรรมดาครับมีองค์ความรู้ยิ่งกว่าปปช.ครับเวลาไปเจอประเด็นอย่างผมเพิ่งกลับจากลำปางเน
0: ี่
2: ยไปตรวจโครงการ400กว่าล้านนะไม่เอ่ยชื่อโครงการแล้วกันนะเพราะก็ละท็อปิกนะฮะคนที่ถามคำถามได้ดีมากๆในที่ประชุมนะเจาะลึกทั้งแผงโซลาเซลล์นะสเปคของท่อสเปคของวาล์วคือข่ายประชาชนสตรองหมดเลยครับ
0: อ๋อเหรอ
2: ปปช.นี่นั่งนิ่งเงียบแล้วผมจบรัฐศาสตร์มาผมจะไปรู้เรื่องสเปคของพวกนี้ได้ยังไงนะเนี่ยครับต้องช่วยกันทำงานแบบนี้นะจึงเป็นที่มาของความสำเร็จและผมเชื่อว่าความสำเร็จเหล่านี้ มันไปได้อีกครับ
0: ครับ
2: มันไปได้อีก
0: ครับที่คุณโทโบพูดมาเมื่อสักครู่นี้4หลักใช่มั้ยตอนแรกเอาความรู้ไปให้ชาวบ้านก่อนเราให้ความรู้เพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู
2: ้
0: ใช่มั้ยให้ความรู้ไปว่าเอ้ยเนี่ยรู้มั้ยว่าที่ผ่านมาหมู่บ้านคุณน่ะโดนเอาเปรียบขนาดไหนจากผู้นำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สมมติใช่ไหมอันนี้คือสร้างความรู
2: ้
0: โดนเอาเปรียบเรื่องอะไรจริงๆกระบวนการเนี้ยมันโกงจุดที่จุดนี้นั่นแหละพอมีความรู้เสร็จเขาเริ่มตระหนักรู้แล้วเออว่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราโดนผู้นำโกงโดนเอาเปรียบอะไรก็แต่เริ่มที่จะลงขึ้นมาแอคชั่นแล้วว่าเออมันจะต้องแล้วก็จะมีทางปปช.เนี่ยเข้ามาสนับสนุนใช่ฮะพอสนับสนุนเสร็จปุ๊บเขามีความรู้เสร็จรู้ช่องทางการแอคชั่นเสร็จปุ๊บมันก็จะนำไปสู่การพัฒนาร่วมกัน
2: ใช่ครับ
0: ครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะอันนี้คือของภาค5นี่เราก็ครอบคลุมในพื้นที่ภาคเหนือด้วย
2: ใช่ครับ
0: ใช่ครับทีนี้ในส่วนของหมอกควันนอกเหนือจากของเชียงใหม่แล้วอะพื้นที่ภาคเหนือส่วนอื่นๆเหมือนกันเลยไหม
2: เหมือนกันเลยครับนะเมื่อวันก่อนมั้งครับทางปปช.เชียงรายก็เข้าพบท่านผู้ว่าเหมือนกันในประเด็นเดียวกันนะครับก็ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาร่วมครับอย่างตอนที่ไปพบท่านผู้ว่าเชียงใหม่นะครับก็ไปเจอบางเคสที่เขาเผาบริเวณรอยต่อจังหวัดครับเหมือนเผาต้อนมาจากลำพูนนะเพื่อที่จะอันนี้คือเผาแบบน่าจะเพราะปัญหาเศรษฐกิจด้วยมั้งฮะคือเผาเพื่อล่าสัตว์อะครับล่าไอตัวกวางอะไรสักอย่างผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะพอต้อนเข้ามาปุ๊บนะแล้วมันก็มาไหม้เขตเชียงใหม
0: ่
2: และเนี่ยครับมันเป็นรอยต่อซึ่งเวลาประสานงานเนี่ยก็จะลำบากเนี่ยครับมันโอ้หลายมิติครับปัญหาหมอกควันเนี่ย
0: พบเคสรอยต่อจังหวัดเยอะไหม
2: เยอะครับ
0: เยอะเลยแสดงว่าส่วนใหญ่นี่คือรอยต่อจังหวัดนี่คือชุมเลยใช่ไหม
2: ชุมเลยครับ
0: เพราะมันทำงานกันลำบาก
2: ใช่การประสานงานข้ามหน่วยแล้วนอกจากเรื่องหมอกควันนะผมขอยกอีกเคสนึงแล้วกันที่น่าสนใจนะก็คือไอ้ประเภทรอยต่อจังหวัดเนี่ยนะครับถ้าทุกคนจำเรื่องสารกัมมันตภาพรังสีที่อันนี้ได้ไหมครับแถวๆบริเวณภาคตะวันออกภาคตะวันออกของประเทศนะครับมันจะมีอยู่ไม่กี่จังหวัดครับที่มีการลักลอบทิ้งสารเคมีพวกนี้นะครับเวลาพูดชื่อก็ได้นะครับเวลาสมมติปราจีนบุรีท่านผู้ว่าเอาจริงเอาจังตั้งท่าจะจับนะจะมีสายไปบอกโรงงานพวกนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทุนต่างประเทศให้ย้ายเขาก็จะย้ายขนจากแทนที่จะทิ้งที่ปราจีนนะก็ไปทิ้งที่ชลบุรี
0: จุดแรกที่สอง
2: พอชลบุรีพอข้ามจังหวัดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะชลบุรีตื่นตัวปุ๊บนะฮะย้ายไปทิ้งที่ฉะเชิงเทราวนแบบนี้ครับแล้วเขาอาศัยช่องว่างของการประสานงานของระบบภาครัฐเราเนี่ยในการทำลักษณะแบบเนี้ยแล้วมีไม่ใช่น้อยเลยนะครับแล้วเวลาเราไปเจอปัญหาเนี่ยก็เลยว่าถ้าเราสามารถรวบรวมนะทำงานแบบสร้างสรรค์นะก็คือทำด้วยกันน่ะบางปัญหามันไม่ต้องแข่งกันหรอกความสำเร็จคือความสำเร็จร่วมกันเนาะจังหวัดไหนๆนะภาคประชาชนภาครัฐอย่างเงี้ยครับมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่านะไม่งั้นพอเรามีช่องว่างแบบนี้เนี่ยคนที่พร้อมจะเอาเปรียบเขาก็เอาเปรียบเราได้เรื่อยๆครับ
0: แสดงว่าแต่ละจังหวัดเขายังไม่ทำงานประสานกันโดยสมบูรณ์
2: เขาก็อาจจะประสานแล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะมีคนหาช่องว่างยังได้อยู่นะ
0: ช่องว่างมีตลอดเลยเนาะ
2: ใช่ครับนะ
0: ครับทีนี้อย่างในช่วงที่ผ่านมาแอคชั่นของเครือข่ายโชลมสตองกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าเป็นยังไงบ้าง
2: ปีที่ผ่านมาครับปีนี้ผมนำเรียนทุกท่านอย่างนี้ว่ามันมาแบบจู่โจมปุบปับมากก่อนหน้านั้นก็ยังเหลืองๆใช่ไหมครับ
0: แดง
2: บึ้มเดียววันเดียวแล้วไม่ใช่แค่เชียงใหม่ฮะวันแรกที่แดงผมอยู่ลำปางเหมือนนัดกันจุดพร้อมกันนะทุกจังหวัดโหหายใจไม่ได้เลยนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ได้อย่างที่นำเรียนไปนะครับก็คือมีการวิเคราะห์ประเด็นนะครับอันไหนที่มีความเสี่ยงจากคอร์
0: ร
2: ัปชันยกตัวอย่างอีกครั้งก็คือเช่นการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเท็จนะฮะการใช้รายชื่อผีมาเบิกเงินนะครับค่าเบี้ยเลี้ยงอะไรต่างๆนานานะครับการซื้อของซ้ำเอาของบริจาคมาเป็นของจัดซื้ออะไรลักษณะนี้นะฮะเรามีการวิเคราะห์เรามีการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งไปยังภาคประชาชนก็คือเครือข่ายสตรองเราในแต่ละพื้นที่ว่าให้ช่วยกันดูหน่อยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำปีที่ผ่านมาส่วนปีนี้เนี่ยผมคิดว่าหลังจากที่ไปพบท่านผู้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็ถ้าปัญหามันยังมีอยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ชมรมสตรองสามารถทำได้นะครับร่วมกันกับจังหวัดเลยก็คือร่วมกันรณรงค์ครับเพราะว่าปัญหาหลักๆของปีนี้มันไม่ได้มาจากเพื่อนบ้านนะครับมันมาจากเราเผากันเองทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ว่า
0: ครับ
2: ท่านผู้ว่าท่านโชว์ให้ดูครับว่าปีก่อนๆเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ย ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็จุดเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเลยสักปีนึงแต่ว่ามันก็ผัดมานะแต่นิดเดียวไม่เยอะมากนะครับปีนี้เนี่ยเกิดจากเราเผากันเองทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะด้วยสภาพเศรษฐกิจราคาน้ำมันหรืออะไรก็ตามแต่เถอะนะครับแต่ว่าต้องให้ความรู้ครับต้องให้ความรู้แล้วก็คิดว่านะฮะในช่วงต้นปีถัดไปเนี่ยนะทางภาค5เองเนี่ยก็จะวางแผนนะครับในการที่จะทำงานร่วมกันกับเครือข่ายก็คือไปให้ความรู้ถึงจุดที่มันเกิดไฟครับจุดที่มันเกิดไฟว่าถ้าทุกคนยังเผาแบบนี้อยู่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทษหรือเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันจะเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรได้บ้างนะก็น่าจะช่วยจังหวัดได้ในมุมนี้ครับ
1: เมื่อวานนี้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านผู้ว่า
2: ครับ
1: มาท่านมาภารกิจฝนหลวงถามท่านว่าเอ๊ท่านครับตกลงแล้วเนี่ยในเชียงใหม่ของเราเนี่ย เรื่องของสัดส่วนการรับหมอกควันการสร้างหมอกควันเนี่ยมันมาของถ้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านมันกินประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ท่านก็บอกว่าประมาณ
2: 30%
1: แสดงว่า 70% นี่เกิดจาก
2: เรา
1: พวกเราล้วน
2: ๆล้วนๆเลยครับ
1: ทีนี้แล้วเรื่องของการอีเวนต์สำหรับการที่ปปช.ภาค5จะทำร่วมกันกับชมรมสตองเนี่ยโดยเฉพาะเอาเป็นเคสก่อนดีกว่าเคสชมรมสตองแต่ละจังหวัดในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าเนี่ย มีของจังหวัดไหนที่น่าที่แก้ไขได้น่าสนใจไหม
2: โอ้ผมก็ยังยกให้เชียงใหม่อยู่ครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยปปช.เชียงใหม่ทำไว้แข็งแรงมากแล้วทำมาถ้าผมจำไม่ผิดต่อเนื่องกัน2ปี3ปีแล้วนะฮะที่มีการตั้งประเด็นรวบรวมวิเคราะห์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกไปอะที่เขาทำร่วมกันกับเครือข่ายสตรองกับท้องถิ่นด้วยนะเพื่อจริงๆมันไม่ใช่งานเราหรอกครับเรื่องหมอกควันนะฮะงานเราคือการทุจริตใช่ไหมครับแต่ว่ามันพอมันมีพาร์ทที่มันเกี่ยวข้องกันเนี่ยเขาก็ทำอย่างค่อนข้างเข้มแข็งพอสมควรเลยนะครับก็เชียงใหม่นี่แหละครับ
1: เชียงใหม่ติดอันดับก็คือมีความแอคทีฟสูงมากแล้วก็พอเนี้ยมันพอมีเคสเขาจะไปเก็บภาพเก็บหลักฐานแล้วก็มาแจ้งเราถูกใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วแจ้งเราผ่านช่องทางของปปช.เลยหรือว่าทางไลน์กลุ่มสตอง
2: โดยตรงของปปช.เลยครับ
1: โอ้แจ้งมาโดยตรงเลย
2: ใช่ครับ
1: ของเชียงใหม่เรามีชมรมสตองมีประมาณกี่สมาชิกเยอะไหม
2: โอ้ผมไม่มีข้อมูลนะฮะ
1: เยอะอยู่นะ
2: แต่เท่าที่ผมไม่มีข้อมูลเป็นจำนวนคนแต่เท่าที่ผมทราบคือมีสตรองจังหวัด
1: ครับ
2: และในสตรองจังหวัดแต่ละอำเภอก็ไปตั้งชมรมสตรองของตัวเองครบทุกอำเภอในเชียงใหม่
1: ไปทุกอำเภอทุกหมู่บ้าน
2: ใช่
1: ปปช.มีแผนทำสตรองชาติพันธุ์ด้วยไหมครับ
2: พูดเหมือนเมื่อเช้าเนี่ยผมมาเกือบเลทเนี่ยฮะ เพราะว่าท่านสอนชัยนะท่านรองเลขาภาค5เนี่ยท่าน เรียกไปคุยเรื่องนี้แหละครับ บอกว่าเอ้ยชมรมเครือข่ายเราเนี่ยนะยังขาดพาร์ทที่สำคัญเลย ก็คือพาชาติพันธุ์นะพี่น้องชาติพันธุ์บางทีเนี่ยนะครับเขาก็โดนเอาเปรียบนะนะโดนเอาเปรียบเรื่องของสิทธิ์เรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างเครือข่ายส่วนนี้ได้เนี่ยจะยิ่งเป็นตัวช่วยในพื้นที่ที่แบบเรายังไปไม่ถึงได้เยอะมากเลยนะ
1: บางที
2: พูดเหมือนรู้ใจไหมรู้ใจจังเลย
1: คือบางทีเนี่ยคือเราข้างล่างก็มีคือเราอาจจะจัดรายการร่วมกันกับช่างชาติพันธุ์ด้วยก็จะมีชาติพันธ
2: ุ
1: ์ครบเลยนะครับเขาก็บอกเขาก็เล่าให้เราฟังว่าบางทีอ่ะคนข้างนอกเขาก็มองพวกผมอ่ะเป็นคนสร้างหมอกควันไฟป่าบ้านผมอยู่ที่เนี่ยผมจะไปเผาบ้านตัวเองทำไ
2: ม
1: เขาก็พูดอย่างนั้นก็กลายเป็นว่าเอ๊ะรู้ว่าชาติพันธุ์ก็อาจจะตกไปเป็นจำเลยสังคมไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นก็เราก็เลยมองว่าเอออย่างเงี้ยปปช.น่าจะต้องร่วมมือกันกับเรื่องของภาคชาติพันธุ์ด้วยว่าในการสร้างชมรมสตองชาติพันธุ
2: ์
1: ว่าเวลาที่มันมีการตรวจสอบการทุจริตถ้าเจ้าหน้าที่ภาครัฐเขาไปโกงจริงโอ้ยชาติพันธุ์เขามีหลักฐานพร้อมแจ้งเข้ามาได้เลยหรือถ้าเกิดว่าปปช.ขอความร่วมมือกันว่าอยากจะให้เราช่วยสอดส่องโครงการนี้นะเออมันก็สามารถที่จะทำได้แสดงว่าการสานสัมพันธ์ร่วมกันการสร้างสตรองชาติพันธุ์ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้ถูกต้องไหมครับ
2: ผมคิดว่าอาจจะเกิดเร็วกว่าที่คิดด้วยนะ
1: เ
2: พราะว่าเมื่อเช้าท่านผู้บริหารก็เพิ่งสั่งการลงมาว่าน่าทำ
1: แสดงว่านี่คือหนึ่งนโยบายหลักๆเลยที่ทางท่านได้มีการมอบหมายมาได้มีการสั่งการมาถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: โอเคครับทีนี้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างเงี้ยทางชมรมสตองเองหรือว่าทางปปช.เองเนี่ยเรามีแผนการแก้ไขปัญหาระยะยาวยังไงบ้างฮะ
2: สำหรับเรื่องหมอกควันเนี้ยนะครับผมคิดว่ากระบวนการแก้ไขมันก็จะเข้าไปสู่กระบวนการปกติครับ ก็คือ ตั้งต้นให้ความรู
0: ้
2: ประชาชนหน่วยงานภาครัฐนะเสร็จปุ๊บในระหว่างดำเนินการเข้าไปสอดส่องดูแลตรวจสอบตรวจเช็คความโปร่งใสต่างๆหลังกระบวนการมาดูว่าใช้ได้ไหมนะครบประสิทธิภาพไหมก็เป็นหลักการวนทั่วไปอะครับ แต่ส่วนที่ผมกำลังคิดว่าน่าจะสำคัญกว่าพาร์ทของปปช.อีกก็คือปัญหาที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเรื่องคอร์รัปชันในเรื่องหมอกควันนะครับ ผมลองมานั่งจินตนาการดูว่าถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาจริงๆแบบให้ได้ผลจริงๆเพราะปัจจัยมันมีเยอะมากทั้งเลือกความกดอากาศทั้งเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
2: ถ้าอยากจะแก้ไขปัญหาจริงๆอะไรนะที่มันน่าจะเป็นกุญแจดอกแรกผมไม่เอาทุกดอกครับผมเอาแค่ดอกแรกดอกเดียวว่าถ้าไขไปแล้วเนี่ยดอกอื่นๆเนี่ยประตูอื่นมันจะค่อยๆเปิดตามน่าจะเป็นอะไรซึ่งตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออก
0: กุญแจดอกแรก
2: กุญแจดอกแรกเนี่ยครับ
0: ที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้
2: ใช่ครับ
0: อาจจะต้องกลับไปนั่งขบคิดกันกับหน่วยกับส่วนที่เกี่ยวข้องนะ
2: การบังคับใช้กฎหมายเหรอครับผมว่าจังหวัดทำดีนะ
0: ครับ
2: ทำดีและทำดีมาหลายปีแล้วด้วยนะครับเรื่องของใครที่เข้าลักลอบเข้าป่าอะไรแบบนี้ครับการตรวจเหรอครับการจับกุม
0: มันเป็นมันเหมือนเยอะอยู่ในกระบวนการปลายทางกลางทางถึงปลายทางการตรวจการจับกลุ่มแต่ว่าต้นทางก็คือเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ให้กับชาวบ้านนั่นแหละผมว่า
2: แต่ผมว่าชาวบ้านเขาก็น่าจะตระหนักรู้
0: แต่ยังกลัวอยู่หรือเปล่า
2: เป็นไปได้
0: แต่ถ้ายังกลัวอยู่ก็ปัญหามันก็จะถูกลอยลำถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้าง empower ให้กับชาวบ้านเหมือนที่ปปช.ทำกับชมรมสตองที่เกิดชมรมสตองขึ้นทุกวันเนี้ยมันเป็นการทำให้ชาวบ้านเขาตระหนักรู้แล้วว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอาวุธนะอาวุธของเขาคืออะไรอ่ะสตรองอาวุธของเขาคืออะไรโซเชียลอาวุธของเขาคือปปช.นี่คือสิ่งที่จะทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าเขาจะต้องไม่ถูกกดขี่อีกต่อไปกุญแจดอกแรกที่ผมคิดนะอันนี้คือจากการที่แบบไปทำงานร่วมกันกับชมรมสตรองทั้งของสุราษฎร
2: ์
0: ไปสุราษฎร์มา2ปี
2: โหสุราษฎร์นี่สุราษฎร์นี่โหด
0: สุราษฎร์ไปเจอเรื่องของนะอ่าวบันดอนเป็นเรื่องของบุรีรัมย์เนี่ยผมก็ไปอยู่บุรีรัมย์อีก2ปีก็ไปทำงานร่วมกันกับชมรมสตองอุ้ยสนิทกันมากพูดคุยเขาพาลงพื้นที่เหมือนกันเลยแล้วก็มาของเชียงใหม่แล้วผมเท่าที่ผมเห็นเนาะในฐานะของนักสื่อสารมวลชนผมคิดว่ากุญแจที่ผมมองนะก็คือเรื่องของการสร้าง empower ให้กับชาวบ้านนี่แหละถ้าเกิดว่าเรามีความรู้แล้วเรามีความกล้าเรากล้าที่จะลุกขึ้นมาแจ้งแล้วเรารู้ว่าถ้าเราแจ้งไปเรามีหลักประกันว่าเราจะได้รับการดูแลการคุ้มครองมันก็จะทำให้เราคิดว่าสิ่งที่เราแจ้งไปอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ผมเชื่อว่ามันไม่มีใครอยากจะอยู่ในพื้นที่ที่ทำให้ตัวเองสุขภาพแย่หรอกจริงนะ
2: ใช่ครับ
0: อย่าต้องอาจจะต้องไปนั่งหากุญแจกันอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้คือกุญแจที่ผมพอจะมองเห็นอยู
2: ่คำถามตะกี้ใครถามใครนะ ผมคิดมาหลายวันแล้วน่าจะเป็นดอกไหน
0: นั่นแหละก็เดี๋ยวอาจจะต้องแบบร่วมด้วยช่วยกันนั่นแหละครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอ่ะสุดท้ายแล้วแม่เวลาผ่านไปไวเหมือนกันนะครับอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งฮะในเรื่องของการร่วมกันเป็นหูเป็นตารวมถึงเรื่องของข้อสั่งการหลักๆเลยของทางปปช.ตอนนี้เราต้องการดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
2: สิ่งที่อยากจะฝากถึงแล้วกันนะฮะส่วนที่สั่งการเนี่ยผมคิดว่าแหมอาจจะยังเอาไว้ก่อนดีกว่านะอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนก่อนครับว่าอย่างที่ผมนำเรียนไปตอนต้นนะครับตอนแรกเลยครับว่าทุกท่านลองมองดูนะครับแต่ละปัญหานะครับแต่ละเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสังคมรอบตัวเราเนี่ยนะจะออกทีวีจะออกโซเชียลเดี๋ยวมีชายชุดดำมาเคาะหน้าบ้านอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะทุกๆข่าวเลยครับถ้าเราลองไปดูลึกๆในทุกปัญหาเนี่ยเราจะเจอคำว่าคอร์
0: ร
2: ัปชันทุจริตเป็นแบ็กกราวด์แทรกซึมอยู่ในทุกปัญหาเสม
0: อ
2: ถ้าเปรียบกับต้นไม้ครับผลของมันก็คือปัญหายาเสพติดปัญหานั่นปัญหานี่ปัญหาต่างๆแต่รากมันมีรากเดียวก็คือรากคอร์รัปชันถ้าแต่ละคนนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะผมอาจจะไม่คาดหวังให้ทุกคนต้องมาแจ้งปปช.นะครับเพราะถ้าทุกคนมาแจ้งจริงปปช.ก็ทำงานไม่ไหวครับนะฮะแต่สิ่งที่อยากเห็นก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำในสิ่งที่ตนเองสามารถทำได้ครับไม่ต้องเยอะครับท่านไหนเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะทำในสิ่งที่ท่านทำได้ท่านไหนเป็นนักเรียนทำในสิ่งที่ท่านทำได้พลังของสิ่งละเล็กละน้อยนะครับ อย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยถ้ารวมตัวกันได้จริงๆนะฮะมันจะเป็นพลังที่เป็นคลื่นมหาศาลเลยครับแล้วมันจะยั่งยืนกว่าการมาร่วมกันต้านทุจริตเป็นไวรัลคนนั้นไม่ดีออกไปสักพักเดี๋ยวมีคนใหม่ครับนะฮะมันไม่ยั่งยืนครับแต่ถ้าทุกคนค่อยๆทำอย่างละนิดอย่างละหน่อยผมอาจจะตัดสินใจให้ท่านไม่ได้ว่าท่านน่าจะต้องทำอะไรเพื่อร่วมต้านทุจริตนะครับลองดูครับนะฮะอย่างละนิดอย่างละหน่อยสุดท้ายครับมันจะกลายเป็นกระแสน้ำที่มันมั่นคงครับแล้วมันสม่ำเสมอมันต่อเนื่องนะครับก็มาร่วมกันนะฮะไม่ต้องร่วมกับปปช.ก็ได้ครับนะร่วมกับภาคส่วนไหนก็ได้ที่จะทำให้สังคมของเราเนี่ยดีขึ้นทุจริตน้อยลงครับ
0: ครับนะขอแซมๆอีกสักคำถามนึงได้ไหม
2: ครับ
0: ตอนนี้คนรุ่นใหม
2: ่
0: เปลี่ยนเจนกันละตอนนี้เจน Y 90อย่างเรานี่เริ่มขึ้นที่จะขึ้นมาเป็นคนที่เป็นผู้นำแล้วทีนี้ในเรื่องของปปช.กับการที่จะสานเครือข่ายโดยเฉพาะคนรุ่นใหม
2: ่
0: ให้มามีส่วนในการร่วมตรวจสอบการทุจริตเป็นยังไงบ้าง
2: ตอนนี้ฮะเรากำลังทำสิ่งหนึ่งครับ ซุ่มทำแบบเงียบๆจริงๆก็ไม่ได้เงียบหรอกครับซุ่มทำแบบเงียบๆครับกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยนะฮะจัดตั้งขึ้นมาครับเป็นลักษณะของค่ายนะรวมตัวท็อปตัวพ่อตัวแม่เจนซีทั้งหลายแหล
0: ่
2: นะตัวตึงนะฮะรวมตัวตึงเจนซีทั้งหลายแหล่เนี่ยมาสร้างเป็นเครือข่ายครับที่ชื่อว่า Youth Chill
0: เป็นยังไงฮะ
2: ยุทธชิวยุทธก็แปลว่าเยาวชนใช่ไหมชิวแปลว่าเกราะปกป้องป้องกันครับนะก็รวมตัวกันครับให้ความรู้นะครับสร้างกิจกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องและกระบวนการสุดท้ายก็คือส่งต่อเครือข่ายเด็กเหล่านี
0: ้
2: ไปยังปปช.จังหวัดครับก็คือครบลูป4ขั้นการมีส่วนร่วมที่ผมนำเรียนไปก่อนหน้าครับให้ความรู้เสร็จนะรับฟังเขานะฮะทำงานร่วมกันเสริมพลังซึ่งกันและกันในพื้นที่ปีนี้เป็นปีที่3แล้วครับนะก็มีหลายประเด็นอยู่นะครับที่เด็กๆ เนี่ยได้เริ่มลงมือทำแล้วนะครับใช่
0: ถ้าเกิดแล้วเด็กๆสมัยนี้ต้องยอมรับนะว่าใช้สื่อโซเชียลเก่งมากโดยเฉพาะการตรวจสอบการอะไรนี่โหไม่ธรรมดาจริงๆ
2: ใช่ใช่ใช่
0: ทีนี้ในสุดท้ายแล้วนะครับก็สำหรับพี่น้องประชาชนเนาะคนที่เขาอยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเบาะแสต่างๆเรื่องทั้งไฟป่ารวมถึงการทุจริตในด้านอื่นๆเขาจะต้องติดต่ออะไรยังไงบ้างครับ
2: มีหลายช่องทางเลยครับเอาด้วย face to face ก่อนนะฮะบางคนอาจจะไม่ถนัดนะกลัวพิมพ์ไปแล้วไม่รู้ใครตอบนะฮะทางออนไลน์ face to face มาได้เลยครับสำนักงานปปช.นะครับอยู่ตรงคันคลองนี่เองนะสำนักงานปปช.เชียงใหม่กับภาค5อยู่ด้วยกันนะครับตึกตรงนั้นนะเดินเข้ามาได้เลยครับติดต่อหาส่วนงานป้องกันการทุจริตเนี่ยก็จะมีการให้คำปรึกษาอะไรต่างๆนานานะครับหรือถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกครับอยากจะแจ้งเบาะแสทางออนไลน์นะครับมี Facebook สำนักงานปปช.เชียงใหม่ Facebook สำนักงานปปช.ภาค5นะครับสามารถแจ้งเบาะแสได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ปลอดภัยอ่ะแจ้งเบาะแสแล้วถ้าบอกไปเนี่ยเขารู้แน่นอนว่าเราเป็นคนบอกนะไปที่หน้าเว็บไซต์ปปช.ครับ
0: หน
2: ้าเว็บไซต์ปปช.จะมีไอคอนที่เขียนว่าแจ้งเบาะแสนะสีม่วงๆนะครับลองกดดูครับนะหน้าเว็บไซต์เนี่ยจะมีคำว่าแจ้งเบาะแสแล้วก็จะมีช่องที่เขียนว่าแจ้งเบาะแสแบบไม่ระบุตัวตนจะไม่เก็บ IP address ไม่เก็บที่อยู่ไม่เก็บใดๆที่ระบุตัวตนของท่านไว้เลยนะครับก็ใส่ข้อมูลลงไปในนั้นได้นะครับและถ้าท่านอยากตามเรื่องอย่าลืมจำรหัสด้วยนะครับใส่ account ชื่อว่าอะไรรหัสอะไรก็จำด้วยเดี๋ยวตามเรื่องไม่ได้นะฮะนะก็ไปแจ้งในนั้นก็ได้นะครับมีหลายช่องทางเลยครับปปช.ตอนนี
0: ้โอเคนี่นะครับก็เชื่อว่าทุกท่านที่รับฟังผ่านวิทยุเนาะส่วนใหญ่จะฟังผ่านวิทยุกันก็น่าจะได้รู้ข้อมูลต่างๆทั้งเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าที่มันเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันด้วยนะรวมถึงช่องทางการชี้แจงการแจ้งเบาะแสที่แบบปิดปกปิดตัวตนเลยนะเว็บไซต์ของปปช.ครับนะสามารถที่จะเปิดโอกาสให้ทุกท่านเนี่ยไปร่วมสร้างพลังด้วยกันได้นะครับและนี่ก็คือรายการบอกเล่า98ในช่วงปปช.เพื่อประชาชนต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับทางนายณัฐปกรณ์ประเสริฐสุขนะครับหรือว่าคุณเทอร์โบนะครับเป็นเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษจากสำนักงานปปช.ภาค5ที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: คุณผู้ฟังย้ำกันอีกครั้งก่อนที่จะปิดรายการนะครับว่าอำนาจอยู่ในมือของพวกเราครับเราอยากจะให้ประเทศไทยพัฒนาไปในด้านไหนเนาะก็อยู่ที่มือของเราถ้าเกิดว่าเรากล้าที่จะเปลี่ยน
1: โลกก็จะเปลี่ยนครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่กล้าโลกก็จะเป็นเหมือนเดิมอยู่ที่มือของเราทั้งนั้นครับเดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเตรียมจัดงานไทเฟคอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐบาลเตรียมจัดไทเฟคอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตอกย้ำไทยศูนย์กลางการค้าอาหารโลกคาดจะมีเงินสะพัดกว่า 130,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่เตรียมจัดงานไทเฟคอนุกาเอเชีย2026งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคม2569ณ Impact เมืองทองธานีโดยปีนี้จัดเต็มภายใต้แนวคิด Bigger Better Broader ยิ่งใหญ่ดีและโดดเด่นขึ้นในทุกมิติทางนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศโดยงานไทเฟคอนุกาเอเชีย2026จะรวบรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศทั่วโลกโดยมีผู้จัดแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศกว่า 1,168 รายเข้าร่วมโดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยทุกระดับเข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายปลากระป๋องอย่างเข้มงวดกำชับผู้ประกอบการต้องซื่อสัตย์หากฝ่าฝืนลงโทษหนักถึงขั้นจำคุก
10: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าได้เร่งประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายปลากระป๋องในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเร่งด่วนเน้นตรวจสอบมาตรฐานสถานที่ผลิตหรือ GMP รวมถึงความถูกต้องของฉลากชนิดของปลาที่ใช้บรรจุต้องตรงตามที่ระบุไว้บนฉลากไม่ให้มีการนำปลาชนิดอื่นมาสวมรอย ทั้งนี้ย้ำว่าการนำปลาชนิดอื่นมาบรรจุแทนปลาที่ระบุไว้บนฉลากเข้าข่ายเป็นอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทกรณีผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหารไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทหากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะผิดปกติหรือไม่ตรงตามฉลากสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย. 1556หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปพิจารณาว่าผู้โดยสารเรือทั้งหมดบนเรือสำราญ MV Hondius เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง147คนจาก23ประเทศบนเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนโดยผู้ที่ไม่มีอาการป่วยจะถูกส่งตัวกลับประเทศด้วยการขนส่งพิเศษไม่ใช่เที่ยวบินพาณิชย์ตามปกติภายใต้การดำเนินการของประเทศต้นทางเพื่อเข้าสู่กระบวนการกักกันโรคเมื่อเรือสำราญ MV Hondius เข้าเทียบท่าที่เกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีของสเปนในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นด้านองค์การอนามัยโลกรายงานว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาสายพันธุ์แอนดีสที่มีหนูเป็นพาหะบนเรือสำราญ MV Hondius พบผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย8รายในจำนวนนี้เสียชีวิต3รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสฮันตาเป็นวงกว้างยังคงอยู่ในระดับต่ำรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
4: ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น

0: 55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
1: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัดต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ.1186คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตซึ่งจะประกอบด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้ต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเช่นเคยสิ่งดีๆมีประโยชน์เหล่านี้หวังว่าจะช่วยให้ทุกท่านที่ได้ฟังรายการนี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเอาสิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้จะคุยกันเรื่องถั่ว5สีเอ๊ะมันคืออะไรมันจะเป็นอย่างไรมันมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวใจเย็นๆสักนิดนึงไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ครับฟังเพลงกันแล้วสบายอุราสบายใจก็ต้องบอกกับท่านผู้ฟังนิดนึงว่าชอบกินถั่วหรือไม่แต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยชอบจริงๆและถั่วเนี่ยมันจะมีหลายอย่างที่ชอบกินไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงถั่วเขียวหรือถั่วแระพูดกันง่ายๆก็คือถั่วเหลืองนั่นแหละที่เขาเก็บจากต้นมาแล้วก็เอามาต้มใส่เกลือนิดนึงบางคนก็ใส่เกลือข้างนอกแหมกินแล้วมันก็มันดีถั่วดำนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยข้าวเหนียวถั่วดำนี้มันอร่อยจริงๆแต่ต้องให้ถึงเกี่ยวกับเรื่องของความมันสักนิดนึงบางคนก็จะกินแบบที่เรียกกันว่าเป็นถั่วดำเฉยๆบางทีก็จะเป็นข้าวเหนียวถั่วดำหรือไม่ก็เป็นไอศกรีมที่เป็นถั่วดำถั่วแดงหรือถั่วเขียวมีทั้งนั้นเลยนะครับเรียกกันว่าเอาไปทำอะไรก็อร่อยท่านผู้ฟังอาจจะได้กินถั่วทั่วไปเลยนะครับที่เขาเอามาทำอาหารก็มีที่เขาเอามาทำขนมก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกถั่วตัดถั่วบดและเอามาทำพวกนี้ทานไปแล้วเนี่ยมันอร่อยจิตใจจริงๆแล้วก็มีขายอยู่ทั่วไปเลยนะครับกับตระกูลถั่วต่างๆที่เขาเอามาทำขนมเรียกกันว่าส่วนต่างๆของขนมเนี่ยส่วนมากจะเป็นไส้เนี่ยจะมีถั่วอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นขนมเทียนก็จะมีไส้เค็มก็ทำมาจากถั่วเหมือนกันแม้แต่น้ำจิ้มก็ยังมีส่วนผสมของถั่วลิสงปนลงไปด้วยแน่นอนสิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือส้มตำแบบไทยๆนี่แหละจะมีถั่วที่ใส่ลงไปเพื่อที่จะเพิ่มความมันแต่ละที่ก็จะทำไม่เหมือนกันในสมัยก่อนต้องบอกกับท่านผู้ฟังว่าที่บ้านของผู้จัดเนี่ยเวลาเขาตำส้มตำเนี่ยพ่อจะทำเนี่ยเขาก็จะตำมะละกอก่อนแล้วก็มีการตำกระเทียมตำถั่วใส่เข้าไปน้ำมะนาวน้ำตาลปี๊บแล้วก็คลุกเคล้ากันไปแบบนี้แต่ว่าขาดถั่วไม่ได้จริงๆแต่ว่ามาตอนหลังนี้ก็จะใช้วิธีแบบที่เรียกกันว่าตำไทยก็จะตำปกตินี่แหละเอากระเทียมเอาพริกใส่ลงไปเอามะละกอใส่ลงไปอาจจะเอาถั่วใส่ลงไปนิดนึงมะเขือเทศอะไรต่างๆพวกนี้น้ำมะนาวน้ำตาลใส่ไปเสร็จแล้วพอตำเสร็จเรียบร้อยเวลาที่เอาออกมาใส่จานเนี่ยเขาก็จะโรยถั่วลิสงลงไปอีกด้วยเป็นถั่วลิสงคั่วแหมต้องพูดถึงเลยนะครับถั่วลิสงคั่วนี้มันอร่อยจริงๆเพราะว่าถ้าคั่วใหม่ๆกินแบบที่เรียกกันว่าใหม่ๆเนี่ยมันทั้งกรอบทั้งกรุบทั้งอร่อยสมัยก่อนการคั่วถั่วลิสงเนี่ยเขาจะคั่วปกติทั่วไปนะครับไม่ได้ใส่น้ำมันบางคนก็อาจจะใส่น้ำมันเขาจะคั่วแบบธรรมดาในสมัยโบราณแล้วพอถึงเวลาที่ถั่วนั้นมันสุกเนี่ยเขาอาจจะเอามาชิมดูว่าใช้ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเทน้ำเกลือลงไปเทลงไปในถั่วที่คั่วนี่แหละและเสร็จแล้วก็คลุกเคล้ากันอย่าเทลงไปเยอะนะครับถ้าลงไปเยอะนี้เค็มแน่นอนเขาจะเทไปพอดีแล้วก็คลุกเคล้าลงไปเนี่ยต้องบอกว่ามันพอดีแล้วก็เค็มพอดีแล้วพอเอามาข้างนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถั่วที่ทอดกับน้ำมันถั่วที่ใส่น้ำมันหรือถั่วที่คั่วโดยไม่ใส่น้ำมันเนี่ยเวลาเอาออกมาเนี่ยถ้าเกิดเราไปกินเนี่ยมันจะเหนียวๆมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะมันไม่สุกหรือยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องทิ้งไว้ให้เย็นถ้าคั่วแบบพอดีทิ้งไว้ให้เย็นเนี่ยพอมันเย็นเนี่ยเราไปกินเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่ามันกรอบอร่อยแต่ถ้าไปกินตอนร้อนๆเนี่ยมันจะเหนียวๆแบบนั้นและที่สำคัญการคั่วถั่วเนี่ยจะใช้ไฟแรงไม่ได้เลยนะครับต้องค่อยๆไปเหมือนกับตะล่อมไปก่อนไปเรื่อยๆอย่าใช้ไฟแรงต้องใช้ไฟปกติคั่วไปแล้วใช้เวลาสักนิดนึงมันก็จะสุกทั่วกันแบบนั้นถือว่าถั่วนั้นทุกคนน่ะชอบกินจริงๆในทุกๆที่เนี่ยถ้ามีถั่วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงแบบต้มแม่แกะกินกันมันเหลือเกินหรือไม่ก็ถั่วแระนี่แหละเวลาต้มออกมานี่แม่มันเคี้ยวกันมันกรุบกรุบกรอบกรอบกันมันจริงๆเลยแต่ส่วนมากถั่วเหลืองเนี่ยเขาก็จะไปทำน้ำเต้าหู้อย่างที่เราเห็นเรากินกันนะครับเอาไปบดและผสมน้ำออกมาเนี่ยก็จะได้เป็นน้ำ

ขาวขาวที่เรียกกันว่าน้ำเต้าหู้ก็เอาไปต้มถ้าจะทำเป็นเต้าหู้ก็อาจจะต้องผสมอะไรลงไปสักหน่อยเพื่อให้มันแข็งตัวแต่ว่าถ้าเป็นน้ำเต้าหู้ทั่วไปก็อาจจะมีการผสมแป้งลงไปบ้างเพื่อให้ดับกลิ่นอะไรต่างๆแล้วก็เคี่ยวอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเอามากินอาจจะใส่เครื่องเคียงอะไรต่างๆที่ใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นวุ้นไม่ว่าจะเป็นลูกเดือยต่างๆพวกนี้ส่วนมากก็จะทานกันตอนเช้าๆแล้วก็มีขายโดยทั่วๆไปเรียกว่าถั่วนั้นก็มีประโยชน์นอกจากนั้นแล้วก็ถั่วจากนอกพวกถั่วอัลมอนด์ถือว่าเป็นถั่วที่กินแล้วก็หยุดไม่ได้เหมือนกันเรียกว่ามีความหลากหลายมากมายกับถั่วที่หลายคนนั้นชอบกันชอบถั่วแระไทยก็ชอบถั่วแระญี่ปุ่นชอบถั่วลิสงแบบเม็ดที่เอามาคั่วก็ชอบถั่วลิสงแบบต้มแบบนั้นด้วยซึ่งต้องบอกว่าตอนปลูกถั่วลิสงเนี่ยถ้าใครเคยปลูกเนี่ยท่านผู้จัดเคยทำมาแล้วเวลาที่ไปดึงออกมานี้แหมถั่วมันเยอะเหลือเกินบางทีก็ติดอยู่ใต้ดินพวกนั้นก็เอามารวมๆกันล้างออกมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปทำประโยชน์มากมายเพราะว่าถั่วนั้นมีประโยชน์จริงๆถ้ากินพอดีมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่ามันจะมีถั่วแบบที่เรียกกันว่าถั่ว5สีเนี่ยมันเป็นถั่วที่หลายคนนั้นทานกันอยู่ประจำและเชื่อไหมครับว่ามันเป็นถั่วที่มีประโยชน์จริงๆต่อร่างกายแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ต่างๆกันไปถั่ว5สีจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ครับท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นแล้วฟังกันได้นะครับแน่นอนนะครับยังคุยกับเรื่องของถั่วแล้วก็จะมาลงลึกสักนิดนึงเกี่ยวกับถั่ว5สีเชื่อว่าหลายคนนั้นเคยเห็นแน่นอนถ้าพูดออกไปแต่ถ้าไม่พูดเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะมันมีด้วยหรือถั่ว5สีถั่วที่มีสี5สีอยู่รวมกันหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็คือถั่วที่แยกออกไปนั่นแหละที่สีแต่ละถั่วนั้นมันอาจจะสีไม่เหมือนกันก็มาให้ดู5สีที่ส่วนมากจะรับประทานกันทั่วๆไปซึ่งสีต่างๆของถั่วแต่ละสีนั้นแต่ละชนิดมันก็ต่างกันไปอยู่แล้วไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยหรือดูน่ากินเท่านั้นแต่ว่าในทางโภชนาการและการแพทย์แผนจีนเนี่ยถั่วทั้ง5สีหรือสีทั้ง5ของถั่วเนี่ยคือตัวแทนของเบญจธาตุที่เข้าไปช่วยบำรุงอวัยวะภายในที่สำคัญ5ส่วนให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเบญจนี่มันก็5อยู่แล้วนะครับเบญจธาตุก็คือธาตุต่างๆที่จะไปบำรุงร่างกายก็เกิดมาจากที่ถั่วนี่แหละโดยถั่ว5สีที่บอกกันนั้นมีประโยชน์อย่างไรแล้วสีไหนบำรุงอะไรกันบ้างดูกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยคือสีแดงสีแดงก็คืออะไรสีแดงก็คือถั่วแดงนี่แหละถั่วแดงนี่จะบำรุงการไหลเวียนของเลือดสีแดงเนี่ยเป็นสีแห่งธาตุไฟตามตำราเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวแทนของหัวใจตัวแดงนั้นมีสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็บำรุงเลือดทำให้ระบบการหมุนเวียนเลือดนั้นดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดอาการบวมน้ำได้ดีอีกด้วยสีเขียวล่ะคือถั่วอะไรสีเขียวก็คือถั่วเขียวนี่แหละถั่วเขียวนั้นจะล้างพิษตับแล้วก็ดับร้อนถั่วเขียวเป็นตัวแทนธาตุไม้นะครับซึ่งเชื่อมโยงกับตับมีสรรพคุณเด่นในการเรื่องขับพิษออกจากร่างกายหรือเรียกกันว่าดีท็อกซ์นั่นแหละแล้วก็ช่วยลดความร้อนในร่างกายก็คือการกินถั่วเขียวเนี่ยที่เรากินกันเนี่ยส่วนมากจะกินแบบที่เรียกกันว่าถั่วเขียวต้มน้ำตาลนั่นแหละคือการแก้ร้อนในอย่างดีเลยหรือใครรู้สึกพักผ่อนน้อยร่างกายสะสมความร้อนเอาไว้ก็ทานถั่วเขียวนี่แหละจะช่วยให้ตับนั้นทำงานแล้วก็ผ่อนคลายดีขึ้นและถั่วต่อไปนั้นเป็นถั่วสีเหลืองก็คือถั่วเหลืองนี่แหละจะบำรุงม้ามแล้วก็ระบบย่อยอาหารสีเหลืองก็คือธาตุดินซึ่งดูแลม้ามและก็ท้องของคนเรานี่แหละถั่วเหลืองนั้นเป็นแหล่งโปรตีนชั้นยอดจากพืชมีสารไอโซนฟาโวนที่ช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิงจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ปกติแล้วก็เสริมสร้างม้ามให้แข็งแรงเพื่อผลิตพลังงานให้กับร่างกายซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับถั่วเหลืองนั้นก็เป็นถั่วแระที่เรากินกันแต่ง่ายๆก็คือน้ำเต้าหู้นี่แหละก็ทำมาจากถั่วเหลืองนี่แหละอ่ะสีขาวถั่วสีขาวคืออะไรถั่วสีขาวก็คือถั่วขาวนี่แหละบำรุงปอดแล้วก็ลำไส้ใหญ่สีขาวนั้นเป็นตัวแทนของธาตุเชื่อมโยงกับปอดถั่วขาวนั้นมีจุดเด่นคือสารเฟซิโอลามีนที่จะช่วยยับยั้งการดูดซึมแป้งแล้วก็น้ำตาลนอกจากจะช่วยเรื่องการคุมน้ำหนักแล้วยังมีกากใยสูงอีกด้วยจะช่วยในการที่จะขับถ่ายแล้วก็ดีต่อการระบบทางเดินหายใจอีกด้วยนะครับและก็สีสุดท้ายก็คือสีดำแน่นอนนะครับสีดำนั้นก็คือถั่วดำนี่แหละจะบำรุงไตกระดูกสีดำคือธาตุน้ำนะครับทำหน้าที่ดูแลไตถั่วดำจะอุดมไปด้วยแคลเซียมแล้วก็แมกนีเซียมช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันในทางสมุนไพรเชื่อว่าการทานถั่วดำจะช่วยบำรุงพลังงานของไตช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายแล้วก็จะช่วยให้ผมดกดำเป็นเงางามอีกด้วยนี่คือถั่ว5สีนะครับที่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่าถ้าจะกินถั่ว5สีให้มันได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยสัดส่วนมันก็ต้องพอดีนะครับควรทานในปริมาณที่เท่ากันแล้วก็ทำให้มันสุกก่อนที่จะทานเลี่ยงน้ำตาลเพราะว่าถ้าทำเป็นเมนูของหวานพวกถั่วเนี่ยมันจะมีน้ำตาลอยู่ด้วย
พราะฉะนั้นการกินถั่ว5สีเนี่ยไม่ใช่แค่สุขภาพแต่มันคือการใช้พลังงานธรรมชาติมาช่วยซ่อมแซมแล้วก็บำรุงร่างกายจากภายในสู่ภายนอกก็ต้องลองทานกันดูนะครับแต่เชื่อว่าหลายคนนั้นชอบกินถั่วอยู่แล้วถั่วแค่นี้ไม่มีปัญหาเลยกินกันอยู่ประจำอยู่แล้วแน่นอนถ้ากินประจำร่างกายจะรู้สึกดีแน่นอนลองทานกันได้นะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ตอน181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
1: ่ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการหน้าต่างเชียงใหม่ครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างเชียงใหม่โดยสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่จะได้นำเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระทั้งทางด้านสุขภาพและข่าวสารต่างๆมาเล่าสู่กันฟังพบกับรายการของเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทางคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz เวลา 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณค่ะวันนี้คุณปัสสุตากิติวงศ์และดิฉันอัชรพรกิติดุกร่วมกันดำเนินรายการค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้ทางสถานีกาชาดที่3นะคะก็ได้นำเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะรวมถึงสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะโดยเรื่องที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะก็จะเป็นสำหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากจะดูแลคนที่คุณรักนะคะให้มีสุขภาพดีทางสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่นะคะมีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ค่ะก็คือทางศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลสภากาชาดไทยนะคะชวนทุกท่านนะคะมาอัพสกิลการดูแลตัวเองนะคะให้ฟิตปังเป็นวัยรุ่นตอนปลายที่มีสุขภาพดีสุดๆนะคะอันนี้เป็นการอบรมออนไลน์นะคะแล้วก็ฟรีด้วยนะคะโดยชวนคนรุ่นใหญ่นะที่อยากจะดูแลตัวเองหรือว่าลูกหลานที่อยากจะเตรียมดูแลหรือว่าเตรียมความพร้อมให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะมาเรียนรู้เคล็ดลับนะคะการเป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรงทั้งกายใจนะคะโดยงานนี้นะคะอย่างที่บอกฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งภายในคอร์สนะคะก็จะมีการจัดเต็มเนื้อหาเน้นๆนะคะแต่ว่าเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะซึ่งประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ
3: ค่ะก็หัวข้อนะคะก็จะประกอบด้วยเรื่องของการความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและอารมณ์เมื่อมีวัยเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะคะหัวข้อที่2นะคะเป็นเรื่องของทริคการสื่อสารและการอยู่ร่วมกันกับลูกหลานในบ้านให้แฮปปี้ไม่มีสะดุดนะคะแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่ากินอย่างไรออกกำลังกายแบบไหนทำให้เป๊ะปังนะคะเป๊ะปังด้วยสุขภาพดี6ประการนะคะซึ่งเราก็ต้องไปเรียนรู้กันนะคะว่า6ประการที่เขาว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการอัปเดตนะคะสิทธิประโยชน์และกฎหมายที่คนวัยเก่าต้องรู้เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองนั่นเองนะคะรวมถึงการเจาะลึกโรคเรื้อรังยอดฮิตพร้อมวิธีการดูแลและรับมือแบบชิวๆนะคะรู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุในบ้านและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะและอีกเรื่องนึงนะคะที่มีความสำคัญนั่นก็คือเล่นโซเชียลยังไงให้ปลอดภัยรู้ทันโลกออนไลน์ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนั่นเองนะคะ
2: ค่ะแล้วก็พิเศษสุดๆนะคะสำหรับผู้ที่เรียนตามครบตามเกณฑ์นะคะก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรนะคะการันตีความเก่านะคะจากสภากาชาดไทยไปเลยสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถล็อกคิวไว้ได้เลยนะคะที่วันที่26และ27พฤษภาคมนี้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สมัครได้เลยนะคะที่ระบบวิซิโมนะคะก็คือตัว WISแล้วก็ IMO นะคะซึ่งจะเป็นระบบของสภากาชาดไทยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเว็บไซต์ learning.redcross.or.th นะคะหรือว่าจะโทรสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่เบอร์082-554-4953นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเบอร์082-554-4953ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกที่จะเข้าในระบบหรือเว็บไซต์ดังกล่าวนะคะยังจะสามารถรับชมผ่าน YouTube และ Facebook Live นะคะของศูนย์ฝึกนะคะซึ่งชื่อเพจนะคะก็จะเป็น ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลสภากาชาติไทยนะคะทุกท่านสามารถลองเซิร์ชไปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาร่วมสร้างสังคมสูงวัยที่สดใสและแข็งแรงไปด้วยกันนะคะ
3: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็ในเรื่องของข่าวสุขภาพในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนไม่หลับเกิดจากอะไรนั่นเองนะคะซึ่งท่านผู้ฟังหลายท่านนะคะในช่วงนี้นะคะอากาศร้อนด้วยนะคะเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าตัวเองนอนไม่ค่อยหลับนะคะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วเรากลับมาในเรื่องของสุขภาพว่าเอ๊ะทำไมเรานอนไม่หลับค่ะ

0: ค่ะหลังจากพักฟังเพลงเพราะๆแล้วนะคะก็กลับมาในเรื่องสุขภาพกันนะคะวันนี้เรานำเรื่องของการนอนไม่หลับมาฝากกันนะคะเขาบอกว่านอนไม่หลับจะเป็นภาวะหรืออาการที่เกิดขึ้นร่วมกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของทางร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะทำให้นอนไม่หลับนอนไม่เพียงพอตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นหากนอนไม่หลับมากกว่า1อาทิตย์นะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้นะคะฉะนั้นเราจะต้องปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเอ๊ะการนอนไม่หลับไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะคะทีนี้มาดูสาเหตุหลักของภาวะนอนไม่หลับนะคะที่เราควรจะรู้ไว้นะคะมันก็มีหลากหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านร่างกายด้านจิตใจด้านสภาพแวดล้อมหรือว่าแอลกอฮอล์ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัจจัยทางกายเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าปัจจัยทางกายเนี่ยก็คืออาการผิดปกติของโรคนะคะเช่นโรคสมองเสื่อมความผิดปกติของฮอร์โมนไอเรื้อรังปัสสาวะบ่อยเวลากลางคืนหรือว่ามีอาการเจ็บปวดทรมานจากมากจนทำให้เรานอนไม่หลับนะคะนั่นก็คือความผิดปกติหรือว่าปัจจัยทางด้านร่างกายนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับปัจจัยทางด้านร่างกายก็คือความผิดปกติของระบบการหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการหายใจไม่สะดวกการหายใจลำบากหรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะคะหรือไม่บางรายนะคะก็อาจจะเกิดจากความผิดปกติของทางด้านร่างกายนะคะเช่นการเคลื่อนไหวแขนขาที่ผิดปกติขณะนอนหลับนะคะหรือว่าบางรายก็อาจจะเป็นการได้รับสารกระตุ้นบางอย่างนะคะเช่นชากาแฟน้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะนี่ก็คือปัจจัยทางกายนั่นเองค่ะ
1: ค่ะส่วนปัจจัยทางจิตใจนะคะก็เหตุการณ์นะคะในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อจิตใจของเราได้นะก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเสียใจหรือว่าไม่สบายใจนะคะเกิดจากอาการแรกเริ่มของโรคทางจิตบางอย่างนะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคจิตเวทนะคะต่อมาก็จะเป็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมนะคะด้านสภาพแวดล้อมค่ะก็คือสภาพห้องนอนเนี่ยอาจจะมีแสงสว่างมากเกินไปหรือเสียงดังอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะไปท่องเที่ยวแล้วก็ต้องเปลี่ยนที่นอนนะคะก็อาจจะมีความรู้สึกที่ว่ารู้สึกแปลกต่อสถานที่นั้นๆนะคะหรือว่าการเดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาโลกนะคะอย่างเช่นสำหรับท่านไหนนะคะที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วมีช่วงเวลาที่ห่างกันมากๆอย่างเช่นอาจจะไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่าอเมริกาอะไรแบบนี้นะคะต่อมานะคะการนอนที่ไม่เป็นเวลานะคะสำหรับบางท่านเนี่ยอาจจะต้องมีการทำงานกะดึกนะคะทำกิจกรรมที่ตื่นเต้นผาดโผนก่อนนอนอันนี้ก็จะเป็นอีกสาเหตุนึงนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยนอนไม่หลับนะคะ
0: แล้วบางคนนะคะถ้านอนไม่หลับนะคะจะช่วยยังไงนะคะทำให้เรานอนหลับนะคะบางท่านเขาก็จะหันไปหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพื่อให้เลือดลมเนี่ยค่ะนะคะสูบฉีดดีไหลเวียนดีนะคะเลยเข้าใจว่าจะทำให้นอนหลับนะคะแต่ถ้าว่าความจริงแล้วนะคะเขาบอกว่าการจิบแอลกอฮอล์เย็นๆเพราะรู้สึกว่าผ่อนคลายทำให้นอนหลับได้ดีเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะเขาบอกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันไม่ได้ช่วยทำให้ท่านนอนหลับได้และยังส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดนะคะเผลอๆแถมอาจจะได้โรคมะเร็งแล้วก็โรคหยุดหายใจขณะหลับมานะคะนั่นก็คืออันตรายที่เราดื่มแอลกอฮอล์ไปนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเรามาดูเทคนิคสุขอนามัยการนอนหลับที่ดีแล้วก็การป้องกันภาวะนอนไม่หลับนะคะเขาแนะนำว่าเราควรเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนเป็นเวลาให้ร่างกายเนี่ยปรับวงจรการนอนให้เป็นปกติและหลับง่ายขึ้นนะคะจัดสภาพแวดล้อมในห้องนอนไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไปเสียงไม่ดังเกินไปไม่สว่างเกินไปนะคะแนะนำให้ใช้เตียงนอนสำหรับการนอนเท่านั้นไม่ควรทำกิจกรรมอื่นๆเช่นทำงานรับประทานอาหารนอนดูทีวีบนเตียงนอนนะคะ แล้วก็ควรหลีกเลี่ยงอุปกรณ์สื่อสารอย่างน้อย30นาทีก่อนนอนแล้วก็กิจกรรมที่ทำให้หัวใจเต้นแรงกว่าปกตินะคะก็ส่วนใหญ่ปัจจุบันนะคะเราก็จะมีสมาร์ทโฟนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเลื่อนดูหลายๆดูก่อนนอนนะคะทางที่ดีนะคะให้หยุดพักก่อน30นาทีแล้วค่อยเข้านอนนะคะแล้วก็ควรนอนเมื่อรู้สึกง่วงหากนอนไม่หลับใน20นาทีก็แนะนำให้ท่านลุกไปทำกิจกรรมที่สบายใจแล้วกลับมานอนใหม่นะคะแล้วก็อย่าบังคับตัวเองให้นอนหลับเพราะอาจจะทำให้เกิดความกังวลหลับยากขึ้นนะคะอย่านอนชดเชยตอนกลางวันเพราะจะทำให้ท่านนอนไม่หลับในตอนกลางคืนนะคะแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีส่วนช่วยในการนอนหลับเป็นมื้อเย็นนะคะไม่ว่าจะเป็นนมรสจืดเนื้อไก่ไข่เนื้อปลาเม็ดทานตะวันเม็ดฟักทองถั่วอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เขาแนะนำให้หลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักก่อนนอน2ชั่วโมงนะคะงดสารกระตุ้นหลังเที่ยงวันไม่ว่าจะเป็นกาแฟชาน้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแนะนำให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกวันห้ามออกกำลังกายก่อนนอนเพราะจะทำให้ท่านเนี่ยหลับยากขึ้นกว่าเดิมนะคะอาบน้ำอุ่นดื่มนมอุ่นๆผ่อนคลายนะคะอิริยาบถต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำสมาธินะคะก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้ท่านนอนหลับสบายขึ้นนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ยาเพื่อให้ช่วยหลับนะคะเพราะว่าเมื่อเราหยุดยาจะทำให้การนอนของเราเนี่ยหลับยากมากขึ้นนะคะยกเว้นว่าท่านได้รับยาจากแผนการรักษาของแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเมื่อท่านมาพบแพทย์นะคะเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขโดยเร็วตั้งแต่ระยะแรกๆที่ท่านรู้สึกว่าท่านนอนไม่หลับโดยไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงนั่นเองค่ะ
1: ค่ะแล้วหลายๆคนสงสัยไหมคะว่าอดนอนเนี่ยอันตรายแค่ไหนนะคะก็สำหรับหลายคนนะคะที่ชอบทำกิจกรรมตอนกลางคืนนะคะอย่างเช่นดูละครทำงานเล่นเกมเล่นมือถือทำให้เหลือเวลาในการพักผ่อนน้อยแล้วก็ต้องตื่นไปทำกิจกรรมหรือทำงานในตอนเช้านะคะจนเกิดอาการนอนไม่เพียงพอหรือที่เราเรียกกันว่าการอดนอนนะคะทำให้ส่งผลเสียในหลายๆด้านนะอย่างเช่นสมาธิลดลงรู้สึกว่าอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายควบคุมอารมณ์ได้ลำบากหงุดหงิดนะคะหากเราเนี่ยอดนอนในระยะยาวนะจะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันทำให้เราเนี่ยเจ็บป่วยง่ายนะคะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังส่งผลต่อความจำการเรียนรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวัยเรียนแล้วก็วัยทำงานค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นำมาฝากกันวันนี้นะคะนั่นก็คือการนอนชดเชยเมื่อท่านอดนอนมานะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าการอดนอนนานๆไปแล้วเนี่ยการนอนชดเชยตอนสุดสัปดาห์หรือว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะช่วยชดเชยได้นะคะแต่แท้ที่จริงแล้ววิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่สามารถแก้ไขการอดนอนได้เพราะฉะนั้นควรให้เวลากับการพักผ่อนอย่างเต็มที่โดยควรนอนให้มีคุณภาพอย่าอดนอนนอนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะเพราะว่าการนอนไม่เพียงพอหรือว่าอดนอนเนี่ยหรือว่าหากเราอดนอนแล้วเราพยายามมานอนชดเชยเนี่ยนอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วยังส่งผลต่อฮอร์โมนที่สำคัญที่ทำหน้าที่ในการควบคุมความอยากอาหารทำให้เราเนี่ยหิวบ่อยขึ้นรับประทานอาหารผิดเวลาระบบย่อยอาหารของเราก็จะเสียสมดุลทำให้มีไขมันเนี่ยเกาะบริเวณรอบเอวนะคะเอ๊ะของเราก็มีนะคะรอบเอวนะคะเยอะขึ้นมานิดหน่อยนะคะระดับคอเลสเตอรอลผิดปกติน้ำตาลในเลือดสูงหรือว่าบางท่านอาจจะมีภาวะความดันโลหิตสูงนะคะซึ่งภาวะต่างๆพวกนี้ก็เพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดไปเลี้ยงนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนะคะฉะนั้นไม่แนะนำให้นอนชดเชยเมื่อท่านอดนอนนะคะแล้วเราทำอย่างไรนะคะเราจะนอนได้อย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปฟังวิธีการนอนอย่างมีคุณภาพเรามาพักฟังเพลงกันก่อนแล้วกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ค่ะก็กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็การนอนหลับอย่างมีคุณภาพนะคะเขาควรบอกว่าควรเคลิ้มหลับภายใน30นาทีหลังจากเข้านอนนอนหลับสนิทตลอดคืนไม่ตื่นเกิน1ครั้งหรือตื่นแล้วใช้เวลาน้อยกว่า20นาทีในการกลับไปนอนต่อซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยควรนอนให้ได้วันละ 7-9 ชั่วโมงซึ่งการนอนอย่างมีคุณภาพนั้นก็ทำได้ไม่ยากนะคะซึ่งวิธีการที่เราจะนอนอย่างมีคุณภาพนั่นก็คือแนะนำให้เข้านอนและตื่นให้เป็นเวลาให้ทำให้ห้องนอนของท่านเนี่ยเหมาะสมกับการนอนหลับนะคะเช่นปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมนะคะไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปไม่มีเสียงที่ดังรบกวนการนอนของท่านนะคะงดการใช้มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ช่วง30นาทีก่อนเข้านอนงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นพวกคาเฟอีนก่อนเข้านอนและไม่ออกกำลังกายหักโหมก่อนนอนนั่นเองนะคะ
1: ค่ะแล้ว อาหารนะคะอาหารก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้ช่วยให้ทุกท่านนะคะมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นซึ่งอันนี้อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีอาหารไหนชนิดใดนะคะที่แก้ปัญหาการนอนหลับได้ทันทีแต่การศึกษานะคะที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of Clinical Sleep Medicine นะคะแสดงให้เห็นว่าการรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงนะคะมีไขมันอิ่มตัวแล้วก็คาร์โบไฮเดรต
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะโดยต้องไร้ผู้มีอิทธิพลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะต้องไร้ผู้มีอิทธิพลพร้อมเรียกคืนสิทธิ์ให้ประชาชนเข้าถึงชายหาด 100%
9: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลสถานจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะเป และสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะไม่มีผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำชัดว่าการแก้ไขปัญหาจะต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเท่าเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนหรือรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจมีการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตรวจสอบกรณีเจ้าของเพจรับเหมาสร้างบ้านทิ้งงานเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทพร้อมจัดทำบัญชีดำผู้รับเหมาเพื่อป้องกันการแอบอ้างหลอกลวงประชาชนในอนาคต
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งด่วนให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบตรวจสอบกรณีช่างหนึ่งเจ้าของเพจรับสร้างบ้านหลังพบผู้เสียหายกว่า60รายในพื้นที่ภาคอีสานมูลค่าความเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทโดยพบพฤติการนำภาพแบบบ้านผู้อื่นมาแอบอ้างและหลอกเก็บเงินมาจำจำนวนมากก่อนทิ้งงานจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากภาวะความเครียดสะสมล่าสุดสคบได้ออกหนังสือใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกตัวนายเกรียงไกรละวัยกลางเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่12พฤษภาคมนี้เวลา 9:30 นเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางเยียวยาหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดทั้งแพ่งและอาญาพร้อมประสานตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบร่วมขยายผลการสอบสวนนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สคบจัดทำฐานข้อมูลกลางเพื่อขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมาทิ้งงานให้ประชาชนตรวจสอบประวัติได้ก่อนจ้างงานพร้อมฝากเตือนผู้บริโภคให้ตรวจสอบสัญญาและงวดเงินให้รอบคอบโดยผู้เสียหายสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ได้ทันทีที่ปคบชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือส่งกำลังพลจิตอาสาสนับสนุนภารกิจจังหวัดนราธิวาสเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุบาเจาะพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
11: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือได้สั่งการให้นาวาเอกสุรการสังรุ่งหัวหน้าชุดช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้นำกำลังพลจิตอาสาจำนวน30นายสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าของจังหวัดนราธิวาสโดยร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์และสนับสนุนการดับไฟป่าพลุบาเจาะบริเวณพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งงอจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วบางส่วนแต่เพลิงยังไม่ดับสนิทเนื่องจากลักษณะของป่าพลุที่มีไฟคุกรุ่นอยู่ใต้ดินจึงยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำเนื่องจากยังคงพบจุดความร้อนในพื้นที่ปภิชฌานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
1: วิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
3: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้นยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
1: สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
7: ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกัณฑยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็มาพบกันนะครับในช่วงบ่ายๆนะครับของวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะครับซึ่งในช่วงนี้ทางรายการก็มีข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของปัญหาหมอกควันไฟป่าและก็ PM 2.5 นะครับแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่ก็ยังมีคงมีเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็หลายพื้นที่ก็มีฝนนะครับที่ตกลงมานะครับในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับในส่วนของสภาพอากาศนะครับในช่วงนี้นะครับซึ่งในหลายๆพื้นที่นะครับก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเตือนนะครับน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำท่วมขังซึ่งก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่8ถึง10พฤษภาคม2569นะครับโดยทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรนะครับก็ได้มีการสั่งการและก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้มีการติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือฝนตกสะสมต่อเนื่องนะครับหากฝนตกหนักแล้วก็ฝนขออภัยนะครับหากฝนตกหนักหรือฝนตกสะสมต่อเนื่องในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดก็ให้หลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวในสถานที่ดังกล่าวนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็หลายๆจังหวัดด้วยนะครับในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับไปดูในเรื่องของสภาพอากาศกันซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของ12 นาฬิกาวันนี้ถึง 12 นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับลักษณะอากาศโดยทั่วไปภาคเหนือก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวนะครับมีอากาศร้อนก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ควรที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความ

0: เสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงไว้ด้วยอีกทั้งต้องดูแลสุขภาพนะครับในช่วงนี้เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 22-25 องศาเซลเซียสนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับไปติดตามเรื่องของกลุ่มฝนกันนะครับก็ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ภาคเหนือตอนบนนะครับในวันที่10พฤษภาคม2569เวลา15นาฬิกานะครับในส่วนของเรดาร์ที่จังหวัดลำพูนนะครับก็มีการตรวจพบกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงปานกลางและก็หนักในบางพื้นที่นะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็พบที่อำเภอฝางอำเภอชัยปราการอำเภอเชียงดาวเวียงแหงพร้าวดอยสะเก็ดอำเภอเมืองเชียงใหม่สันป่าตองเสมิงแม่วางจอมทองดอยหล่อขออภัยนะครับจอมทองดอยเต่าอมก๋อยแม่ออนแม่แจ่มแม่อายฮอดสันทรายและก็สันกำแพงนะครับส่วนในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับก็พบที่อำเภอเมืองลำพูนอำเภอป่าซางบ้านโฮ่งแม่ทาทุ่งหัวช้างหลีและก็บ้านทินะครับนี่ก็เป็นการติดตามเรื่องของกลุ่มฝนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดลำพูนนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่มีการติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันไปแล้วนะครับช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของค่าฝุ่นควันแล้วก็ PM 2.5 กันนะครับซึ่งในช่วงนี้หลายๆพื้นที่นะครับก็มีฝนที่ตกลงมานะครับก็ทำให้ค่าฝุ่นนั้นลดลงนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับค่าฝุ่นควันแล้วก็ PM 2.5 ก็อยู่ในระดับคุณภาพดีมากไปจนถึงคุณภาพดีนะครับในส่วนของการติดตามเรื่องของฝุ่นควันแล้วก็ PM 2.5 นะครับในส่วนของทางอำเภอเสมิงนะครับก็ได้มีการจัดตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่และก็อาสาสมัครดับไฟป่าแล้วก็มีการเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 นะครับซึ่งทางอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการจัดบริการคลินิกเวชกรรมมีการตรวจคัดกรองสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและก็ประชาชนในพื้นที่โดยผลการตรวจสุขภาพทุกคนอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับทางด้านของนายสิริพงษ์นำพาในอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางอำเภอเสมิงร่วมกับหน่วยงานด้านการป้องกันไฟป่าและสาธารณสุขก็ได้มีการจัดกิจกรรมบริการคลินิกเวชกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่ารวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 นะครับเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ที่หอประชุมอำเภอเสมิงโดยมีเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติขุนขานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเสมิงสถานีควบคุมไฟป่าขุนขานเสมิงสมาชิกอส. อำเภอเสมิงอาสาดับไฟป่าและราษฎรในพื้นที่เข้ารับการตรวจสุขภาพโดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลเสมิงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสมิงและก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดความดันโลหิตซักประวัติและก็คัดกรองสุขภาพตรวจสมรรถะตรวจสมรรถนะปอดตรวจสมรรถนะการได้ยินการพบแพทย์รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและก็ดูแลตนเองจากผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการตรวจสุขภาพนะครับผู้ที่ปฏิบัติงานนะครับดับไฟป่านะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับ ในส่วนของทางเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการส่งเสริมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเกษตรกรหยุดเผาสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะครับซึ่งทางด้านของนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ที่ช่วยทั้งรายได้และสิ่งแวดล้อมในโครงการส่งเสริมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5 ตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษใบไม้ใบตองตึงหรือใบของต้นพลวงที่มีอยู่อย่างมากมายในพื้นที่นำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากขยะสู่งานศิลป์เป็นผลิตภัณฑ์จานใบไม้โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้อำเภอแม่ริมเป็นการเพิ่มมูลค่าใบไม้เป็นภาชนะรักโลกโล่รางวัลสมุดจดบันทึกป้ายตราสัญลักษณ์นอกจากนี้นะครับก็มีนวัตกรรมปุ๋ยหมักการผลิตปุ๋ยหมักและวัสดุปลูกจากเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อที่จะลดการเผาในที่โล่งซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักในปัญหา PM 2.5 และก็ตลาดสีเขียวการฝึกอบรมด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อให้ชุมชนนั้นสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการส่งเสริมในเรื่องของการแปรรูปเรื่องของใบไม้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะครับมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะลดการเผาในพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับไปติดตามเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 ตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569กันนะครับ
1: ช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านท่านกำลังติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กับผมฉลาดกัตยัตผู้ดำเนินรายการครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่องโดยได้มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ลดผลกระทบต่อสุขภาพและสร้างอากาศที่ยั่งยืนภายใต้การขับเคลื่อนของมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนงบประมาณในพื้นที่เสี่ยงใน24อำเภอสำหรับการลาดตระเวนเฝ้าระวังการจัดทำแนวป้องกันไฟและการดูแลสวัสดิการของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานรวมถึงจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กำลังพลที่เข้ามาสนับสนุนภารกิจในพื้นที่ขณะเดียวกันนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงใช้มาตรการควบคุมการเผาอย่างเข้มงวดพร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผาในพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรและพื้นที่โล่งรวมทั้งนำเทคโนโลยีเช่นโดรนตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงมาใช้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการลงพื้นที่เชิงรุกดูแลสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจผ่านกิจกรรมรณรงค์เชียงใหม่ไม่เผาและอสม.เคาะประตูบ้านสู้ฝุ่น PM 2.5 วันนี้รายการเชียงใหม่ฟ้าใสในช่วงฟ้าใสไร้มลพิษ จะพาทุกท่านไปพูดคุยถึงมาตรการและแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่และการสร้างความร่วมมือการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่เพื่อร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่อากาศสดใสและปลอดภัยยิ่งขึ้นติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
1: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
3: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz
0: กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันอย่างต่อเนื่องโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันเพื่อที่จะติดตามการดำเนินงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงโดยที่ประชุมก็ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิในช่วงต้นปี2569ดังนี้นะครับได้มีการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานปกครองอำเภอ24อำเภอยกเว้นอำเภอสารภีเป็นเงิน 10,178,000 บาทเพื่อเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำหมู่บ้านแนวป้องกันไฟและการลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกันการเผาในพื้นที่เสี่ยงจำนวน727หมู่บ้านรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและบูรณาการการปฏิบัติกับหมู่บ้านได้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 92,000 บาทสำหรับการรวบรวมและจัดการข้อมูลจากสำนักงานปกครองอำเภอเพื่อใช้ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการดับไฟป่าและเหตุภัยพิบัติได้แก่เงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต1รายก็คือนายบุญมาผ้าแดงจำนวน 50,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนายอุดมเมธีกนกและนายไตรภพสุพนาลัยคนละ 10,000 บาททำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กำลังพลอาสารักษาดินแดนจาก14จังหวัดจำนวน619นายที่มาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เชียงใหม่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและความมั่นคงในการปฏิบัติงานซึ่งที่ผ่านมานะครับทางมูลนิธิได้มีการสนับสนุนงบประมาณให้พื้นที่เสี่ยงในหลายอำเภอสำหรับการลาดตระเวนเฝ้าระวังและจัดทำแนวป้องกันไฟรวมทั้งการดูแลสวัสดิการและประกันอุบัติเหตุให้กับกำลังพลและอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานขณะเดียวกันนะครับทุกภาคส่วนในพื้นที่ยังคงบูรณาการร่วมกันควบคุมสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิดล่าสุดอำเภอแม่วางก็สามารถควบคุมไฟป่าบริเวณดอยกู่ได้อย่างรวดเร็วหลังตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่พร้อมเร่งทำแนวกันไฟควบคุมสถานการณ์ได้สำเร็จด้านอุทยานแห่งชาติออบขานก็ยังเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง โดยใช้โดรนตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและติดตามผู้ต้องสงสัยลักลอบเผาป่าก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำสำหรับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางแม้การระบายอากาศบางช่วงยังอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีแต่ก็มีโอกาสเกิดฝนช่วยลดการสะสมของฝุ่นละอองทางนี้ก็ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเผาในที่โล่งและติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันดูแลอากาศสะอาดและลดปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืนนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับ
1: ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 kHz
0: กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับท่านผู้ฟังครับจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 อย่างเข้มข้นโดยได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนนะครับเพื่อที่จะร่วมกันลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการออกประกาศมาตรการควบคุมการเผาในทุกพื้นที่โดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง31พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มักเกิดปัญหาหมอกควันจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องดำเนินการเผาสามารถที่จะลงทะเบียนขออนุญาตผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คตามขั้นตอนที่กำหนดโดยผู้ฝ่าฝืนลักลอบเผาในพื้นที่ห้ามเผาก็จะมีโทษทั้งจำคุกหรือปรับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมายนะครับนอกจากนี้นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการเฝ้าระวังและก็ตรวจสอบการเผาในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดการเผาในพื้นที่โล่งและส่งเสริมวิธีการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นการถ่ายกรบตอซังการทำปุ๋ยหมักหรือการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆนะครับหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดก็สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053112808หรือสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในส่วนของทางรัฐบาลนะครับก็ได้มีการเตือนห้ามลักลอบเผาในพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรและพื้นที่โล่งมีโทษหนักทั้งจำและปรับสูงสุด20ปีปรับ2ล้านบาทโดยรัฐบาลก็ได้มีการสั่งการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับใช้มาตรการทางกฎหมายการควบคุมการเผาในที่โล่งและเขตควบคุมการเผาอย่างเคร่งครัดการลักลอบเผาในพื้นที่ป่าพื้นที่เกษตรและที่โล่งก็มีโทษทั้งปรับและจำคุกหรือว่าทั้งจำทั้งปรับดังนี้การเผาในพื้นที่ตนเองในพื้นที่สาธารณะทั่วไปจนเกิดเหตุรำคาญเช่นการเผาขยะมูลฝอยเผาสิ่งต่างๆกลางแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีอำนาจออกคำสั่งให้ระงับเหตุรำคาญดังกล่าวหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีความผิดตามพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับการเผาในพื้นที่ข้างทางหรือถนนภายในระยะห่างไม่เกิน500เมตรจากทางเดินรถเป็นเหตุให้เกิดควันหรือว่าสิ่งอื่นใดที่ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่การจราจรในทางเดินรถก็มีความผิดตามพรบ.จราจรทางบกพ.ศ. 2522ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมเช่นการเผาไร่อ้อยเผาตอซางข้าวหรือเผาในที่โล่งจนน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นและทรัพย์ของผู้อื่นก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา220 ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับการเผาในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติหรือในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 4-20 ปีปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 2 ล้านบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับการเผาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติผู้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทในกรณีบุคคลใดเผาป่าเป็นเนื้อที่เกินกว่า25ไร่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 4-20 ปีและปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 2 ล้านบาทก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเกษตรกรให้ความร่วมมือห้ามเผาเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM 2.5ซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบทั้งเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและส่งผลเสียต่อสุขภาพของหลายระบบด้วยหากพบเห็นการเผาป่าเผาขยะหรือเผาในที่โล่งแจ้งได้ทันทีที่สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784สายด่วนกรมอุทยาน1362ศูนย์ดำรงธรรม1567หรือตำรวจ1599ตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะช่วยกันนะครับลดฝุ่น PM 2.5 และการลักลอบเผาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหากพบเห็นไฟป่ารุนแรงก็สามารถที่จะแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้พบไฟรุนแรงแจ้งได้ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์0531128088ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่สายด่วน191ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์0532320190ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่โทรศัพท์0819514521สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1โทรศัพท์0520817585สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16โทรศัพท์0532761100สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สายด่วน1584กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสายด่วน1310นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับที่ออกมาเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของการเผาในพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับ
4: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่0531128088หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
1: ช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz
0: กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางสคร.1เชียงใหม่ก็ได้มีการเตือนในเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อโรคหัวใจและก็หลอดเลือดทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังส่งผลให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและก็ลิ่มเลือดอุดตันด้วยนะครับซึ่งทางแพทย์หญิงสวนีวิบูลสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยถึงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ส่งผลกระทบแต่แค่ระบบทางเดินหายใจเท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีนัยยะสำคัญไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสฝุ่นในระยะสั้นหรือระยะยาวต่างเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโรคหลอดเลือดสมองภาวะหัวใจล้มเหลวและหัวใจเต้นผิดจังหวะซึ่งกลไกที่ทำให้ฝุ่น PM 2.5 ทำอันตรายต่อหัวใจและหลอดเลือดซับซ้อนและรุนแรงก็คืออนูที่เล็กละเอียดของฝุ่นจนขนจมูกไม่สามารถที่จะกรองได้โดยความน่ากลัวของ PM 2.5 เมื่อหลุดเข้าไปถึงลมปอดมักจะสามารถที่จะแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดก่อให้เกิดกระตุ้นการอักเสบในระบบร่างกายและภาวะเครียดในเซลล์ซึ่งเข้าไปทำลายเซลล์ผนังหลอดเลือดโดยตรงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อหลอดเลือดส่งผลให้การควบคุมความดันเลือดผิดปกติเร่งการติดตันของหลอดเลือดและกระตุ้นให้เลือดแข็งตัวง่ายจนเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดจนนำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรืออัมพฤกษ์อัมพาตจากหลอดเลือดสมองตีบได้ในที่สุดนอกจากนี้นะครับก็ยังส่งผลกระทบต่อระบบประสาทอัตโนมัติทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติได้กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็คือผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวเดิมเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวานรวมถึงคนที่ใช้ชีวิตในเมืองที่มีความหนาแน่นของมลพิษสูงเพราะร่างกายของคนกลุ่มนี้จะไวต่อการกระตุ้นของฝุ่นมากกว่าคนทั่วไปหลายเท่าส่วนทางด้านจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงเดินหน้าดูแลประชาชนและป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่อายและอำเภอสันกำแพงที่มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนลงพื้นที่เชิงรุกการดูแลสุขภาพประชาชนถึงชุมชนอำเภอแม่อายนะครับก็ได้ร่วมกับโรงพยาบาลแม่อายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.จัดกิจกรรมอสม.เคาะประตูบ้านสู้ฝุ่น PM 2.5 รณรงค์ตามนโยบายเชียงใหม่ไม่เผาและขอความร่วมมือประชาชนงดเผาในที่โล่งพร้อมลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจรวมถึงการแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในช่วงที่ค่าฝุ่นสูงอย่างต่อเนื่องขณะที่อำเภอสันกำแพงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ก็ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเสี่ยงพร้อมแจกหน้ากาก N95 และให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพการป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งการติดตามอาการผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงเน้นย้ำความร่วมมือทุกภาคส่วนในการลดการเผาในที่โล่งติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและร่วมกันดูแลสุขภาพของประชาชนเพื่อสร้างอากาศสะอาดและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับ
1: ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น. ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz
0: กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาหมอกควันไฟป่าและก็ PM 2.5 นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจรวมถึงสิ่งแวดล้อมการแก้ไขปัญหานี้นะครับจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ พื่อร่วมกันนะครับลดแหล่งกำเนิดฝุ่นปรับปรุงคุณภาพอากาศและสร้างแนวทางที่ยั่งยืนในการป้องกันและลดผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 โดยแนวทางสำคัญประกอบไปด้วยการลดการเผาการจัดการจราจรการควบคุมมลพิษอุตสาหกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการให้ความรู้แก่ประชาชนการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังไปจนถึงความร่วมมือระดับประเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการมีอากาศที่สะอาดปลอดภัยและยั่งยืนสำหรับทุกคนในสังคมดังนี้การลดแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ก็จะมีการควบคุมการเผาในที่โล่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดห้ามการเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะในช่วงที่ฤดูมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดฝุ่น PM 2.5 และการส่งเสริมการทำเกษตรแบบปลอดการเผาการจัดการจราจรนะครับก็มีการปรับปรุงระบบการจราจรลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและรถยนต์ไฟฟ้าควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันปรับปรุงคุณภาพน้ำมันให้มีปริมาณกรรมฐานต่ำเพื่อที่จะลดการปล่อยฝุ่น PM 2.5 จากรถยนต์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับการปลูกป่าการปลูกป่าเพิ่มเติมในบริเวณต่างๆโดยเฉพาะในเขตเมืองและพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อช่วยดูดซับฝุ่น PM 2.5 และมลพิษอื่นๆในอากาศการสร้างสวนสาธารณะสร้างสวนสาธารณะในเขตเมืองเพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่พักผ่อนและออกกำลังกายและช่วยลดความหนาแน่นของฝุ่น PM 2.5 ในอากาศด้วยนะครับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการให้ความรู้ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอันตรายของฝุ่น PM 2.5 และวิธีการป้องกันตนเองการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เช่นลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลประหยัดพลังงานและปลูกต้นไม้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนนะครับมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับฝุ่น PM 2.5 การบังคับใช้กฎหมายนะครับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับฝุ่น PM 2.5 อย่างเคร่งครัดเช่นกฎหมายควบคุมการเผาในที่โล่งกฎหมายควบคุมมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและกฎหมายจราจรการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยและครอบคลุมประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฝุ่น PM 2.5 การติดตามคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์และประสิทธิภาพของมาตรการต่างๆการประเมินผลของมาตรการต่างๆที่นำมาใช้เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากหมอกควันข้ามพรมแดนซึ่งการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกคนการมีส่วนร่วมของทุกคนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การแก้ไขปัญหานี้ประสบความสำเร็จและก็ยั่งยืนด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับ
1: ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 KHz
0: กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษนะครับท่านผู้ฟังครับการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกคนจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงเดินหน้าดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์อย่างเข้มข้นทั้งการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายการดูแลสุขภาพประชาชนและการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือ การมีอากาศสะอาดปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืนและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดการเผาในที่โล่งลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นควันติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะทุกการร่วมมือของประชาชนก็คือพลังสำคัญในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และปกป้องสุขภาพของคนเชียงใหม่และคนไทยทุกคนต่อไปช่วงเวลาของรายการเชียงใหม่ฟ้าใสช่วงฟ้าใสไร้มลพิษสำหรับวันนี้หมดลงเพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้ตามวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดี

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรียกเลิกภารกิจลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อเดินทางไปจังหวัดระนองติดตามคดีสินค้าหนีภาษีกว่า50ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียกเลิกภารกิจลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเพื่อเดินทางไปจังหวัดระนองติดตามคดีสินค้าหนีภาษีกว่า50ล้านบาท
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยกเลิกภารกิจลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมตำบลกระรุนอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากมีภารกิจสำคัญในการเดินทางไปยังจังหวัดระนองโดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดร่วมแถลงข่าวกรณีการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่ากว่า50ล้านบาทซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานของกองทัพเรือภาคที่4และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดระนองทีนี้ภารกิจดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงและการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคใต้โดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันผลประโยชน์ของประเทศอย่างไรก็ตามในส่วนของการแก้ไขปัญหาพื้นที่สาธารณะและการจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อคืนสิทธิการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะให้กับประชาชนและดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนต่อไปนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่46โดยกรมฐานราบที่151จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
9: พันเอกทรงเดชสุขนุ้ยผู้บังคับการกรมฐานราบที่151พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของพร้อมติดตามการปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟไหม้ป่าพุป่าเจาะพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสซึ่งเกิดไฟไหม้มาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดไฟได้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างแล้ว850ไร่เป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสากลบาเจาะและขณะนี้อยู่ห่างจากป่าไม้สมบูรณ์พื้นที่อนุรักษ์ป่าพลุบาเจาะประมาณ150เมตรและยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่สวนปาล์มและสวนยางพาราของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างเฝ้าระวังป้องกันการปะทุซ้ำเนื่องจากยังคงพบจุดความร้อนในพื้นที่พันเอกทรงเดชกล่าวว่าศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่46 ดยกรมฐานราบที่151ได้จัดกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวัดนราธิวาสในการควบคุมและดับไฟป่าอย่างต่อเนื่องตลอดจนเฝ้าระวังและป้องกันการปะทุซ้ำของไฟในพื้นที่ปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมทรัพยากรน้ำเร่งแก้ปัญหาน้ำในแม่น้ำกกมีสารปนเปื้อนเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมให้เร่งติดตามสถานการณ์มลพิษข้ามพรมแดนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำโรคและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมทางด้านน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะปัญหามลพิษข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่ของภาคเหนือจึงได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
6: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
10: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
9: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
10: ราชินีจงเป็นอมตะ ราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพยาค่ะ
9: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
11: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
0: ์จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
12: สิบห้าปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข

0: สวัสดีทุกท่านนะเจ้าที่กำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวอปมช.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าเฮาปะกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลานี้เจ้า 16:00 น.โดยประมาณถึง 17:00 น.กับหมู่เฮาทีมงานอปมช.จังหวัดเชียงใหม่เจ้าวันนี้นอกเหนือจากจะมีน้องยุจารวรรณขยันอปมช.จากอำเภอหางดงทำหน้าที่ดำเนินรายการแฮมเช่นเคยนะเจ้ายังมีทีมงานของเฮายังอยู่ครบครันอาจจะขาดไปแค่หนึ่งท่านเท่านั้นวันนี้มีไผ่พ่องเจิญแนะนำตัวได้เลยเจ้า
1: เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าตุลากิตติกุลแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: ค่ะถั่วเจ้าพุนทองครับอปมช.จากอำเภอสันทรายครับผม
0: เจ้าวันนี้ถึงแม้ว่าจะมากันสามคนก่อนนะเจ้าเพราะว่าป้าต้อมยังอยู่ในช่วงของการรักษาตัวอยู่นะเจ้าก็มาเป็นอย่างยังมีข่าวสารแล้วเฮาก็จะทำหน้าที่เล่าเรื่องราวข่าวสารนั้นแทนป้าต้อมในช่วงนี้ไปก่อน
2: ช่วงนี้เขาจะคิดว่าป้าต้อมไปจำศีลเป็นกบจำศีลนี่เน
1: า
2: ะจำ
1: เป็น
2: เออพักก่อนเออพักก่อนโอ้รู้สึกแบบจะหักโหมเหลือเกิน
0: Around the world
2: Around the world เหลือเกินไปนู่นไปนี่โอ้ขนาดว่าเขาเองเนี่ยแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยเขามีความรู้สึกไอ้การนั่งรถนั่งหลานนี่มัน
1: ทรมานนะ
2: เนาะทรมาน
1: ม
2: ัน
1: ไกล
2: ไ
1: ม่ไกลนี
2: ่อย่างข้าพเจ้าจะไปสิงห์บุรีนะเขาไปหาเสือเท่านี่นะนั่งรถ11ชั่วโมงนะมันจะว่าง่ายนะแล้วจะต้องต่อรถน้อยรถเล็กรถตุ๊กแท็กเข้าไปแฮม
0: เ
2: นี่ยมันก่อนใจเวลาเมินนอนแล้วกว่าจะถึงจะขึ้นเครื่องไปงอมาได้แบบมีสนามบินกับเพิ่นนี่เน
0: า
2: ะ
0: ก็ต้องนั่งรถปิ๊กมาอยู่ดี
2: เออก็นั่งรถปิ๊กมาอยู่ดีนะครับ
0: เจ้า
2: ก็ยังคิดไว้ว่าเออขึ้นเครื่องไปแล้วไปโดดร่มลงข้างไหนลงหลังคาบ้านนั่นนะ
0: อ
2: ้
0: าวเน
2: อ
0: ะอันติดอยู่ยอดไม้เนี่ยบรรทัดสีลงมาเนอะ
2: เออนั่นนะ
0: เจ้าสำหรับข่าวสารในวันนี้หลังจากที่ตะวันเฮาก็อู้จากันไปในเรื่องของโครงการของรัฐบาลที่จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเฮาเนาะ
2: ย้อนสักหน่อยย้อนสักหน่อย
0: เจ้าเดี๋ยวเผื่อบางท่านแต่ว่านี่บัตร
2: น
0: ได้ฟังสักคำเจ้าวันนี้ก็เฮายังอู้ถึงในส่วนของการเตรียมนะเจ้าในส่วนของการจะลงทะเบียนเนาะในเรื่องของเศรษฐกิจปฐมโครงการที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจของเฮา2โครงการด้วยกันนะเจ้าอันแรกก็คือในส่วนของโครงการคนละครึ่งเดิมนะเจ้าแล้วก็อันนึงก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งราษฎร์แต่ตอนนี้เป็นเอามาอยู่รวมกันแล้วห้องเป็น1โครงการแต่ว่ามี2อย่างอยู่ด้วยกันก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเจ้าเจ้าอันนี้ก็มีในเรื่องของโครงการคนละครึ่งพลัสนะเจ้าซึ่งมารวมอยู่ในไทยช่วยไทยพลัสก็คือชื่อเดียวกันละตอนนี้เนาะเจ้าเป็นโครงการที่รัฐจะช่วยจ่ายนะเจ้า 60% แล้วก็ผู้ใช้นะเจ้าผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้จ่ายแหม60 40% รัฐจ่าย60เขาจ่าย40นะเจ้าซึ่งเปิ้นบอกว่าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเริ่มลงทะเบียนเปิ้นคาดว่าวันที่25พฤษภาคม2569ที่จะถึงนี้นะเจ้าโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็คือคุณเอกนิติทันประภาสนะเจ้าก็ได้บอกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอ2มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในที่ประชุมครม.นะเจ้าหรือว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในวันที่19พฤษภาคม2569นี้นะเจ้าโดยมีการวางเป้าหมายการเปิดลงทะเบียนพร้อมกันนะเจ้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปนะเจ้าแล้วก็เพื่อที่จะได้เริ่มใช้นะเจ้าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้นะเจ้าในวันที่1มิถุนายน2569นะเจ้าซึ่งโครงการคนละครึ่งพลัสนะเจ้าก็คือรัฐช่วยจ่าย60นะเจ้าเพื่อเป็นการยกมาตรการช่วยเหลือลดค่าของชีพด้วยเงื่อนไขใหม่ที่จูงใจกว่าเดิมนะเจ้าด้วยวงเงินรวม 4,000 บาทซึ่งก็จะแบ่งเฮ้อนะเจ้าเฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาทเป็นจำนวน4เดือนด้วยกันนะเจ้าสัดส่วนของการสนับสนุนก็คือรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% นะเจ้าผ่านโครงการนี้นะเจ้าแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ก็จ่ายเองแถม 40% นะเจ้าระยะเวลาของการลงทะเบียนก็คือเริ่มวันที่25พฤษภาคมนะเจ้าจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วก็เปิดให้ใช้งานจริงในวันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะเจ้าสำหรับจำนวนสิทธิ์ที่เปิ้นเฮ้อในส่วนของคนละครึ่งพลัสหรือว่าในชื่อใหม่ก็คือไทยช่วยไทยพลัสนี้จำนวน30ล้านสิทธิ์นะเจ้าแล้วก็โครงการที่2ซึ่งต่อมาก็มีคนสนใจแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามนะเจ้าในเรื่องของโครงการเติมเงิน

0: ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าซึ่งเปิ้นก็คาดว่าจะเปิดรับลงทะเบียนเป็นระยะเวลา1เดือนตอนนี้อยู่ในระหว่างที่จะกำหนดในส่วนของเงื่อนไขหรือว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะต้องได้รับในเรื่องของการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการของรัฐนะเจ้าซึ่งสิทธิประโยชน์ของการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าก็คือจะเป็นการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแถม700บาทต่อเดือนจากเดิมผู้ที่ถือบัตรเดิมนะเจ้าได้รับสิทธิ์แล้วนะเจ้าเป็นการเติมเงินเข้าในบัตรเดือนละ300จากรัฐบาลนะเจ้าแต่ว่าถ้าหากว่าเข้าร่วมโครงการในครั้งใหม่นี้ที่เปิ้นกำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยนะเจ้าก็จะเพิ่มเพิ่มแถม700บาทรวมเป็น 1,000 บาทนะเจ้านาน4เดือนก็คือจะได้รับ 4,000 บาทเหมือนกันเจ้าแต่ว่าแบ่งเป็นเดือนละ 1,000 บาท4เดือนนะเจ้าสำหรับเงื่อนไขก็คือกลุ่มนี้เป็นการเติมเงินเข้าบัตรเพื่อใช้จ่าย 100% นะเจ้าก็จะมาเหมือนกับรูปแบบการใช้จ่ายของคนละครึ่งนะเจ้าก็คือ 60-40 นะเจ้าสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ท่านใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะเจ้าปัจจุบันนั้นมีตัวเลขอยู่ประมาณอยู่ที่ 13.2 ล้านรายนะเจ้าซึ่งก็ลดลงเล็กน้อยจากเดิมก็คือ 13.4 ล้านรายจากว่ามีการคัดกรองผู้ที่เป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและก็เป็นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะเจ้านี่ก็หักออกตอนนี้เหลืออยู่ 13.2 ล้านรายนะเจ้าโดยรัฐบาลนั้นก็มันบอกว่ามุ่งเป้าเพื่อความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่เดือดร้อนตัวจริงอย่างรวดเร็วที่สุดผ่านช่องทางบอกว่าจะเป็นช่องทางดิจิตอลทั้งแอปเป่าตังแล้วก็ช่องทางเสริมอื่นๆที่กำลังจะพิจารณาเพิ่มเติมตัว
1: นะเอาง่ายอย่างลงยุ้ยอู้ในกองทุนจบสิ้นกระบวนความแล้วนะครับค่อนข้างที่จะครบถ้วนหมดเน
0: า
1: ะยังค้างอยู่แค่ร้านค้านะร้านค้าตะหงฟ้าอย่างมูเนี้ยก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเช่นเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือพี่น้องประชาชนที่รากของชุมชาติแล้วก็ของสถานีวิทยุของเรานะครับไปลงแอปเป่าตังไว้ก่อนถ้าใครแบบถ้าใครมีท่าตังเอาลงไว้ก่อนเลยประเทศนี้เพราะว่ามันบ่าหายไปไหนหรอกครับมันเป็นของเรา
2: ลงแอปไปก่อน
1: ลงแอปไว้ก่อนเอาสตังเข้าเลยก็ได้ถ้ามีตังนะ
0: รอไว้ก่อน
1: รอไว้ก่อนเลยเงี้ยประมาณน
2: ี้มันเคยมี
1: แต่ของชุมชาติมี
2: แล้วเคยพลาดเนอะบางคนไม่ได้ลงแอปเป่าตังไว้อ่ะแล้วก็เขาที่แล้วก็เลยพลาดไม่ได้สัก
1: ครั้งแน่เพราะฉะนั้นคือสิ่งแรกที่เราทำได้มันต้องรอถึงวันที่15เนี่ยคือลงแอปเป่าตังไว้ก่อนเลยเป็นของเราไว้ก่อนเลย
0: เจ้า
1: อี้อู้กันง่ายๆครับพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านอันดับแรกนะอย่างที่น้องยุ้ยบอกนะตะก่อนเนี่ยเขาได้คนละกึ่งรัฐบาลออกกึ่งนึง50-50แล้วมาออกกึ่งนึงเขาออกกึ่งนึงเวลาไปซื้อครัวนะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวชามละ40บาทเขาจ่าย30บาทรัฐบาลจ่ายถึง30บาทตะก่อนนะแต่บัดเดี๋ยวนี้รัฐบาลจ่ายถึง60กับ40เขาจ่ายแค่40บาท
2: ก
0: ิน
2: ก๋วยเตี๋ยว
1: สมมติว่าสมมติเขาเสี่ยงไป100นะรัฐบาลจ่ายถึง60เขาจ่าย40สมมติว่าเขา50บาทสมมติว่า50บาทรัฐบาลจ่ายถึง 60% เขาจ่าย 30% นะครับเพราะฉะนั้นก็ตามสัดส่วนของมันเน
2: า
1: ะ
2: เ
1: ขาจ่าย 40% ขอโทษแต่ว่าคนที่จะเมาหัวก็คืออาจจะเป็นเจ้าของร้านเนาะเพราะว่ามันจะต้องมีการคิดเน
2: า
1: ะ
2: ว่า
1: จ
2: ะต้องจ่ายเท่าไหร่ไม่ใช่คนละครึ่งไง
1: แม่นครับถูกต้อง
2: แต่ว่ามันอู้ง่ายว่ารัฐเนี่ยจ่ายขึ้นมากกว่าเก่า
0: เจ้าแม่นเจ้าแต่น้องคิดว่าทางรัฐบาลก็คงจะมีแอปพลิเคชันแถมอันนึงอาจจะเป็นเป๋าตุงเน
1: า
0: ะของร้านค้าเ
1: นาะซึ่งเขาก
0: ระบวนการก็จะมีนั่นละแม่
1: ใช่ครับใช่
0: เจ้า
1: ก็จะบอกแล้วว่าจะต้องได้จ่ายเท่าใดนะครับก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ลดค่าครองชีพของเราตัว
0: เจ้า
1: อันที่สองก็คือบัตรคนจนบัตรคนจนเอาง่ายๆเนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละบัตรคนจนเรียกง่ายๆเนาะ50ตะกอนนี้เขาได้300บาทถูกต้องครับ
0: 300
1: บาท
0: ต่อเดือนเจ้า
1: ต่อเดือนได้ทุกคนเลยนะละ300นี่ก็ไปจับจ่ายใช้สอยซ
0: ื
1: ้อร้านสวัสดิการซื้ออย่างก็แล้วแต่เนาะนะครับบอกว่าจะเป็นธงฟ้าบอกว่าจะเป็นร้านอย่างก็
2: สะดวกซื้อไม่ได้นะ
1: อาจารย์ไม่ได้ร้านเนี่ยขอ
2: ร้านที่เปิ้น
0: รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีหน้าบัตรหน้าร้านเลยจ้าว
1: เนาะนะครับได้แค่300แต่งวดเนี้ยเปิ้นจะฮึเป็น 1,000 บาทเท่ากับเพิ่มไปแห่ม700ก
0: ็
1: จะเป็น 1,000 บาทใน 1,000 บาทเนี่ยอันพี่น้องประชาชนไปต้องออกอย่างสักอย่างเลยก็ใจได้ไปเลย 1,000 บาทนะครับตลอดระยะเวลาทั้งหมด4เดือน4เดือนเท่ากับท่านจะได้เงิน
0: 4,000 บาท
1: บัตรคนจนนี่นะ 4,000 บาท4เดือนก็เท่ากับได้ 4,000 บาทเท่ากับของไทยช่วยไทยพั
0: ฒ
1: น์นะครับแต่ว่าไทยช่วยไทยพัฒน์ท่านจะต้องเอาสตางค์เข้าในแอปเป๋าตังค
0: ์
1: นะครับแต่ว่าบัตรคนจน
2: เดือนละ 1,000
0: เมื่อใช่แล้วครับ4เดือนเหมือนกัน
1: ถ้าใช้หมด 1,000 บาทก็ต้องรอไปแถมเดือนนึงนะครับไม่ใช่ว่าใช้เดือนเดียว 4,000 บาทหมดเลยไม่ใช่นะคร
0: ับ
1: นะครับ
0: เจ้าแต่ว่า
2: ก็แบ่งใจ
0: น้องยุ้ยมีข้อที่เราต้องสังเกตแล้วก็อาจจะต้องปรับปรุงหน่อยเพราะว่าคาดว่ามันน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นแน่ๆก็คือว่าบางท่านที่ ลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเจ้าส่วนใหญ่ท่านก็จะเป็นผู้ที่มีแอปพลิเคชันของกรุงไทยตัวธนาคารกรุงไทยนะเจ้า
1: แม่นคร
0: ับ นุ้ยเคยตอนนี้ก็กำลังเจอเพราะว่าเวลาที่ธนาคารกรุงไทยก็มีการแอปเปิ้ลทำว่าอัปเดตแอปพลิเคชันของเปิ้ลที่ให้บริการฝากความบนมือถือทำธุรกรรมบนมือถือของธนาคารกรุงไทยเนี่ยมันจะไปพ่วงกระเป๋าตัง
1: ค
0: ์พอสมมติว่าเขาไม่ได้อัปเดตสะเตือนเนี่ยกรุงไทยใจไม่ได้เป่าตังก็มีผลเหมือนกันท่านก็จะต้องลบแอปพลิเคชันแล้วก็ลงใหม
1: ่อ่
0: าเพราะฉะนั้นตรวจสอบตัวละกัน
1: ตรวจสอบก่อนเลยนะตรวจสอบก่อนเลยโดยเฉพาะคนที่โอนสตางค์นักประเดี๋ยวนี้นะของกรุงไทยต้องบอกอย่างนี้บางคนเนี่ยต้องได้สแกนหน้านะแต่ละครั้งนะถ้าเงินนักๆนี่นะเพื่อจะขอสแกนหน้าเลยเพื่อป้องกันการมิจฉาชีพต่างๆนะคร
0: ับ
1: เพราะฉะนั้นก็ลองดูอ่ะเนาะมันเสียหายเขาโอนเงินเข้าบัญชีนั้นโอนกลับมาบัญชีนี้โอนไปบัญชีนั้นโอนกลับบัญชีนี
0: ้
1: เพื่อที่จะอัปเดตอัปเดตแอปพลิเคชันของธนาคารแต่ละธนาคาร
0: ไม่ใช่เกิดเลยเป็นข้อสังเกตว่าสำหรับใครที่เคยมีตึงแอปของกรุงไทยอยู่ในเครื่องแล้วแล้วก็มีแอปของเป่าตังแล้วก็เขามีแอปละมาเป็นยังแต่บางทีเนี่ยมันถึงเวลาที่มันอัปเดตเนี่ยมันก็จะมาทำงานตามที
1: ่ลองเปิดดูก็ได้ถ้าเข้าลงแล้วเนี่ยลองเปิดดูเข้าดูมันจะปกติหรอถ้าเกิดสมมติว่ามันเพิ่งอัปเดตมันจะเข้ามาได้มันจะบอกให้เราอัปก่อน
0: จะเข้าได้เพราะอัปของกรุงไทยไม่ได้อัปของเป่าตัง
1: ก็ใช้
0: ไม่ได้เหมือนกัน
1: ไปด้วยกันไม่ได
0: ้อันนี้ก็เจอกับตัวเก่านะเจ้าเพราะว่าพอกรุงไทยเพิ่งมีการอัปเดตแอปพลิเคชันของเปิ้ลเนี่ยพอเขาไปใช้กับเป๋าตังค์เนี่ยแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ก็ใช้ไปได้เหมือนกันเพราะว่ามันพ่วงกันนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าไปดูตัวว่าถ้าเกิดว่าเปิ้ลมีการอัปเดตแต่เขาบอกเคยอัปเดตเลยเนี่ยก็อัปเดตให้มันเป็นปัจจุบันก่อนเนาะเวลาไปใช้งานจริงจะได้ไม่เกิดปัญหา
1: ครับแล้วก็ผู้สูงอายุบอกว่าเนี่ยฉันเป็นผู้สูงอายุฉันกระจายได้ก่อนเนาะเพราะว่าโทรศัพท์ฉันกระจายมันจ้างอันแอปพลิเคชันเองกระจายมันได้เนาะเป็นอย่างครับนะครับเป็นอย่างถ้าเกิดสมมติว่าคนเฒ่าคนแก่ที่เปิ้ลจัดใจนะเปิ้ลต้องการที่จะใจอันโครงการไทยช่วยไทยพัดนี่นะก็เอามือถือของท่านนั่นแหละเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นสมาร์ทโฟนหมดแล
0: ้
1: วไอ้รุ่นปุ่มกดเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแล้วนะ
0: มีส่วนน้อย
1: เออส่วนน้อยมากๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแม่มีแต่เลยนะขึ้นลูกหลานเป็นคนลงเฮ
0: ้
1: อแต่ว่าแม่จะต้องเตรียมสตางค์ไว้โอนเข้าธนาคารด้วยนะโ
0: อน
1: เข
0: ้ากระเป๋าตังค์ไทยช่วยไทยพลัสน
1: ี่
0: นะ
1: ถูกต้อง
2: ลูกหลานคนนั้นนะเปิ้ลใจสิทธิ์ของเปิ้ลอยู่แล้วมันจะได
1: ้ก็ถ้าเกิดสมมติว่าเปิ้ลเลยอายุ18ไปเปิ้ลอาจจะมีของเปิ้ลแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเปิ้ลอายุต่ำกว่าจาก18ปีลงมาเนี่ยเปิ้ลสามารถเอาลงขึ้นกับคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณย่าได้หมด
0: แล้วเวลาซื้อครัวกับไปด้วยกัน
1: ไปด้วยกัน
0: เพื่อสร้างความกลมเกลียวในครอบครัว
1: ได้หลายอย่างนะเนี่ย
0: สร้างสัมพันธ์ได้
1: มีกิจกรรมทำร่วมกันไปซื้อควดด้วยกันบ่อย
0: เพราะว่าถ้าไม่มีเชิญฉันก็ใช้ไม่เป็นนะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันยุ่งยากน้องคนเฒ่าคนแก่โอ้มันยุ่งยากเลย
0: เจ้า
1: ไปลงคนจนดีกว่า
0: แต่ว่าไปลงคนจนท่านก็ต้องมั่นใจว่าท่านมีคุณสมบัติที่เข้ากับเงื่อนไขของเปิ้ล
1: ใช่เงื่อนไขแรกคือท่านจะต้องเป็นคนที่เป็นผู้มีรายได้น้อยนะมีรายได้ต่อปีบ่ถึง 100,000 บาทรวมแล้วเนี่ยบ่ถึง 100,000 บาทอ
0: ันนี้ขั้นต้นบ่ได้ที่เฮาพอจะทราบกันอยู่ว่าคนที่จะได้เกณฑ์ก็จะประมาณนี้
1: มันจะเป็นเกณฑ์ของพมจ.ด้วยเนาะนะครับคล้ายกันพม.ก็จะคิดอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกัน
0: จะเพื่อที่โครงการเนี่ยจะได้เข้าไปสู่ผู้ที่เดือดร้อนตัวจริงแล้วก็เข้าถึงได้นักที่สุดตัวนะเจ้าเปิ้ลก็จะมีการปรับในส่วนของหลักเกณฑ์อื่นๆนะเจ้าแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเป็นผู้มีรายได้น้อยเนี่ยแน่นอนละเนาะเจ
1: ้
0: าเพราะฉะนั้นก็ต้องมั่นใจว่าท่านมีคุณสมบัติเข้ากับเกณฑ์ที่เปิ้ลตั้งไว้นะเจ้าถึงจะผ่านการคัดเลือกเพื่อไปรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะเจ้า
1: แต่ว่านี่เปิ้ลถามมาอย่างนึงไม่ร
2: ู้ว่า
1: เดี๋ยวไม่หลงบอกว่าฉันยังไม่ได้อู้อย่างสักอย่างในที่อู้เนี่ยมาตรา40เนี่ย
0: แม่นแม่นแต่ว่ามีคุณยายเป็นแชมเปิ้ลของประกันสังคม
1: เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็จะย้ายเหมือนกันนะข้าพเจ้าจะลง39แล้วนะแต่ว่าเอา40ก่อน
0: เดี๋ยวก่อน33เนี่ยเขามาแยกก่อนบางคนก็จะงง33คือผู้ประกันตนในระบบตามปกติเน
1: า
0: ะ
1: 33นี่คือปกติเจ้านายไม่ใช่เจ้านายเพราะเจ้าของกิจการจ่ายครึ่งนึงนะ
0: แล้วก็
1: เขาจ่ายครึ่งนึงอันนั้นคือปกติ33
0: เจ้าเสือก็จะเป็นมาตรา39เน
1: า
0: ะบางทีออกจากงานแล้วแต่ว่ายังอยากจะเป็นผู้ประกันตนส่งต่อคนเดียว
1: แต่ว่าอยู่ได้ๆแล้วจะไปส่ง39ก็บ่ได้นะ
0: บ่ได้
1: นะมันต้องต่อส่งต่อจากที่เฮาทํางานแล้วของเรา
0: บวนการมีอันยังของเปิ้ลที่เขาจะต้องไปทำตรงนั้นก่อน
2: เปิ้ลจะฮักเป็นทุกเดือนอยู่แล้ว
0: เจ้าเจ้า
2: สามสามสามเก้านี่น้อง
0: แม่นแม่น
2: อันนั้นประกันหมายความว่ารักษาพยาบาล
0: แม่น
2: เ
0: จ้า
1: ก็แม่นถูกต้องครับ
2: ประหลวงชาติทำ
0: เจ้าเจ้า
1: แต่สี่ศูนย์
0: แต่ตอนนี้มีมาต
1: ร
0: า40เป็นจะได้แม่หลวงอธิบาย
2: มันเจ้าพี่ว่าบ่ได้รักษาพยาบาล
0: เจ้า
2: ก็คือจะได้นิสิตของที่ว่าเฮานอน
0: นอน
1: โรงพยาบาลนี่ได้ตั้งแต่
0: ที่โรงพยาบาลเจ้า
2: คือมันมีม
1: ัน
2: ม
1: ี
2: ไม่ใช่มันมีทางเลือกคือเลือก
0: เจ้าเจ้าม
2: ันมี70บาท100บาททางเลือกที่2เนาะทางเลือกแรกนี่คือ70
1: คือทางเลือกนี่คือส่ง
0: ต่อเดือน
1: มันมีสามอย่าง
0: เงินที่เราต้องนำส่งต่อเดือน
2: แม่น
1: มีเท่าไหร่ครับ
2: ต่อเดือน70บาทเป็นของทางเลือกที่1ทางเลือกที่2 100
1: บาทท
2: างเลือกที่3 300บาทพอซิตี้มันก็จะได้นับไปตามลำดับ
0: เจ้าเจ
2: ้าก็ยังเฮาอันเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะอ๋อนอนทานย
0: า
2: ก็ได้300บาท
0: 300บาทนี่สำหรับคนที่จ่ายสมทบแต่ใดจะไม่หลงเจ้า
2: สมทบนี่รู้สึกว่าจะได้เท่ากัน
0: ถ้านอนโรงพยาบาลก็คือ300บาทเท่ากัน
2: แต่ว่าที่เป็นต่างกันก็คือยังทุพพลภาพ
0: หรือว่าเสียชีวิตมันก็จะมันจะต่างกัน
2: แม่นนี่ก็จะต่างกันไปถ
0: ้
2: าจะเฮือรายละเอียดนี่มันยาวมันหนักเนอะ
0: มัน
2: มีรายละเอียดหนัก
0: เจ้า
2: แต่ว่าถ้าท่านสนใจนะท่านสามารถโหลดแอปได้ประกันสังคมมันมีแอปให้โหลดหรือท่านโทรติดต่อไปก็ได
0: ้เจ้า
1: เอาจะอีจะไปเวยๆก็ได้แม่หลวงเนาะถ้าเกิดทางเลือกที่1เนี่ย70บาทเนี่ยประสบอุบัติเหตุอันตรายเนี่ยจะได้รับ300บาทต่อวัน
0: เจ้าน
1: ะบ่เกิน30วันต่อปีนะถ้าทุพพลภาพได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อเดือนตลอดชีวิต
2: ต่อเดือน
1: ต่อเดือนตลอดชีวิต
2: แต่ถ้าว่าทางเลือกที่2ได้ก็ 1,000 ถึง 2,000
1: เท่ากันครับ
2: แต่ว่า
1: อันที่300
2: ถ้า300นี่จะได้ 1,500 ถึง 3,000
1: ตลอดชีวิตเช่นเดียวกัน
2: ใช
1: ่นะ
2: แต่ถ้าเป็นกรณีตาย
1: อันแรก7ส่ง70บาทนี้ได้ 25,000 25,000
2: ทางเลือกที่2ได้ก็ 25,000 เท่ากัน
1: ถ้าส่ง100นึงนะเนี่ยก็ได้ 25,000 เท่ากันแต่ถ้าส่ง300ตายได้ค่าทำศพเท่าใด
2: 50,000
1: 50,000 อัน70บาทเนี่ยชราภาพเนี่ยโนบ่ได้
2: ได้เจ้า
1: ถ้า100บาทชราภาพได้เท่าไหร
2: ่ได้50บาทต่อเดือน
1: 50บาทต่อเดือน
2: ก็คือ100บาทนะทั้งเรื่องที่2นะแต่ว่า70บาทนี่มันได้เนื
1: ้อ
2: แล้วก็กรณีที่ว่าถ้า300บาท
1: ได้เท่าไหร่อ่ะ
2: สงเคราะห์ได้150บาท
1: 150บาทต่อเดือ
2: นบนถึงชราภาพนะ
1: แต่ต้องจ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนขึ้นไปนะ180เดือนขึ้นไปนะว
0: ัน
1: ท่านไปเหมือนกันน้องสาวอายุครบ55ไปขอตอนแรกจะไปขอเป็นบำเหน็จเปิ้ลว่าบ่ได้ละเพราะว่าส่งมาเนี่ย180กว่าแล้วส
0: ่
1: งมา180กว่างวดแล้วมันมาได้บำเหน็จมันต้องเป็นบำนาญส
0: ุ
1: ดท้ายก็น้องก็ได้บำนาญเดือนไหนก็เกือบ 3,000 เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอย่างนี้ดีนะนะบำนาญนี่
2: เ
1: ขาได้ตลอดชีวิตได
2: ้
1: เป็นเดือนเลยครับได้ตลอดชีวิตเลยอ่ะ
2: เมื่อกี้ผู้จบว่าจะมีส่งข้อบุตรตัว
1: มีส่งข้อบุตร
2: ทางเลือกที่3เนาะ
1: ที่ส่ง300ที่ส่ง300
2: เดือนละ300
1: ได้300บาทนะจนกว่าอายุจะครบ7ปีน่ะไม่ใช่ว่าได้ตลอดไปนะ
2: แม่ม
1: ัน
2: มีเกณฑ์
1: จะได้เท่าๆไม่รอ
2: ม
1: าได้นะ
2: เ
1: พิ่มเกณฑ์ของเปิ้นอยู่นะครับถ้าท่านสนใจก็เข้าไปที่สำนักงานประกันสังคมมาตรา40ได้นะครับหรือว่าสายด่วนถ้าเกิดสงสัยมีปัญหาตั้งนานเลยก่อนโทรไปที่1506อ
2: ายุนี่เปิ้นบ่คือเกิน65เนอะ
0: เจ้าสามารถทำประกันตนมาตรา40ได้นะเจ้า
2: ใครรู้ตัวว่ายังบ่ถึง65ก็รีบไปทำตอนนี้ได้อยู
1: ่
2: แต่ถ้า65ไปแล้วปัดบ่ได้แล้ว
1: อีดีกว่าแม่หลวงตั้งบริษัทแล้วเฮาก็จะไปสมัครอยู่บริษัทแม่หลวง
0: เอา
1: แล้วก็ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกจากบริษัทมาเฮาจะมาส่งต่ออีได้ก
0: ่อนเอาเนี่ยได้ก็หาบ่ได้ก็หา
1: บ่ดีบ่ดีบ่ดีอันนี้บ่ดี
2: บ่แนะนำนะเจ้า
1: บ่แนะนำบ่แนะนำ
2: ไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมดีกว่า
1: แล้วมันก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะกว่านี้นะเน
2: า
1: ะอันนี้เฮาอู้คร่าวๆนะ
2: ม
1: ี
2: รายละเอียดน่า
0: แม่น
1: คร่าวๆครับ
0: เจ้าแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครบ่ได้ไปด้วยตัวเก้าจะโทรไปเน
1: ี่
0: ยปัญหาของประกันสังคมที่อยากซื้อปลาแบบน้อยหนึ่งก็คือขอรับสายเวยแบบน้อย
1: จ้าเมื่อก่อนเขาโทรไปนะเขาโทรไปนะ
0: เจ้าบางทีมัน
2: คนใช้บริการ
0: อาจจะเพิ่มคู่สายขึ้นน้องมันนักขึ้นน้องจ้าเพื่อที่ทันต่อการให้บริการ
1: หรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าท่านอยากจะรับสายเลยก็โทรหาแม่หลวงนุ้ยนะ
0: อาจจะได้เหมือนกัน
1: ก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าไปในแอปพลิเคชันหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของเปิ้ลเนี่ยนะมันจะมีแบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40โดยนะครับอันนี้ก็จะง่ายขึ้น
2: แล้วบางคนเนี่ย พออายุครบ60แล้วอ่ะ
0: เจ้า
2: เปิ้นลืมไปเขารับสตางค์คืน
0: อ
2: ่ะจะไปลืมนะเจ้า
0: แต่เปิ้นก็จะมีหนังสือมาเตือนเหมือนกัน
2: บางคนเปิ้นก็บ่ได้อยู่บ้านนี่อ่ะบางคนก็บ่ได้ฮับนี่เน
0: า
2: ะอันนี้ก็ฝากผ่านรายการไปแล้วกันนะเจ้าท่านไปติดต่อเลยนะไปยื่นเปิ้นจะมีแบบคำร้องขอรับเงินคืนเนื่องจากว่าเฮาอายุได้60ปีบริบูรณ
0: ์
2: เปิ้นก็จะไปคำนวณแล้วก็จะคืนต
1: าม
2: เฮา
1: หมายถึงว่ามาตรา401
2: แม่นแม่นแต่ไปเจ้ามาเตือน
0: เจ้า
2: เปิ้นคืนเงินสดไปจ่ายนะเปิ้นจะเอาเข้าบัญชีของเฮา
0: เจ้า
2: เอากระทายหน้าบุ๊กแบงค์ที่เปิ้นจะโอน
0: ให้แน่ไปตวย
2: แม่น
0: เจ้า
2: เจ้ามีนักเจ้าที่ลืมนะบางคนส่งมาลืมอ่ะ
1: แม่นแม่นบ่ได้สนใจ
2: ลืมว่าตัวเราครบ60แล้วลืมไปเอาเงินประกันสังคมคืนเนี่ย
1: วันนั้นน่ะวันนั้นก็เจอน้องคนนึงอายุเปิ้นก็ยังมาถึงจ้ะนะแต่ว่าถึงแม้ว่าอายุเฮาจะถึงมาถึงก็แล้วแต่เฮาเคยส่งมาตรา33มากี่งวดก็แล้วแต
0: ่เงินยังมีใน
1: เงินยังมีในท่านไม่ได้หายไปไหนท่านทำงานมากี่ปีกี่ปีกี่งวดก็แล้วแต่เงินของท่านยังอยู่ไม่ได้หายไปไหน
2: ท่านไปติดต่อเลย
1: ณเวลาเนี้ยมันต้องไปที่ประกันสังคมเตื้อก็ได้ถ้าอายุท่านยังมาถึง55นะ
0: อายุก็ยังบ่ไปเตื้อ
1: มาถึงเตื้อแต่ว่าเฮาสามารถเช็คได้ว่าเงินของเฮามีตาใดเฮาส่งไปกี่งวดแล้วเช็คงอดวะ
0: เช็คงอดเดี๋ยวน้องยุ้ยเองเนี่ยน้องยุ้ยก็รออยู่เหมือนกันถึง55เดี๋ยวจะไปติดต่อนะจ๊ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ทำงานเป็นบริษัทมา
1: เอาเป็นบำนาญเนาะ
0: เจ้าแล้วก็ตอนนี้ก็คือรับราชการก่อนใจสิตรงนี้ไปแต่ว่าพอเดี๋ยว55เนี่ยเงินมันก็ยังไม่ได้หายไปไหนเคยเข้าไปเช็คละแต่ก่อนนี่ก็เงินเดือนมันถูกเนาะไปได้อยู่ประมาณสัก 20,000 กว่าบาทก็ถือว่ายังเยอะอยู
1: ่เ
0: จ้าเมื่อสักเกือบ3ปีที่แล้วเจ้า
1: แต่ของสุท่านนี่ได้เยอะ
0: แม่นๆเจ้า
1: แต่ว่าส่งไปบอกครบ180เดือน180งวดก็เลยได้กลายเป็นบำเหน็จมาโดยปริยายโดยปริยายก็คือหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องไปทำเรื่องอย่างนั้นเพื่อเป็นบำเหน็จอย่างเดียวแต่คนที่ได้เป็นบำนาญเนี่ยก็มาสามารถเลือกได้นะจะเอาจะขอเป็นส่งมาแล้ว180งวดแล้วจะขอมาเป็นบำเหน็จก็ได้เพราะว่าพ.ร.บ.เปิ้นออกมาแล้วว่
0: า
1: จะต้องเป็นบำนาญแต่เปิ้นบอกว่าอย่างนี้สมมติเปิ้นบอกคนที่เลือกเป็นบำนาญนี่นะหลวกเพราะว่าอย่างนี้นะเพราะว่ากินกูเดือนอ่ะเต้าถ่านกูนะก็คิดดูสมมติเอาง่ายๆเดือน 3,000 บาทเน
0: า
1: ะถ้าสมมติว่าม
2: ันคนเฮามาแน่เนาะเกิดบังเหตุเนาะ
1: อันนั้นกับหูอันนี้กับดวงไผ่ดวงมันเตอะแล้วไปในอันนะ
2: บำนาญบำเหน็จนี่มันได้ก้อนเดียว
1: เลยก้อนเดียวแล้วหายไปเลยนะแล้วบ่มีนะไปใช้เป็นปลาแหลมเต็มเตะนี่ฮะ
0: ก็คือที่เลือกที่เหมาะกับท่านละกัน
1: เลือกที่เหมาะกันละกันถ้าได้เป็นเงินก้อนอย่างเขาแล้วนะถ้าได้เป็นเงินก้อนได้แสนปลายเกือบ 200,000 แต่เฮามาคิดว่าถ้าได้บำนาญน่ะเดือน 3,000 น่ะ3 ปีไปถึง4ปีได้ครบหมดแล้วหร
0: อ
1: นะ 200,000
2: ถ้ายังมีชีวิตอยู
1: ่แม่ให้มีชีวิตอยู่ถ้าบัดเนี้ย
0: ต้องประคับประคองตัวเขาให้มีชีวิตอยู่
1: ถ้าบัดเนี้ย
0: เจ้าก็เลือกเอาแล้วกันนะว่าอันไหนจะเหมาะกับวิถีชีวิตของท่านที่จะดำเนินต่อไป
1: แม่นครับเพราะฉะนั้นก็เข้าไปได้นะครับในเว็บไซต์ของเปิ้ลเน
0: า
1: ะนะคร
0: ับ
1: เข้าพิมพ์คำว่าประกันสังคมหรือพิมพ์คำว่า sso.go.th แค
0: ่
1: นี้เข้าไปแล้วก็เข้าสู่ระบบประกันตนก็ใช้ ID ของเราเนี่ยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเฮานี่แหละกดไปก็มันจะขึ้นในนั้นเลยนะครับเงินเหลือถ้าได้ส่งไปแล้วกี่งวดเฮาจะได้เป็นบำเหน็จก็ว่านะเฮาจะได้วางแผนการใช้เงินได้สวยเน
0: า
1: ะ
0: แม่นๆเจ้าอันนี้ก็ถือว่ามาแก้ข้อสงสัยที่คุณยายเป็นถามตะวา
1: ชัดเจนนะคุณยายนะชัดเจนนะ
0: เจ้าๆก็เดี๋ยวลองเอาไปปรับใช้แล้วลองติดต่อดูตามช่องทางที่เฮาแจ้งไว้เน
1: า
0: ะเจ้า
1: แต่ว่าต้องบอกใจอีมาตรา40เนี่ยเข้าโรงยาเนี่ยมันไม่ได้จ่ายค่ายานะค่ายามาได้นะเราต้องจ่ายคนเดียว
0: แม่น
2: ได้ก
0: ็
2: นอน
1: แต่ว่าอันอย่างก็บัตรทองเนี่ยยังใจได้อยู
0: ่
1: ในมาตราของ40
2: แม่น
1: ถูกต้องเหรอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆก็คือท่านประกันตนมาตรา40
0: เจ้า
1: แล้วใจบัตรทองได้กะ
2: ได้กะ
1: บัตรทองได้เน
0: า
1: ะ
0: ใจตัวกันได
1: ้ใจตัวกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควบ2อันประกันสังคมและบัตรสวัสดิการไอ้เพชรบัตรอย่างก็บัตรประกันสุขภาพ
2: ประกันสังคมมาตรา40ก็ส่วนนั้นไปค
1: ือ
2: นอนโรงพยาบาลนี่ได้อยู่แล้ว
0: ค
2: ือ300แต่ว่า30บาทแล้ว36เปิ้นก็มีฮื้ออยู่แล้ว
1: อ
2: ันน
1: ี้
2: ก
1: ็
2: เกี่ยวกัน
1: เพราะฉะนั้นค่ารักษาพยาบาลก็ไปเอาอีก30บาท
0: ใช
1: ่ส่วนอัน
2: ค่านอน
1: ค่านอนก็อย่างนี้มาเอาที่ประกันสังคมมาตรา40
2: แล้วก็มีแหมอันหนึ่งก็คือค่าไปพบแพทย์
0: เจ้า
1: ค่าได้ทุกค่ะ
2: เปิ้นคือครั้งละ200
1: โอ้เอาไปทั้ง10ครั้งไปทุกวัน
2: ไม่ใช่ไม
1: ่
2: ใช
1: ่หมอมาหาหมออีก
2: ปีหนึ่งขึ้นไปบ่เกิน3เตื้ออ ๋
1: อไม่จ้าคันนึงว่าไปได้หลายวันติดไปทุกวันเลยนะ
2: ใบที่หมอนัดใบสั่งหมอตั
1: วเออ
2: ใบที่หมอ
0: เออเปิ้นเฮานัดเฮาไปพบไอ้น่ะ
1: เอานัดหมอมาได้ก่ะเฮาออกเองมาได้ก่ะหมอขอนัดหมอให้มาหาหมอ
2: ช่วยการน้ํามันรถคือปีนึงถ้าเอาไป3เทื่อเฮาก็ได้600แล้วก็ไปยื่นที่ประกันสังคมได้
0: เจ้าเจ้าก็ถือว่าใช้สิทธิ์ดีกว่าเพราะว่าเฮาก็จ่ายไปสมทบแล้วนะเจ้าถ้ามันใช้สิทธิ์ได้ก็
2: อันน
0: ี้
2: กรณีไปพบแพทย์
1: มาไม่อย่างเฮาฮู้จักหมอเนี่ยหมอช่วยนัดกันเฮาได้200ว่าแล้วอยู่บ่ไกลโรงพยาบาลเลย
0: หมอจะปิดช่องทางติดต่อช่องทางกรมนัดก่อนนะเจ้าก็ถือว่าไปใจสิทธิ์ของท่านละกันเนาะไหนๆก็จ่ายเงินสมทบไปแล้วนะเจ้าก็ไปปฏิบัติได้ตามที่เฮาแนะนํา
1: แล้วก็ได้2หัวข้อครบถ้วนแล้วนะ
0: เจ้าเจ้า
1: ครบถ้วนแล้วนะยังมีข่าวที่เปิ้นท้องว่าเป็นข่าวที่แบบเปิ้นท้องเป็นข่าวของสปท.เนาะนะครับ
0: เจ้า
1: คือต้องบอกอย่างนี้ในเรื่องของการจัดรายการเน
0: ี่
1: ยเฮานี่นะ
0: เจ้า
1: เฮาจะต้องเอานโยบายของทางภาครัฐนะคร
0: ับ
1: เพื่อเอามาอู้แล้วก็นําสู่ภาคประชาชนเหมือนกับป้อหลวงกำนันเนี่ยเหมือนกันเนาะครับป้อหลวงกำนันเปิ้นก็ฮับนโยบายมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิ้นก็ไปออกไปบอกลูกบ้านเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการแต่ละโครงการบางคนอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
0: อ
1: ันนั้นเฮาบ่สามารถที่จะไปอธิบายได้ว่าเอ้ยฉันบ่เห็นด้วยกับโครงการนี้เลยฉันเห็นด้วยกับโครงการบ่ได้ครับนะครับเฮาก็อธิบายไปตามที่เปิ้นบอกของ
2: เฮานโยบายมา
1: เออมาเฮาทำนโยบายมาแบบนี้เฮาก็อธิบายไปแบบนี้นะคร
0: ับ
1: เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเข้าใจแต่อัน
0: ส่วนรับทราบด้วยว่ามันมีโครงการนั้นโครงการนี้เกิดขึ้นนะอาจารย์ถ้าว่ามันเข้ากับความต้องการของเฮาก็ไปร่วมโครงการได
1: ้
0: เจ้าอันนี้ก็ฝากกันไว้นะเจ้าแล้วก็แฮมงานนึงที่คิดว่าเฮาน่าจะสนใจเหมือนกันอ่ะเปลี่ยนบ้างถึงในเรื่องของ
1: คิดว่าเฮาน่าจะสนใจ
0: ต้องสนใจเพราะถือว่าเป็นงานใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่แฮมงานหนึ่งก็คือจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินเจ้า
1: อันนี้งานใหญ่
0: แม่ไม่บอกว่าเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นที่สำคัญซึ่งได้บรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยว12เดือน12เทศกาลของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วคนก็ใจแหนแต้นเต้กันมาที่วัด
0: แม่เจ้าไอ้ชูชาติก็จะได้ทำการจัดดอกไม้
1: จัดดอกไม
0: ้ใส่ซ้างงามๆแล้วก็จะไปรีวิวบรรยากาศ
1: คิดไว้ตลอดเลยว่าการที่เราเอาทูบ
2: มันจะไปซื้อให้นะเธอทำเผื่อตัวเอง
1: ทำไม่หรอกก็คือหมายถึงว่าคิดไว้ตลอดทุกปีเนี่ยเขาจะต้องเอาธูปเทียนดอกมงดอกไม้มามัดคนเดียวนะมัดคนเดียวทำดอกคนเดียวเพื่อที่จะเอาไปใส่แต่บอกกองถึงเวลาแต่ไปซื้อบนโม มีเวลาเยอะ
0: เจ้าก็ถ้าหากว่าใครมีเวลานะเจ้าในการที่จะจัดเตรียมก็จัดเตรียมไปแต่ถ้ามามีก็มาเป็นยังเพิ่นก็มีในหน้างานนะเจ้าซึ่งในปีนี้งานใส่ขันดอกบูชาเสาอิฐขินหรือว่าเสาหลักเมืองของเชียงใหม่เขาเนี่ยจะจัดขึ้นระหว่าง13ถึง19พฤษภาคม2569ท่านสามารถไปใส่ได้ตั้งแต่6โมงเมื่อเช้าไปจนถึง
1: เดี๋ยวก็วันพุธวันถือนี่แล้วกัน
0: แม่นเจ้าจะได้บอกว่าเป็นงานสำคัญแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้ว
1: อันต้องบอกอย่างอีวันที่13เป็นต้นไปฝนจะตกแน่นอนครับ 100% ครับ
2: วันตั้งแต่ว่
1: าเพราะว่าบ่มีปีไหนเลยที่จัดใส่ขันดอก
0: แล้วฝนมาตก
1: แล้วฝนมาตกเพราะว่าเนี่ยฝนตกคู่ปีนะครับเตรียมตัวเลยวันที่13ถึง19
0: เพราะฉะนั้น13ถึง19ใครที่สนใจจะไปร่วมใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะเจ้าก็ไปได้ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงประมาณเที่ยงคืนของทุกวัน
2: ไปเมื่อวันก็ได
0: ้แม่นๆถ้าเมื่อวันมันร้อนบางคนก็จะไปหัวค่ำนะจ้ะแต่ว่าถ้าน้องเป็นน้องๆวัยรุ่นก็อาจจะใช้เวลายาวไปจนถึงเป็นช่วงกลางคืน
1: แต่ว่าจะอีเวลาที่ไปใส่ขันดอกเนี่ยเรื่องนึงที่อาจจะเป็นปัญหากับคนที่ไปใส่ขันดอกคือที่จอดรถเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอประชาสัมพันธ์เน
0: า
1: ะมันจะมีวัดหลายวัดมากเลยเนาะอยู่ใกล้ๆกันนะเพิ่นจะเปิดนึกเฮาเข้าไปจอดแต่ว่าอาจจะมีค่ะบ่รู้เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติ
2: เจ้าจะมีโรงเรียนพุทธิโสพลเน
0: า
2: ะเพิ่นบางทีเพิ่นก็เปิดเฮือบริการนะ
0: เจ้า
2: สามารถไปจอดได้ซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกับวัด
1: แม่ส่วนใหญ่ก็จะมาตันไปก็เคยตันสถานีตำรวจก็เต็มเต็มหมดครับนะครับเพราะฉะนั้น
0: คิดว่าเพิ่นน่าจะมีในส่วนของอบจก็อาจจะมาช่วยหรือว่าทางเทศบาลนครอาจจะมาช่วยในส่วนของการจัดรถรางเนาะเอารถรางมาช่วยในการระบายการจราจรรอบๆกันด้วย
1: เดี๋ยวนี้คอมเพิ่นก็มี EV แล้วเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแม่นแม่นเจ้าเพราะฉะนั้นก็วางแผนในเรื่องของการเดินทางตัวนะเจ้าว่าถ้าหากว่าใครจะมาในเวียงช่วง13ถึง19เปิ้นมีงานใส่ขันดอกเนาะเจ้าก็ต้องวางแผนเรื่องของการเดินทางทั้งมาร่วมงานแล้วก็การเดินทางที่ต้องใช้เส้นนี้ผ่านเป็นประจำด้วย
1: แล้วก็เป็นเรื่องที
2: ่
1: เป็นเรื่องที่น่าขนลุกเหมือนกันนะช่วงเดือนที่แล้วเน
0: า
1: ะเด
0: ือ
1: นที่แล้วว่าเดือนไหนคะที่กิ่งตกลงมาแล้วนะ
0: กิ่งไม้ยางตกลงมา
1: เหมือนเปิ้นจะฮู้นะตอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้เขาเห็นแล้วเขาขนลุกว่าถ้าเกิดสมมติมาหักตอนที่เขาใส่ขันดอกมันจะเกิดอะไรอย่างเกิดขึ้นเน
0: า
1: ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าสิ่งศ ศักดิ์สิทธิ์เปิ้ลหูละเปิ้ลกะเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าละ
2: คือปล่อยผ่านไปก่อน
1: แม่ครับแม่ครับแล้วก็ทำเพื่อเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นก่อนที่
2: จะได้เคลียร์พื้นที่อย่าง
1: นี้ทุกคนก็จะได้สบายใจนะครับที่ไปส
0: านต่อเจ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เปิ้ลก็มีการตัดแต่งเรียบร้อยแล้วเรื่องความปลอดภัยนี่ก็ถือว่าเปิ้ลเข้าไปดูแลเรียบร้อยแล้วก็สบายใจได้สำคัญหนึ่งนะเจ้าส่วนในเรื่องของการใส่คันดอกเนี่ยเปิ้ลบางคนก็สงสัยบางที่เป็นละอ่อนน้องๆมาเอ๊ะเป็นสายหัดเป็นสายเขาก็
2: ใส
0: ่อันนี้อย่างจะต้องไปใส่ตัวนะเจ้าเปิ้ลบอกว่าเพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะเจ้าแล้วก็พืชผลอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็ทำให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขถือเป็นงานบุญใหญ่ที่เจ้าเชียงใหม่นั้นก็ปฏิบัติสืบทอดกันมานะเจ้าแล้วก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยช่วงเข้าอินทคินจะตรงกับเดือน8และก็ออกอินทคินตรงกับเดือน9ตามประเพณีตามปฏิทินล้านนาหรือว่าปกติล้านนานะเจ้าจึงมักจะเรียกแฮมจื้อเนื่องว่าประเพณีเดือน8เข้าเดือน9ออกเจ้าก็เป็นที่มาของการใช้คันดอก
1: หรือว่าเอาง่ายๆพี่น้องประชาชนที่อยู่จังหวัดอื่นไม่ได้อยู่จังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: ไม่ได้อยู่ในล้านนาเอาง่ายๆว่าจังหวัดท่านทำบุญใส่บาตรตักบาตรหรือเสาหลักเมืองของท่านหรือเปล่าก็แค่นั้นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเสาหลักเมือง
0: รูปแบบ
1: การ
0: ดำเนินการอาจจะแตกต่างกันเจ้าแล้วก็ในปีนี้ต่างจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือว่าชุดผ้าไทยเข้าร่วมงานประเพณีใส่ขันดอก
1: ใส่สบายแล้วงานน
0: ี้ต้องใส่เสื้อด้วยนะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ทหารหน้าปลุกจันทร์ห่มสบายนี่นะผิววิบวิบ
1: แล้วใส่เดียวยินใหญ่ใหญ
2: ่ใส่ขันดอก
0: เจ้าน
2: ึกถึงสมัยตะโกน
0: เจ้า
2: เนี่ยไปใส่ขันดอกนี่มี
1: ค
2: นคนก็จะอู้กันไปเมื่อใดก็เกือบหาย
1: มันจะไปทอดมันอย่างอ่ะ
2: มาใช่
0: เจ้า
2: คือเขาขึ้นไปบนวิหารสังเกตก่อน
1: บนวิหารขึ้นได้แต่เสาหลักเมืองขึ้นมาได้นะมุ้ย
0: แม่แม่มาได้เจ้า
2: เสาหลักเมืองขึ้นไปได้เขาทอดต้องขึ้นไปไหว้พระประธานบนวิหาร
0: เจ้า
2: แล้วเกือบเนี่ยเขาจะทอดไว้ตั้งรู
0: ม
2: ปีกมานะเจ้า
1: เกือบหายนี่เอาคิดจะอี้หลวงเขาก็คิดว่าจ้าติแล้วเอาไปเอาเกือบมันมา
0: จ้าติมันไ
2: ปแล้วก็มองว่าตอนนี้จะมีละออนนักเรียนจากเรียนเมตตาก
1: รมีมาดู
2: แลรองเท้าไม่ได้เป็นแป้งเป็นจันทร์เป็นระเบียบแล้ว
1: มีเป็นระเบียบครับแล้วก็มันทำใหม่มันทำใหม
2: ่สมัยตะก้อนน้ำจี้ลูก
1: มันส
0: มัยตะก้อนเต็มมัน
2: เกือบหายกันเดือดร้อนกันเน
1: าะมีหาวิธีนึงแม่หลวงถ้าใส่รองเท้าผ้าใบนะเอาเชือกมันมัดเสร็จคล้องคอไป
0: ไม่ท่านก็ต้องเตรียมถุงมาตัว
2: เองแต่ก่อนนี่เป็นนั่นแต่
0: เจ้า
2: ได้เตรียมถุงกัน
1: เดี๋ยวนี้ก็มีเดี๋ยวนี้ก็มี
2: คือ
1: เปิ้ลจะเข้าทางนึงออกทางนึงมันจะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาถุงแซวใส่แล้วก็ไปออกขำตางนึงน่าจะดี
2: เจ
0: ้
2: า
0: เจ้า
2: แม่หลวงชอบขึ้นไปแล้วก็ไปใส่บาทสตังค
0: ์เจ้า
1: เปิ้ลบอกว่า
2: ไปแลกเหรียญ2550
1: นะอันนี้เขาเล่านะแต่จริงๆมันเหมือนใ
0: จเพรา
1: ะว่าใครที่ไปใส่คันดอกด้วยกันนะอนาคตต้องได้เยอะถ้าสมมติว่าเป็นแฟนกันนี่นะจะได้เลิกกันอันนี
0: ้
1: ก็หันเขาอยู่กันเต้าๆวันเดียวนี้ยังมาตายจากกันแต่ยังอยู่ด้วยกันอยู่ลูก
0: เ
1: ขาถึงว่าไปเลย
0: แต่เป็นที่น่าภูมิใจ
2: อยู่จะ
0: ป
2: ะใกล้กัน
1: อยู่จะปะใกล้
0: ก็ไปเสร็จเขาตอกดอกไม้ด้วยกันแล้วลูก
2: อ
1: ๋
2: อเพื่อนเข้าใจว่าเหมือนไปแบ่งเขาตอกดอกไม้อีก
0: จ้า
2: เ
0: จ้าม
1: ันจะมันเกี่ยวมันเกี่ยวก็คืออย่าง
2: น
1: ี้เรื่องของเรื่องต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี้ยหญิงสาวชายหนุ่มเนี่ยบอกมีกิจกรรมที่จะไปทำอะไรอย่
0: าง
1: ไปใส่คันดอกตะกันนอกไปนอกหลวงต้องไปเจอคันดอกอย่างนี้นะไปตะกันหาเรื่องที่อยู่ตัวกันเนี่ยแล้วตัดสินว่าด้วยความที่เป็นวัยรุ่นนะอาจจะยังเจอคนบ่ายเยอะเจ้
0: า
2: แม่แล้วปนก็เลยเป็นกำคูเน
1: า
2: ะเบอร์เขาคบกัน
1: เนี่ย
2: สู่จะไปไปเน
1: อะจะไปได้นี้กันนะ
2: จะได้ละได้เลิกกัน
0: เจ้าแต่มันก็เป็นเรื่องของคนสองคนต่อไปในตั้งหน้าอย่างอาชาติว่านะจ๊ะ
1: อย่างคนเฒ่าว่านะกินตับกินไหลกินไตกินลืมแล้วคนเฒ่าโจดหมดอ่ะไอ้น้องรอมกินสักอย่างไงนี่เนาะคนเฒ่า
0: ก็ได้เจ้าแต่ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีแถมอันหนึ่งของบ้านเฒ่านะจ๊ะแล้วก็ปีนี้เปิ้ลเชิญชวนเฮ้อใส่ชุดพื้นเมืองไปตวยเจ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเฮากำลังจะเป็นคำว่าประกาศเป็นเมืองมรดกโลกนะจ๊ะตอนนี้ก็ยังเอาไปเข้าเงื่อนไขของยูเนสโกอยู่เจ้า
2: ระลงกันแต่งผ้าพื้นเมือง
0: เจ้าก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมประเพณีของเฮาตัวเองวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของเฮา
2: เอกลักษณ์ของหมู่เฮา
0: เจ้าเพราะนั้นก็เตรียมตัวเนาะ13-19
2: เป็นเนอร์โฮมสบายเป็นเนอร์บุญหลวงชา
1: ติได้โฮมสบายไปปิววิทย์
0: เจ้าอู้ถึงก่อนจะไป13-19ตะกี้เฮาอู้เรื่องอากาศอู้เรื่องอากาศสักหน่อยนึงละกันนะจ๊ะว่ามีประกาศของ ูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเป็นฉบับที่4แล้วนะจ๊ะในเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือนะจ๊ะเป็นว่าช่วงนี้เนาะก็คือตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะ9ถึง10นะจ๊ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะจ๊ะเนื่องจากอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนของเฮานะเจ้าซึ่งวันที่9วันที่10นี้นะเจ้าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องของอากาศแปรปรวนก็วันที่9นี้ก็มีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์นะเจ้าแล้วก็วันที่10ก็คาดว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากอากาศแปรปรวนก็คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์นะเจ้าเพราะฉะนั้นเป็นขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าสิ่งปลูกสร้างหรือว่าป้ายโฆษณาที่มันแข็งแรงรวมทั้งอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากสำหรับพี่น้องเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมในเรื่องของการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศมันเปลี่ยนแปลงจะอีตัวนะจ๊ะแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแล้วก็ติดตามผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะเจ้าหรือว่าที่เบอร์โทรศัพท์053-277-919ได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็ประกาศเมื่อเจ้าวันนี้นะเจ้าเวลาประมาณ6โมงเจ้าของวันที่9พฤษภาคม
2: เจ้าอันนี้เดี๋ยวขอฝากข่าวของคุณประพฤติหน่อย
0: เจ้า
2: เมื่อวันที่7ผ่านมา
0: เจ้าน
2: ะเจ้าทางสำนักงานคุณประพฤตินะเจ้าเปิ้นก็มีพิธีซักเก้าดำหัวผู้อาวุโสตั้งแต่อายุ75ปีอัพขึ้นไปนะเจ้าแล้วหลังจากนั้นก็จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อกับอาสาสมาคมประพฤติดีเด่น
0: เจ้า
2: ถ้ามีจะมี2ระดับระดับสำนักงานกับระดับกรมนะเจ้าก็พอดีวันนั้นแม่หลวงก็เป็นหนึ่งในนั้นเน
0: า
2: ะที่ได้รับเกียรติบัตรในระดับกร
1: ม
2: นะเจ้า
1: ได้รางวัลตัวเองไปเจ๊ขาได้รางวัลอย่างบอกมา
2: ก็เป็นเกียรติบัตรนะกับเจ้าป้อนก็ฮือเป็นกำลังใจเน
1: า
2: ะ
1: จ้
2: าเป็นควรกำลังใจที่เราได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นจิตอาสา
0: เจ้า
2: เจ้าอันนี้ก็ไม่ได้มีค่าตอบแทนอย่างก็คืออย่างหมู่เฮาเนี่ยที่เรามาจัดรายการเนี่ย
1: ยังไม่หลง
2: น
1: ี่เปิงเน
2: า
1: ะ
2: ยังเป็นนักปวชเนี่ยเขาก็เป็นจิตอาสาเน
0: า
2: ะ
1: เพราะว่ารวยอยู่แล้วไงมันจำเป็นต้องได้เงินเดือน
2: สาธุสาธุสมพรปากพระหลวงเออขอให้รวยแล้วรวยอีกนะเจ้าร
1: วยแล้วรวยอีกรวยแล้วรวยอีก
0: เจ้า
2: เจ้าแล้วก็แห่งงานนึ่งนะเจ้าวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์จะมีการประชุมนะเจ้ากองทุนสวัสดิการชุมชนของตำบลป่าแดดป้อนเขาว่าประชุมใหญ่นะฮะประชุมสามัญประจำปี
1: กองทุนสวัสดิการชุมชนเลย
2: ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านนะเจ้าเข
0: ้
2: าร่วมประชุมนะเจ้า
1: เดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วย
2: เจ้าไปไปฟังระเบียบ
1: ไปได้
2: ก่อนต่างๆไปได้ก่ะ
1: กับคนอื่นไปได้ค
2: ่ะได้ได้ไปสังเกตการได้แบบนี้ป่ะนะ
1: เพราะว่าป่าแดดอาจจะเป็นต้นแบบเพิ่งกลับที่อื่นก็ได
0: ้
1: นะ
2: ครับทรายเปิ้นก็มีกองทุน
1: มีครับ
2: รู้สึกว่าตังฟ้ามุ่ยมั้ง
1: ฟ้ามุ่ยมีครับผม
2: แม่นก็
1: ฟ้ามุ่ยมีทรายมีหลายที่อยู่ครับมีหลายที่อยู่ครับ
2: น้องจอม
1: ครับน้องจอมก็มีครับ
2: เพราะว่าเฮาป่าแดดเฮาเคยไปดูงานของเปิ้นตัวนะเปิ้นบริหารจัดการได้ดีมากเงินเปิ้นมีเป็น10ล้านเลย
0: เจ้า
2: แล้วก็ทีนี้ก็เลยว่าเชิญชวนตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังนะเจ้าถ้าอยู่ตำบลไหนมันก็จะมีกองทุนเนี่ยเพื่อนจะตั้งท่านไปสมัครได้อย่างประเดี๋ยวตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะเจ้าท่านสมัครได้ทุกวันเลย
0: เจ
2: ้าวันทำการราชการนะเจ้
0: า
2: ไปติดต่อที่สำนักงานเทศบาลประเดี๋ย
0: ว
2: ที่กองสวัสดิการหรือติดต่อถามป้าหลวงบ้านก็ได้ว่าไผเป็นคณะกรรมการที่จัดการเรื่องนี้อีกได้นะเจ้
0: าก
2: องทุนวัลบาทจ่ายแค่เดือนละ30บาทนะเจ้าและท่านจะได้สวัสดิการนักนะเจ้าสวัสดิการตอบแทนจะมีทั้งตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตาย
0: เจ้า
1: ถือว่าเป็นคือแต่ละชุมชนน้องแต่ละชุมชนควรที่จะมีควรที่จะมีบางที่แบบมีนี่ก็เพื่อนอาจจะเป็นตัวอื่นก็มีนะครับก็แล้วแต่ว่า
2: เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะได้ใจคนที่เราอ่อนจบการศึกษาในช่วงนี้นะ
0: เจ้า
2: ก็ในวันพรุ่งนี้เจ้าท่านนายกก็จะเป็นคนมอบคือเราอ่อนที่ได้รับทุนการศึกษา
0: เจ้า
2: ก็คือเรียนจบตามลำดับตามเกณฑ์น่ะเพิ่นจะมีล่อจบอนุบาลได้เท่าใดจบป.6ได้เท่าใดจบม.3ได้เท่าใดอ่าเจ้า
1: เรียนเฉพาะเรียนมั้งก่อ
2: แม่น
1: อันนี้บวชเราบวชได้
2: ก็อันนี้มันฮ้อว่าจะบวชก็ได
1: ้บวชก็ได้มั้งก่อ
2: ได้เจ้าอันนี้คือด้านการศึกษา
0: เจ้าน
2: ะเจ้าอันนี้เดี๋ยวจะได้ขอเชิญชวนนะเจ้าวันพรุ่งนี้ 9:00 นนะเจ้าปะกันที่อาคารหมู่11บ้านน้ำบ่อเย็น
1: เดี๋ยวเข้าก่อน
2: นะเจ้าอันนี
0: ้
2: บุฟเฟ่
1: ขายบุฟเฟ่มานี่
2: เจ้าเชิญชวนนะเจ้า
0: เจ้าเจ้า
1: ก่อนตั้งประเด็น
2: เวลาก็ไล่มาละ
1: ไล่หลังปลาแดดเนี่ยต้องไปอยู่แล้วปลาแดดต้องไปฟัง
2: แม่นนั่นเป็นประโยชน์กับเฮาหรอ
1: แม่นครับแต่ว่าคนที่อยู่ที่อื่นนะท่านก็มีกองสวัสดิการของท่านอยู่แล้ว
0: เจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเจ้าเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือกันในชุมชนนะเจ้าซึ่งบริบทแต่ละชุมชนเหมือนกันการช่วยเหลืออาจจะมีลักษณะที่มันต่างกันไปแต่ก็จุดประสงค์เดียวกันก็คือเพื่อคนในชุมชน
2: แม่
0: เจ้าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโครงการดีใจแค่นิดเดียวแต่ว่าสวัสดิการค่อนข้างที่จะครอบคลุมเจ้าเจ้าวันนี้เวลาไล่หลังไม่ทำแล้วเจ้าคุณฟังเจ้าแม่เจ้า
1: โอ้กำลังเบาแอเนี่ยตะกี้ใครไปเรื่องแอร์เหรอ
0: สั่นกรอบ
1: เ
0: นี่ยว่าสั่นกรอบ
1: เขาที่ชอบอากาศเย็น
2: ใส่แซวเขาไปโดนเหลือแซวหู
1: เ
2: ลี้ยงไปเพิ่มไปแซว
1: เออมันกึ่ง
0: พอดีอันจบรายการพอดีอันจะสั่นกรอบๆแล้ว
1: สั่นกรอบๆ
0: เจ้าวันนี้ต้องนำรายการลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาปากกันทำครั้งหนึ่งในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้านะเจ้ารับรองว่ามีเรื่องราวข่าวสารมาอู้กันได้ฟังแฮมเช่นเคยนะเจ้าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วแต่เวลาไล่หลังมาแล้วบอกว่าจะเป็นน้องยุจารุวันขยันอปมช.จากอำเภอหางดงเจ้า
2: ชั้นเจ้าตุลากิตติคุณเจ้าแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
1: ข้าจะเจ้าคุณทองครับอปมช.จากอำเภอสันทรายครับผม
0: เจ้าวันนี้เฮา3คนลาไปก่อนดูแลสุขภาพตัวทุกท่านทุกคน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงอว.ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนก่อนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนก่อนเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศ
10: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมให้โอวาทผ่านระบบออนไลน์ในเวทีส่งเสริมเครือข่ายและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การศึกษาต่อของผู้มีสิทธิ์รับทุนโอดอสไปต่างประเทศเพื่อกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนทุนทั้ง 2,445 คนพร้อมฝากให้ทำหน้าที่เสมือนทูตวัฒนธรรมนำเสน่ห์ความเป็นไทยไปเผยแพร่ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรมสากลและนำองค์ความรู้ระดับโลกกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปด้านนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าทุนโอดอสเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลผลักดันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาระดับสูงโดยเฉพาะสาขาสเต็มพร้อมย้ำให้นักเรียนทุกคนนำความรู้กลับมาแพร่นาชุมชนและประเทศชาติโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรมการขนส่งทางรางเปลี่ยนสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงเป็นเทศกาลกรุงเทพเมืองเล่นได้มุ่งเปลี่ยนสถานีรถไฟประวัติศาสตร์ให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
11: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกรุงเทพเมืองเล่นได้ซึ่งจัดขึ้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงในวันนี้ด้วยความร่วมมือของกรุงเทพมหานครสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยอธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุว่าสถานีหัวลำโพงไม่ได้เป็นเพียงจุดเชื่อมต่อการเดินทางแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ก การปรับพื้นที่สถานีให้เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์สะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาเมืองยุคใหม่ที่ระบบคมนาคมต้องเป็นมากกว่าทางผ่านแต่ต้องเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางพร้อมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟทั่วประเทศให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงชุมชนและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่และเป็นมิตรกับคนทุกวัยนพศรแก้วคำรายงาน
1: หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลาขึ้นบินสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าครอบคลุมแนวอำเภอบาเจาะถึงสุไหงปาดีรวมถึงพื้นที่ป่าพลุโต๊ะแดงและป่าพลุบาเจาะไม้แก่น
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลาได้นำเครื่องบิน L410 ปฏิบัติการบินที่1ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสครอบคลุมแนวอำเภอบาเจาะถึงอำเภอสุไหงปาดีรวมถึงพื้นที่ป่าพลุต้อแดงและป่าพลุบาเจาะไม้แกนเพื่อปฏิบัติการทำฝนเทียมสนับสนุนภารกิจควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งการปฏิบัติการฝนหลวงในครั้งนี้จะเข้ามาเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินซึ่งยังคงเร่งควบคุมจุดความร้อนไฟใต้ผิวดินสูบน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นและเฝ้าระวังไม่ให้ไฟลุกลามกระทบพื้นที่ป่าพลุชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยขอขอบคุณทีมงานหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลาศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ที่ให้การสนับสนุนภารกิจการดับไฟป่ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงปัจจุบันทั้งนี้จะติดตามผลการปฏิบัติการฝนหลวงควบคู่กับการทำงานภาคพื้นดินอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์ไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องวิรพัฒน์เพชรสูตรสพท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
4: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการส

0: 31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเจียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
1: จงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
3: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันกับปอประสนียพรทันกิติชัยข้อมูลข่าวสารสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยนะ

่าไฟด้วยเป็นมาตรการที่ดอกเบี้ยพิเศษของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะคะส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดเทคโนโลยีมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรวมถึงออกสินเชื่อครอบคลุมครัวเรือนเกษตรกร SME เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและก็การขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจสีเขียวทางทอสก็ออก3แพ็กเกจบ้านอยู่เย็นเป็นสุขสำหรับซื้อสร้างปรับปรุงบ้านประหยัดพลังงานติดตั้งพลังงานทดแทนรวมถึงสินเชื่อบ้านเบอร์5ดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเนี่ย 2.69% มีสินเชื่อโซลารูฟวงเงินสูงสุด 300,000 บาทดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 3.9% โดยไม่ต้องจดจำนองเพิ่มนะคะหรือจะเป็นทางธนาคารออมสินก็ออกสินเชื่อสีเขียวครอบคลุมบ้านรถธุรกิจเช่น GSB Green Home Loan กู้ได้สูงสุด 110% เลยผ่อนชำระนาน40ปีรวมไปถึงสินเชื่อสำหรับติดตั้งโซลาเซลล์ซื้อรถ EV หรือจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5สินเชื่อเพื่อ SME ทางธกส.ก็มีการสนับสนุนเกษตรสู่ BCG Model นะคะผ่านสินเชื่อเครื่องจักรกลผ่อนชำระสูงสุด10ปีแล้วก็สินเชื่อที่เป็นเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน 12-18 เดือนและมี SME D Bank ด้วยนะคะสนับสนุนผู้ประกอบการปรับตัวสู่ธุรกิจสีเขียวผ่านสินเชื่อ SME Green วงเงินสูงสุด30ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยใน 3% ผ่อนชำระนาน10ปีแล้วก็ปลอดชำระเงินต้น12เดือนด้วยนะคะเป็นมาตรการสินเชื่อจาก4ธนาคารของภาครัฐที่จะช่วยลดภาระในช่วงราคาพลังงานผันผวนแล้วก็เสริมความมั่นคงทางพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืนกันด้วยค่ะ

0: รักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทช.เชียงใหม่
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ถ้าพูดถึงเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับการศึกษาตอนนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนแรงงานทั้งกลุ่มแรงงานพื้นฐานแล้วก็แรงงานกึ่งทักษะเนื่องจากว่าโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็อัตราการเกิดลดลงนะคะส่งผลให้จำนวนแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาดลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องจ้างแรงงานที่มีทักษะไม่ตรงกับความต้องการของงานแล้วทั้งนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วเนี่ยบางส่วนยังขาดโอกาสทางการศึกษาต่อแล้วก็การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเนื่องจากว่าขาดทุนทรัพย์ทำให้ประสบปัญหาในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแล้วก็เข้าถึงงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองนะคะกรมการจัดหางานก็เลยมีการขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกสร้างโอกาสให้กับประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงงานที่มีคุณภาพได้รับการคุ้มครองแล้วก็ผลตอบแทนที่เป็นธรรมเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นควบคู่ไปกับการมีงานทำมีรายได้เพิ่มพูนทักษะศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยที่จะมีโครงการ3มค่ะมีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาเพิ่มซึ่งก็เป็นความร่วมมือระหว่างในงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาเตรียมความพร้อมแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กำลังแรงงานไทยมุ่งให้นักเรียนแล้วก็นักศึกษาได้มีงานทำมีรายได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นขณะเดียวกันสถานประกอบการก็ได้รับบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนักเรียนนักศึกษาที่สนใจสามารถค้นหางานได้ทางเว็บไซต์ไทยมีงานทำ .doe.goth นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันไทยมีงานทำรวมไปถึงสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศค่ะสายด่วนได้ที่กรมการจัดหางาน1506แล้วกด2เป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยที่กรมการจัดหางานได้ขับเคลื่อนโครงการ3มแก้โจทย์ขาดแคลนแรงงานสังคมสูงวัยย้ำจุดแข็งมีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาเพิ่มด้วยค่ะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทชเชียงใหม่
1: ทิ้งท้ายกันด้วยการแจ้งเตือนอีกแล้วนะคะบนโลกออนไลน์สิ่งที่เราคิดแค่โพสต์ขำๆหรือว่าอาจจะกลายเป็นช่องโหว่ให้มิจฉาชีพเนี่ยเข้าถึงตัวเราง่ายขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีข้อมูลส่วนตัวก็อาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะมีการเช็คกันว่ามีอะไรบ้างที่เราควรเก็บไว้ดูคนเดียวไม่ควรแชร์ลงโซเชียลหรือว่าไม่ควรที่จะแชร์เป็นสาธารณะบางทีเราอาจจะเช็คอินเรียลไทม์บอกตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบันหรือบ้านของเราปักหมุดที่บ้านของเราอาจจะทำให้ถูกสะกดรอยตามได้เคารพสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็ความปลอดภัยของบุตรหลานในอนาคตไม่โพสต์รูปหรือว่าวิดีโอเด็กถ้าเกิดว่าอาจจะเป็นลูกของท่านอื่นๆนะคะเราต้องขออนุญาตผู้ปกครองก่อนบัตรประชาชนก็เหมือนกันหน้าพาสปอร์ตนะคะข้อมูลสำคัญที่มิจฉาชีพอาจจะนำไปสวมรอยทำธุรกรรมได้ทันทีรูปถ่ายติดลายนิ้วมือภาพชัดเกินไปอาจจะถูกนำไปสแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อกข้อมูลได้เบอร์โทรศัพท์ป้องกันเรื่องของการถูกรบกวนจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์และ SMS กวนใจบัตรเครดิตหน้าบัตรเดบิตคือกุญแจสำคัญสู่เงินในบัญชีไม่ควรที่จะลงโซเชียลเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็ QR code บนตั๋วเครื่องบินมีข้อมูลส่วนตัวแล้วก็รหัสการจองต้องระวังกันด้วยค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาโพสต์ไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่องโหว่ให้มิจฉาชีพได้เข้ามาเอาข้อมูลว่าสามารถนำไปหลอกลวงเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหากจำเป็นต้องโพสต์จริงๆแนะนำให้เบลอหรือว่าคาดแถบดำปิดข้อมูลสำคัญให้มิดชิดหรือว่าเลือกโพสต์รูปที่เป็นสถานที่หลังจากที่เราเดินทางกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วจะปลอดภัยที่สุดค่ะก็เป็นการหยุดคิดก่อนนะคะก่อนโพสต์เพราะว่าบางทีโพสต์ไปเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อตนเองด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ู่ช่วงสูงวัยแล้วจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: จังหวัดเจียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเจียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
8: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
7: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์เหล่าอดีตสืบเหตุตามหอยภูมิปัญญาล้านนาขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องของประเพณีจุธาตนะครับซึ่งการจุธาตก็เป็นคำห้องนะครับในการแสดงถึงความเจือในเรื่องของการบูชาพระธาตุเจดีย์องค์สำคัญในวัฒนธรรมล้านนาโดยเป็นแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญและการให้ความหมายต่อองค์พระบรมธาตุสำคัญอย่างเป็นระบบด้วยจำนวน12องค์ควบคู่กับปีนักษัตริย์ในล้านนาโดยชาวล้านนาจะมีความเชื่อกันว่าดวงจิตของมนุษย์ก่อนที่จะกำเนิดนั่นจะสถิตกับพระธาตุที่แตกต่างกันไปตามตัวเปิ่งหรือว่าสัตว์ประจำนักสัตว์พาไปภาคเพื่อที่จะรอการถือกำเนิดขึ้นซึ่งความเชื่อเหล่านี้นะครับก็ทำให้เจ้าล้านนานั้นมีความผูกพันกับพระธาตุประจำปีนักสัตว์ของตัวเก่าและหาโอกาสไปไหว้พระธาตุสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็นำมาซึ่งความสงบความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตในเรื่องของความเจือการไหว้บูชาพระธาตุประจำปีเกิด12นักสัตว์ปัจจัยเป็นหลักปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาหากแต่เป็นคติความเชื่อของชาวล้านนาแต่ก็มีคนจำนวนบ่น้อยนะครับที่หาโอกาสสักเตือนหนึ่งในชีวิตเพื่อที่จะเดินทางไปนมัสการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของแต่ละคนเพื่อได้รับอานิสงส์ผลบุญและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเก่านะครับวันนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของพระธาตุประจำปีเกิดนะครับก็คือเป็นพระธาตุประจำปีไส้หรือว่าปีมะเสงงูเล็กพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียซึ่งพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยาประเทศอินเดียเป็นที่ประดิษฐานของพระแท่นวัชระอาจแต่ด้วยพระเจดีย์แห่งนี้อยู่ไกลเกินไปทำให้ผู้คนบ่สามารถที่จะเดินทางไปสักการะได้คนโบราณจึงได้มีการอนุโลมสักการะเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยาในวัดโพธารามมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่แต่ นะครับซึ่งวัดนี้นะครับเดิมมีชื่อว่าวัดเจ็ดยอดเพราะมีพระเจดีย์ด้วยกันถึงเจ็ดองค์เป็นวัดสำคัญที่มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกและพระเจ้าติโลกราชผู้สร้างวัดทรงหื้อนำต้นโพจากลังกามาปลูกพร้อมทั้งจำลองสัตตมหาสถานหรือสถานที่เจ็ดแห่งที่พระพุทธเจ้าได้เสวยวิมุตติสุขก่อนที่จะเผยแพร่ศาสนานะครับนี่ก็เป็นเรื่องของพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเสงงูเล็กหรือว่าปีไส้ของชาวล้านนานะครับวันนี้ทางรายการก็มีเรื่องของประวัตินะครับของวัดเจ็ดยอดนำมือตัวฟังได้ติดตามหาฟังกันนะครับวัดเจ็ดยอดพระรามหลวงก่อตั้งอยู่ที่เลขที่90หมู่ที่2ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ตำบลจ้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นิกายนะครับก็คือมหานิกายซึ่งประวัติความเป็นมานะครับวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงเป็นวัดที่มีความสำคัญและก็เก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่โดยมีโบราณสถานและก็โบราณวัตถุตีล้ำค่าจนกล่าวได้ว่ามีครบทุกประการนั่นก็คือมีสถานะธรรมสถานะวัตถุและสถานะพิธีที่บรรพชนนะครับได้มีการทำและก็ปลูกสร้างเอาไว้และยังเป็นวัดที่มีชื่อเสียงทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันโดยเพราะเป็นวัดที่กษัตริย์แห่งราชวงศ์เมงรายได้มีการสถาปนาขึ้นและก็วัดนี้นะครับก็ใช่เป็นสถานที่ประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกเมื่อ500กว่าปีล่วงมาแล้วโบราณสถานต่างๆในวัดก็ได้สร้างความประทับใจให้แก่แขกผู้มาเยี่ยมชมอยู่ตลอดไปอย่างบ่ลืมเลือนนะครับพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์องค์ที่9แห่งราชวงศ์เมงรายก็เป็นองค์สถาปนาวัดเจ็ดยอดขึ้นในปีพุทธศักราช1998ที่บริเวณที่ตั้งวัดปัจจุบันนี้นะครับก็ได้มีการทรงโปรดมือดำผ้าคดเป็นนายช่างทำการก่อสร้างพระอารามขึ้น
ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธที่เคารพนับถือต้นโพเพราะว่าต้นโพเป็นที่ประทับของพุทธองค์เมื่อครั้งตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พุทธคยาในประเทศอินเดียนะครับซึ่งชาวพุทธจึงถือกันว่าการเคารพกราบไหว้ต้นโพเป็นการถวายความเคารพแก่พุทธองค์เช่นกันดังนั้นต้นมหาโพจึงได้มีการนำมาปลูกไว้ในบริเวณวัดทุกแห่งโดยเหตุนี้นะครับพระเจ้าจีโลกราชจึงได้ฮือข้าราชบริพารไปตัดเอากิ่งต้นโพจากวัดป่าแดงหลวงซึ่งเป็นต้นโพที่นำมาจากศรีลังกามาปลูกไว้ในวัดนี้และตั้งชื่อว่าวัดโพธารามมหาวิหารซึ่งก็มีความหมายว่าวัดต้นมหาโพและจากนั้นก็ได้มีการนิมนต์พระอุตมะปัญญามหาเถระมาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดนี้นะครับและสถานที่สำคัญนะครับก็จะมีพระสถูปเจดีย์พระเจ้าติโลกราชเมื่อพระเจ้าติโลกราชสวรรคตในปีพุทธศักราช2030พระยอดเชียงรายราชนัดดาก็ได้สืบราชสมบัติแทนโปรดทึ่งสร้างจิตกทานหรือว่าเชิงตะกรในวัดนี้เพื่อเป็นสถานที่ชาปนสถานถวายพระเพลิงพระศพพระไตรกาธิราชและก็โปรดให้สร้างพระสถูปใหญ่เพื่อบรรจุอัฐิและก็พระอังคารธาตุของพระเจ้าติโลกราชไว้ภายในบริเวณวัดสถูปแห่งนี้สถูปนี้นะครับก็ได้มีการก่ออิฐถือปูนทรงมณฑปสี่เหลี่ยมย่อมุมมีซุ้มคูหาเป็นจัตุรมุขหลังคาทรงบัวกลมส่วนเครื่องยอดต่อขึ้นไปก็เป็นสถูปทรงระฆังกลมซุ้มคูหาด้านที่ตะวันออกฝังเข้าไปในด้านมณฑปปฏิสถานพระพุทธปฏิมากรปูนปั้นมาลวิชัย1

มีงานปฏิมากรรมปูนปั้นเป็นภาพเทพยดานั่งคาสมาธิเพชรประนมหัตถ์อยู่กลางพระอุระและก็เทพยดาพนมมือยืนทรงเครื่องภูษาภรณ์อันเป็นสมัยนิยมในหมู่ชนชั้นสูงสมัยโบราณสวมเครื่องศิราภรณ์ทรงเถิดมีทั้งแบบทรงสูงและก็ทรงเตี้ยบนยอดศิราภรณ์ประดิษฐ์ด้วยลายวิจิตรแตกต่างกันไปแต่ละองค์เช่นลายกระจับลายดอกบัวลายหน้ากานลายดอกไม้เป็นที่น่าชื่นชมยิ่งนะครับบนพื้นผนังเป็นลายดอกไม้รวงค่ายลายถ้วยชามสมัยราชวงศ์เมงของจีนนอกจากนี้นะครับก็ยังมีลายประดับหัวเสาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนาแม่พม่ายังรับเอาไปห้องว่าลายเชียงใหม่นอกจากนี้นะครับก็ยังมีพระเจ้า700ปี4เมืองเชียงใหม่ประดิษฐานที่พระวิหาร700ปี4เมืองเชียงใหม่อยู่ด้านหน้าอาคารเรียนพระปริยัติธรรมวัดเจ็ดยอดสร้างขึ้นในวโรกาสที่จังหวัดเชียงใหม่อายุครบ700ปีเมื่อปีพุทธศักราช2539เป็นพระพุทธรูปปางมารและวิชัยประทับนั่งคัสมาธิเพชรเหนือบัลลังก์ลักษณะพุทธศิลปะแบบล้านนาผสมศิลปะสุโขทัยและพระพุทธรูปไม้ตะเคียนทองสร้างด้วยไม้ตะเคียนทองที่มีอายุเก่าแก่ราว 1,000 ปีเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องประดับด้วยอัญมณีที่มีความสวยงามนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของประวัติความเป็นมานะครับของวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงนะครับซึ่งก็เป็นพระธาตุนะครับประจำปีเกิดปีไส้หรือว่าปีมะเสงหรือว่างูเล็กนำมือทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่นำมือทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

ับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของพระธาตุประจำปีเกิดปีสง่าหรือว่าปีมะเมียม่านะครับซึ่งพระธาตุประจำปีเกิดก็คือวัดมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองประเทศเมียนมาซึ่งพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองตั้งอยู่ในเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเจ้าเมียนมามีอายุนานกว่า 2,000 ปีลักษณะเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่หุ้มด้วยทองคำอารามหนักถึง 1,100 กิโลกรัมบริเวณยอดชัดตกแต่งด้วยอัญมณีล้ำค่าภายในเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุ 8 เส้นคนไทยก็สามารถที่จะเดินทางไปนมัสการที่วัดพระบรมธาตุจังหวัดตากแทนก็ได้เนื่องจากพระครูพิทักษ์ได้จำลองแบบจากพระธาตุเจดีย์ชเวดากองแล้วครอบทับองค์เดิมไว้ภายในบรรจุพระเกศาธาตุเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของพระธาตุประจำปีเกิดปีสง่าหรือว่าปีมะเมียม่านะครับซึ่งประวัติความเป็นมานะครับของเจดีย์ชเวดากองตั้งอยู่บนเนินเขาสิงคุตระเมืองย่างกุ้งประเทศพม่าซึ่งเจอกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุ8เส้นของพระพุทธเจ้ายอดศูนย์ขององค์เจดีย์บริเวณลูกแก้วหรือว่าหยาดน้ำข้างประดับด้วยเครื่องประดับต่างๆและก็เพชร 5,448 เม็ดจั้นบนสุดมีทับทิม 2,317 เม็ดและเพชรใหญ่76กะรัตเพื่อรับลำแสงแรกและก็ลำแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์ผู้ที่เข้ามานมัสการหรือว่าเยี่ยมชมต้องถอดรองเท้าทุกครั้งซึ่งตามตำนานเจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วแต่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีเชื่อกันว่าชาวมอญสร้างขึ้นระหว่างคริสตศตวรรษที่6ถึง10โดยตามตำนานนั้นกล่าวว่ามีพี่น้องพ่อก้า2คนก็คือตะปูซะซะและก็พันลิกะจากตอนเหนือของเนินเขาสิงคุตระเข้าไปเฝ้าพระโคตมพุทธเจ้าพระองค์จึงประทานพระเกศาให้พ่อข้าทั้งสองมา8เส้นซึ่งพ่อข้าทั้งสองก็กลับไปยังพม่าและก็ได้ให้ความช่วยเหลือจากผู้ปกครองท้องถิ่นพระราชาโอการปะในการประดิษฐานพระเกศาธาตุบริเวณเนินเขาสิงคุตระองค์เจดีย์ได้ถูกทิ้งร่างสุดโทรมมาจนถึงคริสตศตวรรษที่14พญาอูก็ได้ทรงบูรณะเจดีย์ที่มีความสูง18เมตรหรือว่า59ฟุตศตวรรษต่อมาพระนางเซงซอบูได้ทรงบูรณะเจดีย์ที่มีความสูงถึง40เมตรหรือว่า131ฟุตได้ทำการปรับเปลี่ยนเนินซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์เจดีย์ที่เป็นฐานเจดีย์ลาดเป็นจั่นแบบขั้นบันไดและปูพื้นด้านบนของฐานด้วยแผ่นหินพระนางรับสั่งให้มีการบำรุงรักษาองค์เจดีย์ต่อไปแก่พระเจ้าธรรมเจดีซึ่งครองราชสมบัติต่อหลังจากพระนางสละราชสมบัติในช่วงบั้นปลายพระชนชีพพระนางประชวรและก็มีพระบัญชานะครับให้วางแท่นบรรทมในจุติพระองค์สามารถมองเห็นเจดีได้ทุกเวลาก็มีการจารึกภาษามอญบันทึกการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์เจดีย์ที่เริ่มต้นในปีคริสตศักราช1436จนบูรณะเสร็จสิ้นในรัสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย์เมื่อต้นคริสตศตวรรษที่16ต่อมาเจดีย์ชเวดากองก็ได้กลายเป็นสถานที่แสวงบุญของพุทธศาสนิกชนที่มีชื่อเสียงที่สุดในพม่าและก่อนในส่วนของแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวเล็กๆน้อยๆเรื่อยมาก็ทำให้เจดีย์ได้รับความเสียหายและเมื่อปีคริสตศักราช1768ก็ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างนักทำให้ยอดของเจดีย์หักถล่มลงมาแต่ก็ได้มีการบูรณะให้สูงขึ้นถึง99เมตรหรือว่า325ฟุตชัดองค์ใหม่สำหรับประดับยอดเจดีย์ก็ได้รับการถวายจากพระเจ้ามินตงเมื่อปีคริสตศักราช1871หลังการผนวดดินแดนพม่าตอนล่างโดยอังกฤษแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงปานกลางในเดือนตุลาคมในปีคริสตศักราช1970ก่อทำให้เพราชัดบนยอดองค์เจดีย์ได้รับความเสียหายและก็มีการสร้างโครงและก็ซ่อมแซมครั้งใหญ่ตุยนะครับและเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์จนถึง7มีนาคมคริสตศักราช2012ก็มีเทศกาลเฉลิมฉลองประจำปีของเจดีย์ชเวดากองเป็นเตอร์แรกนับตั้งแต่ปีคริสตศักราช1988
หลังถูกห้ามโดยสภาสันติภาพและก่อการพัฒนาแห่งรัฐที่ปกครองประเทศในขณะนั้นเทศกาลเจดีย์ชเวดากองก็เป็นเทศกาลเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือนดะบ้องตามปฏิทินพม่านะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจดีย์ชเวดากองนะครับซึ่งก็เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีสง่าหรือว่าปีมะเมียม่านะครับนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นข้อมูลจากวิกิพีเดียนะครับสารานุกรมเสรีนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

ครับวันนี้รายการเขาห้ามลั่นนะเสนอในเรื่องไอ้ขี้เปียกับไอ้ตาบอดครับเป็นเรื่องตลกแบบเก่านะครับนะลองฟังก่อนครับเนาะ

ไอ้ตาบอดไปจนใส่ไอ้คนหอตันเป็นคนแข่งรีบเนี่ยคือเป็นโปลิโอเนี่ยเนาะไปไหนมันได้อีหรอกไปในบ่อใดหวานเข้าหำมาวางไว้ที่ไก่ซุปมาใส่กันในตีนั้นนี่ล่ะซุปใส่ก็คือว่าไปปะใส่กันนี่เนาะเลยอูจะถามหลายอย่างแต่ฉัน

ังเอ๋ยบอกหัวบอกไส้เดินหน้าถอยหลังเป็นตาละวังบอกปากบอกแจวแจวอีหลัวเอาไอ้ขี้เปียเป็นตาขี้คอไอ้ตาบอดอีหลัวไอ้เปียขี้คออย่างพระนาคแก้วไอ้บอดเดินต่างเตาะแตะเสียย่างเดินไปย่ำตีนดังเจ๊อีหลัวย่ำหัวเด้อไอ้ตาบอดเอิ้นหน้าถามอย่างจ๋าไอ้เปียหันแล้วไข่หัวขาขาขี้ควายนั่นหน้าเต็มตีนชิงหันแหล่ย่ำแซมอย่างนี่ก้มพอเป็นไอ้ขี้ควายเต็มตีนเอียพ่อเขาตึงสองกาตึงบ่อยานเก็บใส่ถุงอันป้าไปหันเป็นขี้ควายปั๊บขุดใส่ถุงสะไป

ใส่อันเฟือนาซ้ำเป็นเฟือไม้ของเก่าไฟหาเข้ามาเฟือนาขวางลาละนี่อีโลเฟือนาละออนบาเดียมใครหุ่นจักนะเขาเฟือก็คือแต่ก่อนเป็นใหม่เป็นซีเป็นซีเวลาเป็นไทยนะแล้วเป็นจะเฟียคือขี้เปื้อมันแล้วนะครับมันนอกกับเฟือนะครับมันยังกับอันหวีนี่นะครับ

ได้ยินกับเสียงหูเป็นไหนแต่เป็นยักษ์นี่หรอกเลยเอิ้นจะถามตายักษ์มาไกลอูเมืองปนไทยยาชาตัวมึงมึงใหญ่ตัวจริงกูนี่ขอตาตัวใหญ่กะหน้าหมอกได้ยักษ์โคตรนั่งลูกอีโลกแข้งโคตรสวายว่านี่แล้วไงไอ้สองหนุ่มน้อยสูงใบสูงเงาหนักเนี่ยยังก็นั่งยักษ์นั่งอีโลกขนาดนั่งนะสูงเพียงอันล่ำปลายเป้าบุญไอ้สองหนุ่มน้อยตัวเต้าลูกหมาปากจ่าจ้อยจ้อยยักษ์สูงนั่งเปียงปลายเป้าไอ้เปียบอกหัวใครเนา

ป่อค่ะอีลูค่ะทำเป็นใจดีเขาสู้ว่ามึงขัวพ่อกูกล้าน่ะอยากจี้มือถามโหโหบัลลาเอาป่อมึงมาแน่แต่กูใหญ่กว่าไฟ

เอาชิเมียงมาแข่งกันบ่ไอ้นี่ยักขายออกปากกำจ้วงกำไผบ่ใหญ่เต่าได้มอกเต่ากำปันอีหลอกขวางหันโบไอ้หนอนี่ชิเมียงกูเอ้ากูแข่งหันชิเมียงมึงพอหล่อเอ้ไอ้เปี้ยไข่หัวเอ้อมเต่าอันลองพอของมันก่อนเตอะสัตว์กอง

กำอีหล่นยักงมสวมไส้เก่าหัวยังยังดึงเห่าตัวดำออกมายื่นเฮออีหล่นเขาแข่งเห่ากันบ่อีทัดหัวมึงใหญ่ปันอันอีหล่นดึงออกมาตัวเต้าแมงดาต้องแดงฟืนลือเสด็จตกมือดังเบะไอเปี้ยไข่หัวอ้ออ๋อตัวน้อยแต่และจกเต่าออกจากถงมาอีหล่นควงงายดังตุ๊บสี่แข้งสี่ขาหัวสดออกมาหยืดเยือหยืดเยือไอ้เราเอาเต่ามาชู้เป็นเหายักหันแล้วกลัวปากอื้อถ้ากินเลือดกูตายซ้ำถ้าเห่ามึงหลวงใหญ่แต่แล้วนั่นขอย้ำพออันหวีก้อยไอ้เราเท่าหัวมึงมาเอเห่ามึงมาเอกูไข่หันหวีมึงพอหรอไอ้ยักวีผมจากตื้นของสูมีไหนบ่อเงาปันได้ว่าว่าไปบ่เล่นอีหลอกแต่ว่าเป็นเผื่อยักหันแล้วเต้นถ้าอย่างอีกูบ่จ้าของกูสอกไปยักไว้บ่จ้าซ้ำตีนหนีหน้าตั้นควันกลัวสองนอน้อยเดี๋ยวพ่อมันหันว่ายับลูกมันดีกว่าแล้วค่ะนี่ดีกว่าค่ะตายเดี๋ยวบ่อนมาเองเดี๋ยวป่อมันมาถึงยุ่งอีหลอดเดี๋ยวตัวใหญ่ขนาดกระดาวีดไปวีบอดเงาเป็นว่าก่อนพ่อสองเขาไข้หัวจื่นหน้าขี่คอจีป้าตองเต้าไปหันใส่ส่วนย่างตนบะเป้าไข่อยากว่าอันลองจิมไอเปียแข่งคู่แต่งว่าเสียตีนหมายจะขึ้นปีนก็ขึ้นบ่อใดไอ้เปียอยากกินน้ำเปล่าเราไปป้าใส่ก้อมเปล่าข้าขยากจะขึ้นได้เราแข่งมันมี

นี่ตันใดแข้งเปียหายจอยไอ้หลอหันใส่งูไอ้เปียนั่งอยู่ทั้งหลุมล่นก่อนโมไอ้หลอแข้งเปียน่ะหายไปเลยไอ้บอดตกใจงูมันห้อยย้อยเต็มกำมือสวัสดเสียงูผูปิดเข้าตาแม่นตัดแต่เป็นยาตาแจ้งโผดมันไอ้บอดหายแล้วพอ

นี่ก็เป็นเรื่องของการสืบตำนานข้าวห้ำล้านนานะครับบทประพันธ์พระอธิการเสวตปัญญาวชิโรเสน่กาหลงวัดบ้านกิ่วตำบลแม่สุกอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับจากช่องทางของ YouTube นะครับเก่งวัชรินครับนำเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของวรรณกรรมด้านภาษาของชาวล้านนาวันนี้ก็จะมีเรื่องของข้าวนะครับซึ่งการแต่งข้าวบดข้าวหรือว่าข้าวห้ำห้องกันว่าข้าวก็เป็นเอกลักษณ์วรรณกรรมด้านภาษาของชาวล้านนาทั้งภาษาพูดภาษาเขียนเป็นทั้งมรดกทางวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าทางกวีร้อยกลองเป็นอรรถรสทางภาษาตีสละสลวยงดงามข้าวหรือว่านักข้าวมักจะแต่งเรื่องของธรรมคำสอนประวัติศาสตร์ยาสมุนไพรคาถาอาคมบทห้องเกี้ยวพราณสีสาวบทซอบทข้าวที่ขึ้นชื่อในล้านนานะครับบอกว่าจะเป็นข้าวดาวีไก่น้อยข้าวซอเจ้าสุวัตนางบัวคำข้าวหงหินและก็ข้าวพญาพรหมรจนาหรือการแต่งข้าวด้วยสำนวนโวหารและก็ภาษาท้องถิ่นนอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วนะครับก็ยังแสดงออกถึงเชิงความสามารถของกวีที่หัวจักไขว่คว้าสรรหาถ้อยคำตีไพเราะกินใจมาเรียงร้อยจนได้อรรถรสทางภาษาและก็เพลิดเพลินไปด้วยกับจินตนาการอันทรงพลังภายใต้คำสัมผัสคล่องจองซึ่งถือว่าเป็นแบบฉบับฉันทลักษณ์ของชาวล้านนาตุยนะครับวันนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องของการสืบตำนานข้าวห้ำล้านนานะครับก็เป็นบทประพันธ์ของพระอธิการเสวตปัญญาวชิโรเสน่กาหลงวัดบ้านกิ่วตำบลแม่สุกอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนำมือถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็ไปติดตามกันเลยนะครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิจากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดจันทบุรีแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้อยู่อย่างถูกกฎหมายและช่วยรักษาผืนป่าให้สมบูรณ์เรือสำราญที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ของสเปนแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้จัดระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตเรียกคืนสิทธิ์จากผู้ครอบครองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชายหาดได้ทุกแห่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลพื้นฐานจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์พื้นที่ชายหาดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพื้นที่สาธารณะและสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรชายหาดอย่างเท่าเทียมโดยยืนยันว่าจะไม่มีผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มมาเฟียเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากพื้นที่ของรัฐพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำชัดว่าการแก้ไขปัญหาจะต้องคำนึงถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการบังคับใช้กฎหมายและการดูแลปากท้องของประชาชนควบคู่กันพร้อมสั่งให้นำกรณีหาดบางเทาเป็นโมเดลการนำพื้นที่สาธารณะคืนประชาชนหรือรัฐบาลพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนที่เข้าใช้พื้นที่โดยสุจริตเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาจมีการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
3: ในเรื่องของการประทุษร้ายข่มเหงรังแกประชาชนผู้บริสุทธิ์ผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้ก็เข้าข่ายจะต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันในส่วนของรัฐบาลเองก็จะต้องไปช่วยเพราะว่าถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยด้วยความรู้เท่ามาเห็นการด้วยการถูกหลอกลวงด้วยความร่วมมืออะไรของผู้กระทำผิดกฎหมายก็แล้วแต่ถ้าเขาเช่าด้วยเจตนาสุจริตรัฐบาลก็จะต้องหาหนทางในการที่จะทำให้เขาได้ทำมาหากินต่อไป
2: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานด้านป่าไม้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันพื้นที่สาธารณะของประชาชนอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: จากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดระนองร่วมแถลงข่าวการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหนีภาษีกว่า50ล้านบาท
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่4และเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหลังจากสืบทราบว่าโกดังแห่งนี้ซ่อนเร้นสินค้าที่เชื่อว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรยังไม่ผ่านพิธีศุลกากรจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเป็นโกดังของบริษัท168ทรานสปอร์ตโลจิสติกจำกัดและมีเจ้าของโกดังเป็นชาวไทยเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่โกดังเก็บของซึ่งระบุผู้เช่าเป็นชายอายุ22ปีสัญชาติเมียนมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสินค้าภายในโกดังเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรกลเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทซึ่งระบุต้นทางผลิตจากต่างประเทศและไม่มีเอกสารนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาแสดงดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดอายัดสินค้าทั้งหมดไว้เพื่อทำการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไปคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนพลังงานสะอาดควบคู่กับการสร้างอาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมผลักดันโรงไฟฟ้าชีวมวลตั้งเป้าสร้างรายได้เสริมให้ประชาชน 30,000 ครอบครัว นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยระหว่างการลงพื้นที่ณสมาคมฮกเกี้ยนตำบลอาดอรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีถึงแนวทางการส่งเสริมการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้า2ประเภทหลักได้แก่โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากมูลสัตว์หรือขยะอาหารซึ่งจากการหารือเบื้องต้นมีการประมาณการกำลังการผลิตรวมไว้ที่150เมกะวัตต์มุ่งเน้นให้ภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนต้องมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสร้างอาชีพแก่คนในชุมชนผ่านรูปแบบการกระจายพันธุ์สัตว์อาทิแพะแกะหรือไก่ให้ชาวบ้านนำไปเลี้ยงและดำเนินการรับซื้อคืนเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในท้องถิ่นจากการศึกษาความเป็นไปได้ของโมเดลการสร้างอาชีพดังกล่าวพบว่าสามารถช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เสริมเฉลี่ยสูงถึงปีละ 240,000 บาทต่อครัวเรือนโดยใช้พื้นที่ดำเนินการครอบครัวละ20ไร่ซึ่งปัจจุบันได้มีการสำรวจพื้นที่เบื้องต้นไปแล้วประมาณ 160,000 ไร่จากเป้าหมายทั้งหมด 600,000 ไร่หากสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายคาดว่าจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมถึง 30,000 ครอบครัวทั่วภูมิภาคส่งผลให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากเกิดความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
5: ขณะนี้เราสำรวจไปได้จากสปท.นะครับประมาณ 160,000 ไร่แต่ที่มีหาที่ไว้ประมาณการคือประมาณ 600,000 ไร่ขณะนี้ผมก็ได้มีแจ้งทางสวต.แล้วก็ส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในท้องถิ่นของจังหวัดแต่ละจังหวัดว่าให้ไปดูซิว่าที่สวต.ทำมาหรือค้นหามาเนี่ยเป็นเกี่ยวเนื่องกับใครถ้าเราสามารถหาครบ600,000 ไร่เราจะมีเพื่อนๆอีก30,000 ครอบครัวที่จะได้พื้นที่เช่าก
1: ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดจันทบุรีแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้อยู่อย่างถูกกฎหมายและช่วยรักษาผืนป่าให้สมบูรณ
2: ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบสมุดประจำตัวให้ผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลน59 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่กว่า646ไร่เพื่อรับรองสิทธิ์การอยู่อาศัยและทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้แนวทางจัดการพื้นที่แบบแปลงรวมตามนโยบายแก้ปัญหาที่ดินทำกินของรัฐบาลหรือรถไฟขบวนที่5ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและอาชีพให้ประชาชนควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติณโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกจังหวัดจันทบุรีพร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันผลักดันการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าชายเลนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนับเป็นพื้นที่ต้นแบบสำคัญด้านการบริหารจัดการที่ดินเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกโดยเฉพาะหอยนางรมจึงเป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์พื้นที่ควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างสมดุลและสามารถขยายผลสู่พื้นที่อื่นได้ในอนาคตขณะเดียวกันได้มอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์รวมถึงมอบใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยและประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมเป็นธรรมและไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบโฉนดที่ดิน212 แปลงแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนจำนวน212 แปลงณโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารต ำบลประหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามพร้อมกล่าวว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจสำหรับประชาชนที่ยังรอรับบริการซึ่งในแต่ละปีจะมีการมอบโฉนดที่ดินเกือบ 80,000 โฉนดและพยายามเพิ่มเป้าหมายในการมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
6: กรมที่ดินนะครับกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังรอรับบริการจากพวกเราอยู่นะครับวันปีนึงเนี่ยพวกเราเนี่ยก็มอบโฉนดเนี่ยประมาณเกือบ 80,000 นะครับเกือบ 80,000 โฉนดหรือ 80,000 แปลงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนที่ยังรอคอยอยู่นะครับแต่ว่าการบริหารของกรมที่ดินนะครับเราก็พยายามจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีแล้วเราก็มีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดโฉนดที่จะมอบให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นทุกๆปีเช่นเดียวกันครับ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามการฟื้นฟูลำน้ำดอกไม้แก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งพร้อมรับฟังปัญหาและแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำลำน้ำดอกไม้พร้อมรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา 150,000 ตัวเพื่อฟื้นฟูแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้ชุมชนซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครอบคลุมการติดตามพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญทั้งลำน้ำดอกไม้อ่างเก็บน้ำหนองหมาจอกและหนองเลิงไก่โอกซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของอำเภอยางตลาดและอำเภอคลองชัยครอบคลุมพื้นที่5ตำบลแต่ปัจจุบันประสบปัญหาวัชพืชปกคลุมลำน้ำจำนวนมากส่งผลให้การระบายน้ำติดขัดเกิดน้ำท่วมในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำใช้ในหน้าแล้งเบื้องต้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำเปล่าได้เสนอกรมชลประทานของงบประมาณกว่า19ล้านบาทเพื่อดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในลำน้ำดอกไม้โดยหากโครงการได้รับอนุมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่การเกษตรกว่า 15,000 ไร่และช่วยประชาชนราว 1,800 ครัวเรือน
7: เวลาน้ำแล้งก็แล้งมีแต่ผักตกมีแต่วัชพืชเต็มไปหมดเลยเหมือนที่เรามองเห็นแต่เวลาฝนมาทำไมน้ำท่วมตลอดดังนั้นเนี่ยผมก็เลยสั่งการให้กรมชลประทานเนี่ยที่อยู่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาดูแลโดยเร่งด่วน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังพบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามติดตามการบริหารจัดการน้ำและรับฟังปัญหาต้นทุนการผลิตณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนสำราญอำเภอยางตลาดพร้อมเดินหน้ายกระดับกุ้งกล้ามกรามกาฬสินธุ์สินค้า GI สร้างรายได้สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์โดยเกษตรกรที่มาร่วมงานได้สะท้อนปัญหาต้นทุนอาหารสัตว์น้ำพันกุ้งและค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งรัฐบาลเตรียมผลักดันแนวทางช่วยเหลือที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้กรมประมงยังเดินหน้าส่งเสริมมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรในอนาคตตำรวจสืบสวนเส้นทางอาวุธปืนชายชาวจีนสะสมอาวุธสงครามในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเชื่อมโยงอดีตตำรวจสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเร่งสอบสวนถึงผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
8: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ถูกจับพร้อมอาวุธสงครามและระเบิดซีโฟจำนวนมากภายในบ้านพักพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาวุธปืนจำนวนหนึ่งมีทะเบียนของตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งมีการเปลี่ยนมือผู้ครอบครองมาแล้วถึง4ครั้งก่อนถูกขายต่อให้ผู้ต้องหาในราคา 100,000 บาทโดยอาวุธปืนดังกล่าวเดิมเป็นของข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลสายไหมก่อนถูกนำไปจำนำให้เพื่อนสมัยปฏิบัติหน้าที่ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2เมื่อปี2554จากนั้นมีการขายต่อไปยังตำรวจสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนและขายต่อไปยังตำรวจสังกัดกองบังคับการอำนวยการท้ายที่สุดตกไปอยู่กับอดีตรองสารวัตรสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางซึ่งเคยถูกให้ออกจากราชการและต้องโทษจำคุกในคดีรับสินบนบุหรี่ไฟฟ้าต่อมาพบว่านางสาวแพรวอดีตภรรยาของผู้ต้องหาซึ่งเคยคบหากับอดีตตำรวจเจ้าของปืนคนสุดท้ายเป็นผู้ประสานการซื้อขายโดยตกลงซื้อขายกันในราคา 100,000 บาท ขณะเดียวกันตำรวจยังอยู่ระหว่างตรวจสอบในทางการเงินโทรศัพท์มือถือและความเชื่อมโยงอื่นๆหลังพบคลิปในโทรศัพท์ของผู้ต้องหาขณะฝึกยิงปืนในพื้นที่หน่วยรบพิเศษของกัมพูชาโดยตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การที่อ้างว่าซื้ออาวุธมาเพื่อสะสมและเตรียมใช้ทำร้ายตัวเองนอกจากนี้หน่วยงานต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า13ล้านบาท
9: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพครั้งที่2พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดโดยได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 200,000 คนซึ่งครั้งนี้มีร้านค้าเข้าร่วมกว่า 9,700 ร้านทั้งร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชน SME พร้อมนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาประหยัดรวมกว่า 150,000 ชิ้นผลการดำเนินงานสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า27ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า6ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อรวมผลการดำเนินงานไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ2ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า60ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมแล้วกว่า13ล้านบาททั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลปากท้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ด้านนายภูนพงษ์นัยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ2ครั้งเมื่อวันที่1และ8พฤษภาคมที่ผ่านมาสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงกว่า60ล้านบาทโดยจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกได้แก่สุรินทร์นครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งค้าปลีกคือน้ำมันพืชไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ซักผ้าส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีจะเป็นประเภทอาหารและเครื่องแต่งกายพร้อมย้ำว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยมีการลดราคาสินค้าสูงสุดถึงร้อยละ58และจะมีการจัดงานอีก3ครั้งในวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านหรือเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำและห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้ป่วยใช้ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ได้แต่หากใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถต่ออายุใบส่งตัวได้เองโดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อขอใบส่งตัวใหม
10: ่นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งยกระดับบริการสู่สาธารณสุขดิจิทัลโดยเฉพาะการใช้ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์แทนใบส่งตัวแบบกระดาษเพื่อลดภาระของประชาชนผู้ป่วยที่มีใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระบบแล้วและมีแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถทำการต่ออายุใบส่งตัวผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเองไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อขอให้แพทย์เขียนใบส่งตัวใหม่ทดแทนใบส่งตัวที่หมดอายุส่วนคนไข้ที่ไม่มี LINE หรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็สามารถออกใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ในระบบและทำการส่งตัวผู้ป่วยได้ตามปกติแต่หากมีแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถเก็บใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์มือถือในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยใช้ Health ID ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนระบบ MOP

0: ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาท่อสมอใกล้กับเกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคานารีทางตอนใต้ของสเปนแล้วในวันนี้พร้อมด้วยผู้โดยสารและลูกเรือ147คนจาก23ประเทศด้านกระทรวงสาธารณสุขสเปนเริ่มกระบวนการอพยพผู้โดยสารและลูกเรือจากเรือสำราญ MV Hondius ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขสเปนจะขึ้นไปบนเรือลำดังกล่าวเพื่อตรวจสุขภาพผู้ที่ยังไม่แสดงอาการติดเชื้อไวรัสฮันตาอย่างละเอียดก่อนจะนำตัวขึ้นฝั่งด้วยเรือขนาดเล็กและขึ้นรถบัสโดยสารไปยังสนามบินในพื้นที่เพื่อขึ้นเครื่องบินที่เตรียมเอาไว้สำหรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของลูกเรือและผู้โดยสารแต่ละคนทั้งนี้องค์การอนามัยโลกระบุว่าความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสฮันตาจะระบาดเป็นวงกว้างยังคงอยู่ในระดับต่ำอย่างไรก็ตามศูนย์ควบคุมการป้องกันโรคแห่งยุโรปเตือนว่าผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนบนเรือสำราญ MV Hondius จะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานในวันนี้โดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกกองทัพอิหร่านที่เตือนว่าประเทศใดก็ตามที่บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านจะเผชิญกับปัญหาแน่นอนเมื่อเรือของประเทศเหล่านี้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกทั้งนี้สหรัฐรวมทั้งสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการที่อิหร่านสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ล่าสุดหลายประเทศกำลังหารือถึงความพยายามร่วมกันในการป้องกันเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูสซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านตั้งแต่สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลเริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านตากอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนคร

0: ศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา19:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:53 น
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระจันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจพระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสขันทหารและปุโรหิตยังจะดีเสียกว่าข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่าจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่พวกข้าพระองค์ก็ยังพอจะเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแคว้นพวกข้าพระองค์ก็ยังเที่ยวขออาหารเลี้ยงชีวิตได้จันทชาดกเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นเจ้าชายจันทกุมารทรงมีปณิธานที่จะบำเพ็ญขันติบารมีแม้จะได้รับความทุกข์ทรมานจากความไม่เป็นธรรมอย่างไรก็จะอดทนกล้ำกลืนไม่คิดทำร้ายผู้ที่ทำร้ายตนจันทกุมารชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอรรถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องจันทกุมารนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏเนื่องจากพวกภิกษุสนทนากันเกี่ยวกับพระเทวทัตว่าพระเจ้าอชาติศัตรูเป็นเด็กหนุ่มจึงมีพระทัยเบาหลงเชื่อพระเทวทัตทรงทำปิตุฆาตโดยการปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระชนกด้วยการให้อดพระกระยาหารแล้วใช้มีดกรีดพระบาททั้งสองข้างเพื่อไม่ให้พระชนกเสด็จพระดำเนินด้วยการจงกรมจนกระทั่งสวรรคตในเวลาต่อมาแล้วอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมคธครั้นครองราชแล้วถูกพระเทวทัตยุยงให้ส่งพลธนูไปปรงพระชนพระบรมศาสดาพระเจ้าอชาติศัตรูตรัสถามพระเทวทัตว่าในเรื่องนี้พระองค์ควรจะต้องทำอย่างไรพระเทวทัตขอให้พระเจ้าอชาติศัตรูระดมพลธนูมาเป็นจำนวนมากจากนั้นคัดเอาเฉพาะที่ฝีมือดีๆแล้วส่งมาให้ตนพระเจ้าอชาติศัตรูทรงรับดำเนินการตามนั้นจึงให้เรียกระดมพลธนูเฉพาะพวกที่ยิงแม่นจำนวน500คนคัดเลือกจากพลธนูเหล่านั้นให้ได้พลแม่นธนูจำนวน31คนแล้วรับสั่งว่าพวกเจ้าจงทำตามคำสั่งของพระเถระทรงส่งพลธนูไปรับคำสั่งจากพระเทวทัตพระเทวทัตเรียกเฉพาะหัวหน้าพลธนูมาวางแผนแล้วสั่งการว่าท่านหัวหน้าขณะนี้พระสมณะโคดมประทับอยู่บนภูเขาคิจกูฏพระองค์จะเสด็จจงกรมในที่พักกลางวันอยู่ตรงโน้นส่วนท่านต้องไปซุ่มอยู่อีกด้านหนึ่งยิงพระสมณะโคดมให้ตายด้วยลูกศรอาบยาพิษแล้วค่อยหลบหนีออกมาอีกด้านครั้นวางแผนร่วมกันเสร็จแล้วจึงส่งหัวหน้าพลธนูไปจากนั้นได้ซ้อนแผนจัดวางกำลังพลธนูอีกชุดหนึ่งไว้ที่หนทางนั้นสองคนเพื่อฆ่าตัดตอนสั่งว่าจะมีชายคนหนึ่งเดินมาทางที่พวกท่านดักซุ่มอยู่จงปิดชีพชายคนนั้นเสียแล้วกลับมาตามทางโน้นแม้ในทางนั้นพระเทวทัตก็จัดวางพลธนูไว้สี่คนสั่งว่าจะมีชายสองคนเดินมาทางที่พวกท่านดักซุ่มอยู่จงฆ่าชายสองคนนั้นเสียแล้วกลับมาทางโน้นแม้ในทางนั้นพระเทวทัตก็จัดวางพลธนูไว้แปดคนสั่งว่าจะมีชายสี่คนเดินมาตามทางที่พวกท่านดักซุ่มอยู่จงฆ่าคนทั้งสี่เสียแล้วกลับมาทางโน้นแม้ในทางนั้นพระเทวทัตก็จัดวางกำลังคนไว้16คนเช่นกันสั่งว่าจะมีชาย8คนเดินมาตามทางที่พวกท่านซุ่มอยู่จนฆ่าคนทั้ง8นั้นเสียแล้วกลับมาทางโน้นการที่พระเทวทัตทำอย่างนั้นเพราะต้องการฆ่าปิดปากคนทั้งหมดเพื่อปกปิดกรรมชั่วของตนขณะนั้นหัวหน้าพลธนูจัดเตรียมอาวุธครบมือขัดดาบทางด้านซ้ายแล้วผูกแล่งธนูไว้ข้างหลังจับคันธนูใหญ่ที่ทำจากเขาแกะ ตรงขึ้นเขาคิจกูฏไปหลบซ่อนอยู่ตามจุดที่วางแผนเอาไว้เห็นพระบรมศาสดาเสด็จจงกรมอยู่จึงยกคันธนูขึ้นแล้วพาดลูกศรดึงสายมาหมายใจว่าจะยิงพระตถาคตแต่ไม่สามารถยิงลูกศรออกไปได้ด้วยพระศาสดาทรงให้ขึ้นสายธนูได้เท่านั้นแต่ให้ยิงลูกศรออกไปไม่ได้หัวหน้าพลธนูนั้นเมื่อไม่สามารถยิงลูกศรออกไปได้ทั้งลดคันธนูลงก็ไม่ได้จำต้องยืนแข็งทื่ออยู่อย่างนั้นจึงลำบากกายอย่างยิ่งเหมือนกระดูกสีข้างทั้งสองจะหักมีน้ำลายไหลยืดออกจากปากทั่วทั้งร่างกายเกิดอาการเกร็งแข็งกระด้างเหมือนเครื่องยนต์ติดขัดจึงกลัวตายยืนอยู่ลำดับนั้นพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นหัวหน้าพลธนูเหนื่อยล้าแล้วจึงเปล่งพระวาจาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะตรัสปลอบหัวหน้าพลธนูให้เบาใจว่าท่านผู้เจริญอย่ากลัวเลยจงเข้ามาที่นี้เถิดในขณะนั้นอาการแข็งเกร็งของหัวหน้าพลธนูได้คลายออกจึงทิ้งอาวุธเข้าไปหมอบลงเอาหัวซบแทบบาดมูลของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโทษล่วงเกินได้ตกถึงข้าพระพุทธเจ้าแล้วข้าพระองค์ช่างโง่เขลานักเป็นคนหลงเป็นคนบาปข้าพระพุทธเจ้ามิได้รู้จักคุณของพระองค์จึงได้มาปรงพระชนชีพของพระองค์ตามที่พระเทวทัตเสี่ยมสอนขอพระองค์โปรดยกโทษแก่ข้าพระพุทธเจ้าเถิดแล้วหัวหน้าพลธนูจึงนั่งลงณที่อันสมควรพระบรมศาสดาแสดงธรรมโปรดหัวหน้าพลธนูให้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วตรัสสอนว่าเธอจงอย่ากลับไปตามทางที่พระเทวทัตวางแผนให้แต่จงไปเสียทางอื่นแล้วส่งหัวหน้าพลธนูนั้นไปเมื่อพระบรมศาสดาส่งหัวหน้าพลธนูไปแล้วพระองค์ได้เสด็จจากที่จงกรมไปประทับนั่งอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งเมื่อพลธนูอีก2คนไม่เห็นหัวหน้าพลธนูกลับมาที่จุดนัดพบตามแผนทั้งเวลาก็ผ่านไปนานจนผิดปกติคิดว่าทำไมชักช้านักจึงออกเดินสวนทางไปครั้นเห็นพระทศพลก็เข้าไปถวายอภิวาทนั่งลงด้านหนึ่งพระบรมศาสดาจึงแสดงธรรมโปรดพลธนูทั้งสองคนนั้นให้ได้บรรลุโสดาปัตติผลเช่นกันตรัสสอนว่าเธอทั้งสองอย่าเดินไปทางที่พระเทวทัตสั่งไว้ให้หลบออกไปทางอื่นแล้วส่งเขากลับไปเมื่อพลธนูที่เหลือนอกนี้มานั่งเฝ้าในทำนองเดียวกันก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดให้พวกเขาได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วทรงส่งกลับไปโดยทางอื่นเช่นเดียวกันหัวหน้าพลธนูที่กลับมาถึงก่อนได้เข้าไปหาพระเทวทัตแล้วรายงานว่าตนไม่สามารถปรงพระชนชีพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีอิทธิฤทธิ์มากทรงมีอนุภาพอันยิ่งใหญ่แม้พลธนูที่เหลือก็กลับมาพบพระเทวทัตในทำนองเดียวกันพลแม่นธนูเหล่านั้นคิดกันว่าพวกตนอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารอดชีวิตมาได้จึงชวนกันออกบวชในสำนักของพระศาสดาแล้วได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันตุกรูปความเป็นไปของพระเทวทัตทั้งหมดนี้ได้ปรากฏในหมู่ภิกษุสงฆ์เปิดตำนานชีวิตพระเทวทัตพระเทวทัตเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าฝ่ายกรุงเทวตหะออกบวชพร้อมกับพระพัทธิยะพระอนุรุทธะพระอานนท์พระภักขุพระกิมพีละซึ่งเป็นพระญาติฝ่ายสักยวงศ์กรุงกบิลพัสดแม้พระอุบาลีพนักงานภูสามาลาในราชสำนักเมื่อพระเทวทัตบวชแล้วเห็นลาภสักการะเกิดขึ้นในพระศาสนามากจึงหลงติดในลาภคิดการใหญ่ปรารถนาจะปกครองสงฆ์เสียเองเมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองชาวกรุงโกสัมพีต่างถือจีวรเภสัชน้ำปานะและดอกไม้เครื่องสักการะบูชาไปวิหารต่างถามถึงพระพุทธเจ้าและพระเถระสำคัญมีพระสารีบุตรเป็นต้นแต่ไม่มีใครถามถึงพระเทวทัตเลยพระเทวทัตเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าเราก็เป็นกษัตริย์บวชพร้อมกับเจ้าสักยะเหมือนกันแต่ไม่มีใครถามถึงเราควรทำให้ใครเลื่อมใสจะได้มีลาภสักการะอย่างองค์อื่นบ้างพระเทวทัตนึกถึงพระเจ้าพิมพิสารแต่พระองค์ก็บรรลุโสดาปัตติผลแล้วมีศรัทธาตั้งมั่นต่อพระพุทธเจ้าไม่สามารถทำให้พระองค์เลื่อมใสได้แม้พระเจ้าประเสนที่โกศลก็เช่นกันส่วนอชาตศัตรูกุมารพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารยังเป็นเด็กหนุ่มยังไม่รู้คุณและโทษอะไรหากทำให้พระองค์เลื่อมใสได้ลาภสักการะเป็นอันมากจะเกิดขึ้นตามมาพระเทวทัต จึงออกจากกรุงโกสัมพีไปยังกรุงราชคฤห์เนรมิตกลายเป็นกุมารน้อยมีอสรพิษ4ตัวพันที่มือและเท้าทั้ง4ตัวหนึ่งที่คอตัวหนึ่งแผ่พังพานเป็นเสิร์ตบนศีรษะตัวหนึ่งทำเฉวียงบ่าลงจากอากาศด้วยสังวานงูนี้นั่งบนพระเพลาของอาชาติศัตรูกุมารครั้นเห็นพระราชกุมารตกใจกลัวก็ทูลว่าอย่ากลัวเลยอาตมาคือพระเทวทัตครั้นนั้นก็กลับกลายเป็นพระภิกษุทรงไตรจีวรผู้สำรวมหน้าเลื่อมใสเช่นเดิมยืนอยู่ตรงพระพักทำให้พระราชกุมารทรงเลื่อมใสด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ต่อมาพระราชกุมารก็ได้ไปพบพระเทวทัตทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็นพร้อมด้วยรถบรรทุกภัตตาหารเป็นจำนวนมากทำให้พระเทวทัตมีลาภสักการะเป็นอันมากพวกพระภิกษุซึ่งเดินทางมาจากกรุงราชคฤห์เพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลเหตุการณ์ต่างๆให้พระองค์ทราบพระบรมศาสดาตรัสเตือนพวกภิกษุว่าพวกเธอจงอย่าพอใจลาภสักการะเลยอาชาติศัตรูกุมารจะบำรุงเทวทัตไปได้กี่วันลาภสักการะที่เกิดขึ้นแก่เทวทัตก็เพื่อฆ่าตนเท่านั้นแล้วตรัสย้ำว่าผลกล้วยเกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่เกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นไผ่ขุยอ้อเกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นอ้อฉันใดลาภสักการะเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมฆ่าคนชั่วเหมือนลูกม้าอัสดรย่อมฆ่าแม่ของตนเองฉันนั้นพระเทวทัตทูลขอปกครองสงฆ์ครั้นอยู่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากกรุงโกสัมพีมาประทับที่กรุงราชคฤห์แคว้นมคธพระเทวทัตมีลาภสักการะมากเกิดหลงในลาภจึงอยากเป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์เพราะจิตคิดไม่ดีจึงทำให้ฤทธิ์เสื่อมขณะพระพุทธองค์กำลังแสดงธรรมอยู่ที่พระเวฬุวันวิหารพระเทวทัตได้เข้าไปกราบทูลขอปกครองสงฆ์ด้วยตนเองแม้พระพุทธเจ้าจะตรัสห้ามถึง3ครั้งแต่พระเทวทัตก็ยังกราบทูลเช่นนั้นในที่สุดพระพุทธองค์ตรัสว่าเทวทัตแม้แต่พระสารีบุตรและพระโมกขัลลานะพระองค์ก็ยังไม่มอบให้ปกครองสงฆ์แล้วเช่นไหนพระองค์จะมอบให้พระเทวทัตปกครองสงฆ์แล้วทรงตำหนิพระเทวทัตว่าใช้สอยปัจจัยที่เขาถวายเหมือนคนคอยกลืนกินน้ำลายที่เขาถมทิ้งพระเทวทัตน้อยใจว่าพระบรมศาสดาประจานตนท่ามกลางสงฆ์แต่กลับทรงยกย่องพระสารีบุตรและพระโมกขัลลานะขึ้นข่มตนจึงโกรธและผูกอาฆาตพระบรมศาสดานับแต่นั้นมาพระบรมศาสดารับสั่งให้สงฆ์ทำประกาศนียกรรมคือกรรมอันสงฆ์ควรประกาศให้ประชาชนทราบถึงพฤติกรรมของพระเทวทัตว่าทำไม่ถูกต้องพระเทวทัตน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราถูกพระสมณะโคดมกำจัดเสียแล้วบัดนี้เราจะทำให้พระองค์พินาศต่อมาเมื่อพระเทวทัตไม่สามารถครอบงำสงฆ์ได้จึงวางแผนด้านอาณาจักรยุยงเจ้าชายอาชาติศัตรูให้ปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้ทรงเป็นพระชนกแล้วอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ส่วนพระเทวทัตได้พยายามปรงพระชนพระพุทธเจ้าด้วยหวังจะปกครองสงฆ์เองพระเทวทัตได้ส่งพลธนูไปซุ่มยิงพระพุทธเจ้าเมื่อไม่สำเร็จจึงขึ้นภูเขาคิชกูฏด้วยตัวเองกลิ้งก้อนศิลาใหญ่ลงมาด้วยหมายใจว่าจะปรงพระชนพระพุทธเจ้าขณะที่ก้อนศิลากลิ้งลงมาได้กระทบยอดบรรพต2ยอดซึ่งเคลื่อนเข้ามาบดบังสะเก็ดศิลากระเด็นมากระทบพระบาทพระพุทธเจ้าทำให้ห่อพระโลหิตหมู่ภิกษุใช้แคร่หามนำพระพุทธองค์ไปแวะพักณมัทธกุฏิอุทยานเชิงเขาคิชกูฏแล้วนำพระองค์ไปยังชีวกัมพวันหมอชีวกโกมารพัฒได้ถวายการรักษาจนอาการดีขึ้นจากนั้นพระเทวทัตได้ปล่อยช้างหลวงชื่อนาราคิรีซึ่งกำลังตกมันไปปรงพระชนพระพุทธเจ้าพระอานนท์เถระยอมสละชีวิตออกขวางหน้าพระพุทธองค์ทรงห้ามพระอานนท์และแผ่เมตตาจิตไปสู่ช้างนาราคิรีเมื่อช้างหลวงได้สัมผัสเมตตาจิตของพระองค์ก็หายเมาลดง่วงลงเดินเข้าไปหาพระพุทธองค์หมอบลงตรงเบื้องพระพักพระพุทธองค์ทรงยกพระหัตถ์ขวาลูบกระพองช้างนาราคิรีตรัสว่านาราคิรีเจ้าอย่าเข้าหาเราด้วยจิตคิดจะฆ่าเช่นนี้เพราะนั่นเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ผู้ทำร้ายพระพุทธเจ้าย่อมไปสู่ทุกขติเจ้าจงอย่าประมาทเมื่อสิ้นชีพจะไปสู่สุขติได้ช้างนาราคิรีเอางวงสูดละอองธุลีพระบาทของพระพุทธองค์แล้วพ่นลงบนกระพองของตนย่อตัวถอยออกไปจนสุดสายตาที่แลเห็นพระพุทธเจ้า แล้วจึงหันหลังกลับไปสู่โรงช้างประชาชนที่เห็นเหตุการณ์ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่าการกระทำทั้งหมดนี้เป็นฝีมือพระเทวทัตแต่พระเจ้าแผ่นดินก็ยังคบภิกษุเช่นนี้อยู่อีกพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงสดับเสียงเล่าลือวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนจึงรับสั่งให้ถอนสำรับอาหารที่เคยอุปถากพระเทวทัตคืนมาแล้วมิได้เสด็จไปอุปถากพระเทวทัตอีกเลยประชาชนต่างหมดศรัทธาไม่มีใครต้อนรับพระเทวทัตพระเทวทัตเสื่อมจากลาภสักการะจึงวางแผนการใหม่เป็นเหตุแห่งสังฆเภททำสงฆ์ให้แตกจากกันพระเทวทัตได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลขอข้อวัตรปฏิบัติอย่างอุกฤษเพื่อให้พระบรมศาสดาบัญญัติให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดข้อวัดปฏิบัตินั้นมี5ประการคือ 1. ภิกษุทั้งหลายไม่พึงฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิต 2. ภิกษุทั้งหลายพึงอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิต 3. ภิกษุทั้งหลายพึงเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดตลอดชีวิต 4. ภิกษุทั้งหลายพึงใช้ผ้าบังสุกุลเป็นวัดตลอดชีวิต 5.ภิกษุทั้งหลายพึงอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดตลอดชีวิตพระพุทธองค์ตรัสห้ามพระเทวทัตพร้อมให้เหตุผลว่าทรงอนุญาตปลาและเนื้อที่บริสุทธิ์3ประการคือ 1. ไม่เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อนตน 2. ไม่ได้ยินว่าเขาฆ่าเพื่อนตน 3. ไม่สงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อนตนสำหรับการอยู่ป่าตลอดชีวิตการเที่ยวบิณฑบาตตลอดชีวิตการใช้ผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตทรงอนุญาตให้ถือข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ตามปฏิปทาของตนเองเป็นที่ตั้งภิกษุรูปใดต้องการถือปฏิปทาการอยู่ป่าเป็นวัดเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดหรือถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดก็ให้ปฏิบัติตามนั้นใครไม่ต้องการก็ไม่ต้องปฏิบัติสำหรับประการสุดท้ายทรงอนุญาตให้พระภิกษุอาศัยโคนไม้เป็นเสนาสนะได้เพียง8เดือนนอกฤดูฝนเท่านั้นเนื่องจากการอยู่ป่าในฤดูฝนจะทำให้ภิกษุสงฆ์เกิดความลำบากที่จริงพระเทวทัตก็รู้ว่าถึงอย่างไรพระพุทธเจ้าก็คงไม่ทรงอนุญาตซึ่งจะได้เป็นช่องในการยกตนข่มท่านเมื่อพระเทวทัตได้ยินว่าพระบรมศาสดาไม่ทรงอนุญาตจึงเกิดความดีใจที่สมกับความปรารถนาของตนที่จะทำให้ประชาชนเห็นว่าตนเป็นผู้มีข้อวัดปฏิบัติที่เคร่งกว่าพระพุทธเจ้าจึงลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกลับไปพร้อมพระภิกษุสาวกของตนรุ่งขึ้นอีกวันพระเทวทัตพร้อมด้วยพระภิกษุสาวกเข้าไปกรุงราชคฤห์ประกาศให้ประชาชนทราบความที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตข้อวัดที่เคร่งครัดที่ตนสมาทานและประพฤติปฏิบัติอยู่คือไม่ฉันปลาและเนื้อแต่จะฉันอาหารประเภทผักตลอดชีวิตอยู่ป่าใช้ชีวิตอย่างพระป่าตลอดชีวิตเที่ยวบิณฑบาตและต้องฉันในบาตรเท่านั้นตลอดชีวิตอาหารที่ถวายด้วยภาชนะอย่างอื่นซึ่งไม่ได้ใส่ลงไปในบาตรไม่ฉันใช้ผ้าบังสุกุลตลอดชีวิตจะไม่ใช้สอยผ้าที่ชาวบ้านถวายและอยู่โคนต้นไม้ตลอดชีวิตคำประกาศนั้นทำให้ประชาชนที่เบาปัญญาเข้าใจว่าพระเทวทัตเคร่งครัดส่วนพระพุทธเจ้ามักมากคิดถึงแต่ความสะดวกสบายและทำให้พระภิกษุบวชใหม่ที่มีปัญญาน้อยยังไม่รู้ทั่วถึงพระธรรมวินัยพากันหลงเชื่อยอมตนเข้าเป็นพรรคพวกจำนวนมากเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบให้พระเทวทัตมาเฝ้ารับสั่งถามเรื่องที่เกิดขึ้นพระเทวทัตรับว่าจริงตามนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเทวทัตเธออย่าพอใจการทำให้สงฆ์เกิดความแตกแยกเลยเพราะการทำให้สงฆ์แตกแยกมีโทษหนักผู้ใดทำให้สงฆ์แตกแยกย่อมพบแต่ความทุกข์และหมกไหม้ในนรกชั่วกับชั่วกันพระเทวทัตไม่ได้ใส่ใจโอวาทของพระพุทธองค์ผลุนผันไปจากที่นั้นเช้าวันต่อมาพระเทวทัตพบพระอานนท์ขณะกำลังบิณฑบาตได้บอกความประสงค์ของตนว่าอานนท์นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะแยกทำอุโบสถสังฆกรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแยกจากหมู่ภิกษุสงฆ์เมื่อพระอานนท์กลับจากบิณฑบาตได้นำความนั้นกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานว่าคนดีทำความดีได้ง่ายแต่คนชั่วทำความดีได้ยากคนชั่วทำความชั่วได้ง่ายแต่คนดีทำความชั่วได้ยากครั้นถึงวันอุโบสถพระเทวทัต ประกาศให้พระภิกษุเลือกเอาว่าข้อวัดปฏิบัติทั้ง5ประการนี้ผู้ใดเห็นชอบผู้นั้นจงจับสลากเลือกเอาพระภิกษุผู้บวชใหม่ชาวเมืองเวสาลีประมาณ500รูปยังไม่รู้พระธรรมวินัยเข้าใจว่านี้คือธรรมนี้คือวินัยจึงเลือกข้อวัดปฏิบัติตามพระเทวทัตครั้นพระเทวทัตทำลายสงฆ์ให้แตกจากกันแล้วได้นำพระภิกษุผู้บวชใหม่500รูปหลีกไปทางตำบลขยาศีสะพระบรมศาสดาตรัสกับพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะว่าหากพวกเธอยังมีความการุณในพระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นอยู่จงรีบไปนำพระภิกษุเหล่านั้นซึ่งกำลังจะถึงความย่อยยับกลับมาพระอัครสาวกทั้งสองจึงเดินทางตามไปที่ตำบลขยาศีสะพระเทวทัตเห็นพระอัครสาวกทั้งสองตามมาเข้าใจว่าพระอัครสาวกตามมาเพราะชอบใจหลักธรรมของตนจึงนิมนต์ให้นั่งขณะนั้นพระเทวทัตกำลังแสดงธรรมแก่พระภิกษุทั้งหลายเรียนแบบตามอย่างพระพุทธเจ้าเชื้อเชิญพระสารีบุตรว่าสารีบุตรบัดนี้พระภิกษุสงฆ์ปราศจากความง่วงแล้วท่านจงแสดงธรรมกถาต่อจากเราเถิดเราเมื่อยหลังจักนอนพักสักครู่หนึ่งเพราะพระเทวทัตเหน็ดเหนื่อยจึงขาดสติสัมปชัญญะคล้อยหลับไปพระสารีบุตรได้กล่าวสอนพระภิกษุผู้บวชใหม่ทั้งด้วยธรรมมีกถาและการว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนส่วนพระมหาโมคคัลลานะก็กล่าวสอนทั้งด้วยธรรมมีกถาและการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เมื่อพระมหาเถระทั้งสองกล่าวสอนอยู่พระภิกษุผู้บวชใหม่เหล่านั้นได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดความเลื่อมใสจากนั้นพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะได้นำพระภิกษุทั้ง500รูปนั้นกลับไปยังพระเวรุวันวิหารกรุงราชคฤห์พระโกกาลิกะซึ่งเป็นสาวกผู้ใหญ่ของพระเทวทัตปลุกพระเทวทัตให้ลุกขึ้นกล่าวว่าลุกขึ้นเถิดท่านเทวทัตพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพาพระภิกษุเหล่านั้นไปแล้วเราบอกท่านแล้วว่าอย่าไว้ใจพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะเพราะทั้งสองมีเจตนาไม่ดีลุอำนาจแห่งความปรารถนาลามกด้วยความฉุนเฉียวจึงเอาเข่ากระทุ้งยอดอกพระเทวทัตจนพระเทวทัตกระอักเลือดอุ่นเพราะความตรอมใจทำให้พระเทวทัตอาพาธนานถึง9เดือนและนับวันอาการก็ยิ่งทรุดหนักลงเรื่อยๆในที่สุดก็กลับได้สำนึกต้องการเข้าเฝ้าพระพุทธองค์จึงขอร้องสาวกของตนที่ยังเหลืออยู่ให้ช่วยนำไปพระภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าท่านสร้างเวรสร้างกรรมกับพระพุทธเจ้าไว้มากนักจึงไม่อาจนำท่านไปเฝ้าได้พระเทวทัตกล่าวว่าอย่าทำให้เราพินาศเลยแม้เราจะผูกอาฆาตพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ไม่มีความอาฆาตแม้ประมาณเท่าปลายผมเราจะไปขอขมาพระพุทธเจ้าแท้จริงแล้วแม้พระเทวทัตจะทำเช่นนั้นแต่พระพุทธองค์ก็ทรงมีน้ำพระทัยต่อพระเทวทัตเสมอกับบุคคลทั่วไปเช่นนายขมังธนูโจรองคุลีมานช้างนาราคิรีและพระราหุลเป็นต้นพระเทวทัตได้ร้องขอวิงวอนแล้ววิงวอนเล่าให้พระภิกษุนำไปเฝ้าพระพุทธองค์สาวกเหล่านั้นจึงเอาเตียงหามพระเทวทัตไปจากกรุงราชคฤห์จนถึงกรุงสาวัตถีพระภิกษุทั้งหลายได้ทราบข่าวจึงเข้าไปกราบทูลให้พระบรมศาสดาทราบพระองค์ตรัสว่าเทวทัตจะไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์อีกเลยในชาตินี้แม้เหล่าพระภิกษุจะได้เข้าไปกราบทูลให้ทรงทราบเป็นระยะระยะว่าอีกประมาณหนึ่งโยชน์พระเทวทัตก็มาถึงแล้วอีกประมาณคาวุธหนึ่งแล้วขณะนี้ใกล้จะมาถึงสระโบกขรณีแล้วพระพุทธองค์ก็ยังทรงรับสั่งเช่นเดิมว่าแม้พระเทวทัตจะเข้ามาจนถึงพระเชตวันพระเทวทัตก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นพระองค์ในชาตินี้เมื่อสาวกนำพระเทวทัตมาใกล้พระเชตวันวางเตียงลงริมฝั่งสระโบกขรณีต่างก็ลงไปอาบน้ำในสระพระเทวทัตรู้สึกอบอุ่นใจที่จะได้พบพระพุทธเจ้าพยายามพยุงกายลุกขึ้นจากเตียงเพื่อจะล้างหน้าพอวางเท้าลงบนพื้นดินเท่านั้นเท้าทั้งสองก็จมลงในแผ่นดินถูกธรณีสูบตั้งแต่ข้อเท้าเข่าเอวอกจนถึงคอในขณะที่คางจรดถึงพื้นดินพระเทวทัตสำนึกผิดได้กล่าวคำขอขมาพระพุทธองค์เป็นครั้งสุดท้ายว่าข้าพระองค์ถวายกระดูกคาง เป็นพุทธบูชาขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่พึ่งด้วยอนิสงส์ที่พระเทวทัตสำนึกผิดเปล่งวาจาขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งก่อนมรณภาพนี้ภายหลังจากชดใช้กรรมในอเวจีนรกแล้วในอนาคตพระเทวทัตจะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านามว่าอัฏฐิสระโปรดติดตามพระจันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจในการออกอากาศครั้งต่อไป
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดระบบบริการสาธารณสุขพื้นที่ชายแดนรองรับประชากรไม่มีสัญชาติไทยกว่า 500,000 คนควบคุมโรคติดต่อไม่ให้แพร่ระบาดมาสู่คนไทยรัฐบาลเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศพัชรินทร์ ชีพชาญเดชชนะหลิวอยู่หั่นในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง W15 ITF Women World Tennis Tour คว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในวันอังคารที่12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 นขณะที่บรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนเดินทางอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: คณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาคอยให้บริการอำนวยความสะดวกรวมถึงมีจุดบริการอาหารและน้ำดื่มตลอดทั้งวันนางจีรวรรณอนินบนจากจังหวัดชุมพรหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้เปิดเผยว่านับเป็นครั้งที่3แล้วที่ตั้งใจเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆอาทิโครงการในพระราชดำริอย่างมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ห่างไกลซึ่งตนเองในฐานะประชาชนตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานด้วยการให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้สู่ชุมชน
3: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านมีภารกิจมากต่อพงศ์ชาวไทยรักษาของท่านมากแต่ก็จะดูจากทีวีที่ท่านไปที่ไหนที่ไหนก็ต้องติดตามดูการที่ท่านทำดังศูนย์ศิลปาชีพแล้วก็เปิดร้านโครงการหลวงเราก็เป็นลูกค้าตรงนั้นติดตามผลงานของท่านก็ดูท่านตลอดก็มีหลายอย่างที่ว่าเราชอบแล้วก็จะว่าเวียนจะไปเจอที่ไหนก็จะเข้าไปเราก็ทำตามความสามารถของเราที่เราตรงไหนได้
2: ขณะที่นายชาวนาทีทรจากจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าวันนี้เป็นครั้งที่25แล้วที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพเพราะส่วนตัวมีความประทับใจอย่างยิ่งต่อโครงการด้านการทอผ้าและงานหัตถกรรมในพระราชดำริที่สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ
4: เรามานี่ก็มาไหว้ท่านก็รู้สึกว่าดีใจอ่ะที่เราได้ใกล้บารมีท่านผ้าไหมท่านให้ไปที่ทำที่บ้านนะไปทำผ้าไหมทำอะไรเยอะมากจากไม่มีเงินใช้เขามีเงินใช้กันหมดเริ่มมีอาชีพแล้วมีคนผู้สูงอายุนะบางคนก็สารตะกร้าเป็นตะกร้าหิ้วอะไรจากที่เราไม่เคยได้ก็ได
2: ้ทางนี้ประชาชนยังสามารถมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันโดยสามารถเข้ารับการคัดกรองได้ที่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูมณีนพรัตน์ซึ่งจุดคัดกรองจะเปิดทำการในเวลา 7:30 น.ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดสรรงบประมาณกว่า20ล้านบาทเพื่อสร้างอาคารบริการปฐมภูมิยกระดับโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเพื่อรายงานความก้าวหน้าและขอรับคำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชสืบเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ ปรินายกได้ประทานพระอนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุขเชิญพระนามเป็นชื่อโรงพยาบาลดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ100ปีในปี2570และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กระทรวงสาธารณสุขสถานพยาบาลและบุคลากรตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในวันนี้จึงนำคณะเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเพื่อนำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานโดยขณะนี้ได้เตรียมจัดสรรงบประมาณวงเงินกว่า20ล้านบาทสำหรับก่อสร้างอาคารตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิและอาคารฟื้นฟูสภาพบนที่ดินที่ได้รับบริจาคจากมูลนิธิพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าในพระสังฆราชูปถัมภ์จำนวน7ไร่34ตารางวามูลค่า45ล้านบาทเพื่อขยายพื้นที่ให้บริการพระภิกษุสงฆ์ผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังและประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเตรียมงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาโรงพยาบาลดำเนินสะดวกเพื่อยกระดับเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชที่มีความทันสมัยอาทิการปรับปรุงระบบบริการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลการเปลี่ยนป้ายชื่อโรงพยาบาลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษการกำหนดตราสัญลักษณ์สีประจำโรงพยาบาลการปรับโฉมอาคารทางเดินเชื่อมรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาลเป็นต้นปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดตากติดตามการจัดระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนเพื่อวางยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขรองรับประชากรแฝงกว่า 500,000 คนเน้นดูแลป้องกันควบคุมโรคติดต่อไม่ให้แพร่ระบาดมาสู่คนไทย
5: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสาธารณสุขและการจัดบริการสุขภาพกลุ่มประชากรต่างชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากโดยกล่าวว่าจังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาที่มีบริบทพื้นที่ซับซ้อนแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆมีอำเภอที่ติดกับพื้นที่ชายแดน5อำเภอมีช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศมากกว่า30ช่องทางและบางพื้นที่ไม่มีแนวพรมแดนที่ชัดเจนส่งผลให้สถานบริการสาธารณสุขต้องดูแลทั้งประชากรไทยและประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 500,000 คนทั้งกลุ่มแรงงานที่มีประกันสุขภาพบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและสิทธิ์คนไทยรอพิสูจน์สัญชาติรวมถึงยังมีพื้นที่พักพิงชั่วคราวถึง3แห่งมีผู้ลี้ภัยการสู้รบเกือบแสนคนซึ่งเป็นภาระของโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพตามหลักมนุษยธรรมและยังเป็นการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดนเช่นมาลาเรียวัณโรคอหิวาตกโรคไม่ให้มีการแพร่ระบาดมาสู่คนไทยด้วยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ได้ดำเนินยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดนโดยเพิ่มจุดบริการสุขภาพพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวหรืออสต.และพนักงานสาธารณสุขต่างด้าวหรือพสต.สร้างความร่วมมือหมู่บ้านคู่ขนานไทยเมียนมาในชนกลุ่มน้อยเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคร่วมกันพร้อมบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐองค์กรอิสระและหน่วยงานสาธารณสุขไทยเมียนมาเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพประชาชนชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพและเพราะเป็นพื้นที่ที่มีความพิเศษจึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนจังหวัดตากขึ้นที่โรงพยาบาลแม่สอดเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนและยังเป็นแหล่งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาและจัดการเรียนการสอนฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผ่านหลักสูตรต่างๆรวม7หลักสูตรตั้งแต่ปี2567ถึง2569มีผู้ผ่านการอบรมแล้ว 1,193 คนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนก่อนเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมให้โอวาทผ่านระบบออนไลน์ในเวทีส่งเสริมเครือข่ายและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่การศึกษาต่อของผู้มีสิทธิ์รับทุนโอดอสไปต่างประเทศโดยกล่าวแสดงความยินดีแก่นักเรียนทุนทั้ง 2,445 คนพร้อมฝากให้ทำหน้าที่เสมือนทูตวัฒนธรรมนำเสน่ห์ความเป็นไทยไปเผยแพร่ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรมสากลและนำองค์ความรู้ระดับโลกกลับมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปด้านนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าทุนโอดอสเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลผลักดันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาระดับสูงโดยเฉพาะสาขาสเต็มโดยผลการเรียนของนักเรียนทุนพิสูจน์ให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำทางรายได้ไม่อาจขวางกั้นความสามารถได้เนื่องจากเกือบทั้งหมดมีเกรดเฉลี่ยสูงกว่า 3.50และ160มีเกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.76 ขึ้นไปพร้อมย้ำให้นักเรียนทุกคนนำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนและประเทศชาติโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จัดโครงการให้ความรู้และสร้างวินัยทางการเงินเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน
6: างสาววราพรกลิ่นเกิดผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังเปิดเผยว่าปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและเป็นระบบเนื่องจากความมั่นคงทางการเงินส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวมถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรและครอบครัวสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังจึงได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการบริหารจัดการความรู้ทางการเงินเพื่อสร้างวินัยทางการเงินแก้ปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการวางแผนชำระหนี้และหลีกเลี่ยงหนี้ที่ไม่จำเป็นส่งเสริมการออมเงินอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับวัยเกษียณตลอดจนพัฒนาทักษะการบริหารการเงินส่วนบุคคลให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงยอยศพรนะคะไกลสีสวทตรังรายงาน
1: ปิดฉากการจัดงาน Money Expo 2026วันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนสนใจรับบริการการเงินการลงทุนและโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ
7: บรรยากาศวันสุดท้ายของงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่26หรือ Money Expo 2026 Bangkok ที่อาคาร Challenger 1-2 Impact เมืองทองธานีตลอดทั้งวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกใช้บริการทางการเงินการลงทุนและสอบถามโปรโมชั่นจากสถาบันการเงินชั้นนำที่เข้าร่วมงานจำนวนมากโดยหนึ่งในโปรโมชั่นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ113วันดอกเบี้ยสูงสุด 9.99% ของธนาคารออมสินซึ่งมีประชาชนจำนวนมากเข้าคิวสอบถามรายละเอียดและเปิดบัญชีขณะที่หลายคนเลือกเข้ามาเปรียบเทียบสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์บ้านและโปรแกรมรวมหนี้หลังแต่ละธนาคารนำข้อเสนอพิเศษมาจัดเต็มเฉพาะภายในงานทั้งสินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% นาน3เดือนแรกสินเชื่อ SME ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3% นาน2ปีรวมถึงซับ NPA ลดสูงสุด 50% พร้อมดอกเบี้ย 0% นาน2ปีขณะเดียวกันโซนการลงทุนได้รับความสนใจจากนักลงทุนรุ่นใหม่จำนวนมากทั้งหุ้นกองทุนรวมทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัลโดยหลายบริษัทนำเทคโนโลยี AI มาใช้วิเคราะห์พอร์ตการลงทุนและวางแผนการเงินเฉพาะบุคคลสอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานปีนี้คือ AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่นคงด้วยพลัง AI
8: หลักๆ ก็คืออยากจะลงทุนนะคะแล้วก็วางแผนเกษียณอันนี้เป็นความตั้งใจหลักที่อยากมาดูงานก็จะดูแค่พวกแบบเหมือนซับที่เขาขายกันเนี้ยค่ะแล้วก็เดินมาดูเวทีตรงนี้ก็เลยมานั่งฟังสนใจในเรื่องตลาดทุนแล้วก็กองทุนค่ะใช่เพราะว่าบางทีไม่มีเวลาก็ซื้อกองทุนไว้น่าจะดีกว่า
9: สนใจแบบว่างานวันนี้ไอโฟนเนี่ยถ้าว่าสนใจว่าธนาคารออมสินเนี่ยฝาก 500,000จะได้ดอกเบี้ยก็เกือบ 3,000 พี่ก็สนใจก็สนใจเกี่ยวกับมีคนบุรุษเก่งมาพูดเกี่ยวกับการเงินการอะไรก็เป็นคนชอบเกี่ยวกับฟังการบรรยายผู้รู้อะไรเงี้ยก็เป็นคนแบบสนใจการเรียนการรู้อะไรเงี้ย
7: ตลอดทั้งวันประชาชนยังได้ร่วมฟังสัมมนาและเวิร์กช็อปด้านการเงินการลงทุนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการใช้บริการวางแผนการเงินการให้คำปรึกษาด้านภาษีการบริหารจัดการหนี้และตรวจเครดิตฟรีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือ NCB นอกจากนี้ภายในงานยังมีโซน Health and Wellness Expo และโซน Happy Life ที่รวบรวมสินค้าเพื่อสุขภาพศิลปะดนตรีและหนังสือสร้างบรรยากาศคึกคักตลอดวันสุดท้ายของการจัดงานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการขนส่งทางรางเปลี่ยนสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงจากสถานีรถไฟประวัติศาสตร์เป็นพื้นที่สร้างสรรค์และแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
10: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเป็นประธานเปิดงานเทศกาลกรุงเทพเมืองเล่นได้ซึ่งจัดขึ้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือหัวลำโพงในวันนี้ด้วยความร่วมมือของกรุงเทพมหานครสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เอื้อต่อการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยอธิบดีกรมการขนส่งทางรางระบุว่าสถานีหัวลำโพงไม่ได้เป็นเพียงจุดเชื่อมต่อการเดินทางแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การปรับพื้นที่สถานีให้เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์สะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาเมืองยุคใหม่ที่ระบบคมนาคมต้องเป็นมากกว่าทางผ่านแต่ต้องเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางพร้อมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟทั่วประเทศให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงชุมชนและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่และเป็นมิตรกับคนทุกวัยนพศรแก้วคำรายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับตำรวจปากีสถานเปิดเผยในวันนี้ว่าเกิดเหตุคนร้ายขับรถติดระเบิดพุ่งชนจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตฟาเตเคลเมืองบันดูจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปากีสถานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนที่กลุ่มคนร้ายเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปจุดเกิดเหตุจนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต12นายบาดเจ็บอีก3นายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเหตุโจมตีครั้งล่าสุดในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาที่มีพรมแดนติดกับอัฟกานิสถานที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลปากีสถานและอัฟกานิสถานทวีความตึงเครียดขึ้นขณะที่รัฐบาลตอลิบันซึ่งปกครองอัฟกานิสถานอยู่ในเวลานี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของทางการปากีสถานที่ระบุว่าดินแดนอัฟกานิสถานเป็นสถานที่หลบซ่อนของกลุ่มติดอาวุธที่ก่อเหตุโจมตีในปากีสถานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหัวหน้าหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่าพบร่างชาวสิงคโปร์2รายที่เสียชีวิตจากเหตุปะทุรุนแรงของภูเขาไฟดูโคโนบนเกาะฮาวมาเฮราในจังหวัดมาลูกูเหนือของอินโดนีเซียโดยร่างผู้เสียชีวิตถูกพบบริเวณขอบป่องภูเขาไฟอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเผชิญอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตดังกล่าวเนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายและภูเขาไฟที่ยังปะทุอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หน่วยงานด้านภูเขาไฟวิทยาของอินโดนีเซียรายงานว่าภูเขาไฟดูโคโนซึ่งเกิดการปะทุรุนแรงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมามีการปะทุอย่างน้อย4ครั้งในวันนี้ทำให้ยังคงมีระดับการเตือนภัยไว้ที่ระดับที่3จากสูงสุด4ระดับพร้อมกำหนดให้ประชาชนออกจากห่างปากป่องภูเขาไฟดูโคโนในรัศมี4กิโลเมตร

0: การจำหน่ายเนื่องจากปัญหาภาระชะงักงานของอุปทานพลังงานต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M25 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับ1ของรายการและมือ452ของโลกแซงชนะหลิวหยู่ฮั่นนักหวดสาวจีนมือ1010ของโลก2-1เซต4-6 6-3และ6-1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศโมเอรานีบูซิสมือวางอันดับ3และมือ425ของโลกจากออสเตรเลียเอาชนะทาคุยะมาซากะนักหวดหนุ่มญี่ปุ่นมือวางอันดับ7และมือ533ของโลก2-1เซตด้วยสกอร์6-7ไทยเบรก5-7 7-6ไทยเบรก7-4และ7-6ไทยเบรก7-2โมเอรานีบูซิสคว้าแชมป์ไปครองเช่นเดียวกันบาสเกตบอล NBA รอบเพลย์ออฟสายตะวันตกรอบรองชนะเลิศโอลาโฮมาซิตี้ฮันเดอร์เอาชนะ LA Lakers 133-108ทิ้งห่าง3-0เกมและชนะรวด7เกมในรอบเพลย์ออฟส่วนในสายตะวันออกคลีฟแลนด์คาวาเลียชนะดีทรอยต์พิสตัน116-109ทำให้คาวาเลียไล่มา1-2เกมนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ณประเทศญี่ปุ่นว่าทีมจะมีการเรียกนักกีฬาเข้าเก็บตัวในวันที่26พฤษภาคมนี้พร้อมทั้งวางโปรแกรมอุ่นเครื่องในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนจำนวน2นัดซึ่งหลังจากที่มีการหารือระหว่างแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่และโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเกี่ยวกับการคัดเลือกนักกีฬาเนื่องจากมีผู้เล่นบางรายในชุดอายุ23ปีที่อยู่ในข่ายพิจารณาติดทีมชาติชุดใหญ่ด้วยสำหรับรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่มีกำหนดประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่15พฤษภาคมนี้ส่วนชุด U23จะมีการประกาศหลังจากนั้น
2: เพื่อเช่นเกมตอนนี้เดี๋ยวจะมีแคมป์วันที่26เลยครับแล้วก็จะมีอุ่นเครื่อง2เกมตามที่เป็นข่าวแต่ก็เดี๋ยวรอให้คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวจะมีการประกาศอีกทีนึงความพร้อมตอนนี้ก็หลังจากที่มีการประชุมกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับก็ทางโค้ชก็คุยเรื่องนักเตะกันแล้วก็คือดูแล้วว่าอาซันอยากใช้ใครนะพี่วังอยากใช้ใครตอนนี้ก็เซตทีมกันแล้วอยู่ที่ว่าเดี๋ยวรอประกาศวันที่15ครับก็ดูของชุดใหญ่ก่อนแล้วเดี๋ยววันที่3ก็จะประกาศออกมา
1: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นควบคู่กับการเก็บคะแนนสะสมเพื่อควอลิฟายโอลิมปิก2028ที่สหรัฐอเมริกาตลอดปี2569ภายหลังผ่านช่วง4เดือนแรกของการเก็บตัวและลงแข่งขัน3รายการใหญ่ทั้งศึกชิงแชมป์เอเชียที่ฟิลิปปินส์รวมถึงศึก UCI Track World Cup ที่ฮ่องกงและมาเลเซียนักปั่นไทยทั้งจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ได้กลับมาเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องทันทีนอกจากนี้สมาคมเตรียมส่งจายและนรเศรษฐาดาเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Japan Track Cup 1และ2ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคมนี้ลงแข่งขันในประเภทคีรินและสปรินต์โดยรายการดังกล่าวเป็นการแข่งขันระดับคลาส1ที่มีคะแนนสูงถึง200คะแนนสำหรับผู้ชนะหลังจบการแข่งขันที่ญี่ปุ่นนักปั่นทีมชาติไทยจะกลับมาฝึกซ้อมร่วมกับทีมนักปั่นระยะกลางชุดเอเชียนเกมนำโดยสุธาทิพย์มณีพันธ์ก่อนมีแผนยกทีมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองไถหยวนประเทศจีนเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสนามเวโอโดรมในร่มมาตรฐานเดียวกับสนามแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและ

0: กของเรา
1: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
2: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
3: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีนะครับเราพูดคุยสนทนากันเรื่องบ้านเมืองของเราเองแล้วบ้านเมืองรอบๆภูมิภาคนี้ไปถึงระดับโลกแต่ว่ามีเรื่องราวที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนบ้านเวียดนามทำไมเขาถึงพุ่งพรวดพราดไปเร็วขนาดนี้เราพูดถึงสิงคโปร์ทำไมนายกรัฐมนตรีเขาก็ออกมาพูดจากับประชาชนเรื่องวิกฤตสงครามตรงไปตรงมาร้องห่มร้องไห้พูดถึงว่ามีความซาบซึ้งต่อการที่คนสิงคโปร์ตอนที่ช่วยอพยพกลับจากซาอุดิอาระเบียตอนสงครามระเบิดก็มีจดหมายส่งถึงท่านนายกบอกว่าแม่พอขึ้นเครื่องบินก็ซาบซึ้งทหารที่ไปช่วยบอกว่า welcome home คำว่าต้อนรับกลับบ้านนี่มันมีความหมายเหลือเกินไม่เคยคิดเลยว่าบ้านสำคัญขนาดนี้แล้วนายกหวงแกก็อ่านแล้วก็น้ำตาไหลด้วยความซาบซึ้งไงว่าคนในสิงคโปร์เนี่ยคำว่าบ้านเนี่ยความรักชาติเนี่ยมันมีน้ำหนักขนาดไหนแล้วพอเราพูดถึงเพื่อนบ้านเราแล้วก็มาพูดถามมาตัวเราเองคุณวิกรมก็บอกเฮ้ยเรามาคุยกันหน่อยสิว่าเราดูว่าประเทศอื่นเข้าจุดแข็งก็มีอะไรเนี่ยปัญหาเราประเทศไทยเรามีอะไรดีนะต้องมีสิไม่มีดีเราจะอยู่อย่างนี้ได้ยังไงแต่ว่ามันต้องเอาดีอะไรบ้างแล้วมาวิเคราะห์สิว่าจุดแข็งของเราจุดดีต่างๆเรามีอะไรจะต้องเอามาสร้างความแข็งแกร่งจะไปแพ้คนอื่นไม่ได้หัวข้อที่ตั้งก็คือไทยมีอะไรดีบ้างเนี่ยมันตีความได้สองทางนะคุณวิกรมสวัสดีครับคุณวิกรมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ยุนสวัสดีครับ
1: ครับ
2: คุณวิชัยลองคิดดูสิว่าขนาดประเทศไทยเราเนี่ยมีมิตรไมตรีดีขนาดนี้นะเศรษฐกิจเรายังไม่ดีกว่านี้นะถ้าเกิดว่าเราไปหน้านิ้วคิ้วขมวดเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติไม่ดีนั้นหนึ่งนะนักท่องเที่ยวหายนักลงทุนหดใช่ไหมล่ะแต่อันนี้ไม่
1: ม
2: ีดีหมดอ่ะผมเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยของเราเนี่ยอดีตก็ดีใช่ไหมเรายิ่งใหญ่ขนาดนี
1: ้
2: เอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นหลังจากร.5ไปแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆล่วงลงถามว่าใช่ไหมแต่ถ้าร.5เนี่ยย้อนกลับไปโอ้นี่ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าเป็นเมืองอินเตอร์มาตั้งแต่สมัยอยุธยาละเรานี่เปิดประเทศนะสมัยก่อนเนี่ยชาวต่างชาติมาเนี่ยต้องทำบัตรประชาชนไหม
1: ไม่ต้อง
2: ปู่ผมมากลับมาจากเมืองจีนปู่ทวดไปมาเมืองไทยแล้วไม่มีเลยบัตรประชาชนฉันเดินมาฉันก็ขึ้นจากเรือแล้วก็มาแล้วไม่ต้องทำอะไรเห
1: ็
2: นไหมประเทศไทยเนี่ยมีอิสระในการเข้าออกตั้งแต่สมัยอยุธยาคุณวิชัยเห็นไหมว่าเรามีหมู่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้านฝรั่งเศสสารพัดประเทศเลยเรานี่เจริญมาเพราะเราเปิดประเทศให้คนเก่งถามว่าอเมริกาเนี่ยประสบความสำเร็จมาอย่างวันนี้เพราะอะไรเพราะเขามีคนเก่งจากทั่วโลกเนี่ยไปเรียนไปทำงานไปโอนสัญชาติเป็นคนอเมริกันถ้าวันนี้คนอเมริกันไม่ได้อย่างกับคนเก่งๆอย่างไอสไตน์เนี่ยไอสไตน์นี่ก็ไม่ใช่คนอเมริกันถูกต้องไหม
1: ไม่ใช่
2: นี่คนเก่งๆเยอะแยะไปเลยเน
1: ี่
2: ยอเมริกาเนี่ยได
1: ้
2: ความสามารถของคนเก่งทั้งโลกถ
1: ู
2: กต้องไหมตอนนั้นอเมริกาเนี่ยเป็นแดนสวรรค์ของคนทุกทวีปเลย
1: ใช่
2: อยุธยาของเราก็เป็นอย่างนั้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็เป็นอย่างนั้น มีข้าราชการเราเป็นต่างชาตินะมีฝรั่งมาพัฒนาอย่างบริษัทบอร์เนียวอย่างเงี้ยใช่ไห
1: ม
2: หร
1: ือ
2: เอเชียติกหรืออะไรก็แล้วแต่เห็นไหม ก็เนี่ยเราตอนนู้นสมัยนู้นเราก็เปิดเต็มที่ให้ต่างชาติเขาเข้ามาช่วยเราทำงานจะเป็นราชการจะเป็นการลงทุนจะมาตั้งลบลากอะไรต่ออะไรใช่หรือเปล่า
1: ใช่ใช
2: ่ทั้งนั้นก็ทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยตอนนั้นก็เข้มแข็งขึ้น
1: อ้
2: าวแล้ววันนี้เราไม่ได้เหรอเราก็มีนะต่างชาติที่เข้ามาอยู่กินมาลงทุนแต่ราชการของเราไม่มี
1: ไม่มีใช่
2: ราชการเรามีไหมคุณวิชัยตั้งแต่สมัยคุณวิชัยเป็นเด็กๆมาเคยได้ยินไหมว่าเรามีนะสัญชาติอังกฤษสัญชาติอเมริกันมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นปลัดมาเป็นข้าราชการเคยได้ยินไหม
1: ไม่มีไม่มี
2: อ๋อแล้วถามว่าทำไมสมัยโบราณเรามีล่ะ
1: ใช
2: ่ผมจำได้ว่าท่านยามาดะเนี่ยเป็นออกยานะ
1: ออกยาใช
2: ่สมัยนู้นมีตั้งตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ใช่หรือเปล่า
1: ออกยาก็ซีเนียนะออกยานี่ถือเป็นที่ปรึกษาเลยนะใช่ไหม
2: นะท่านยามาดะนี่เป็นชาวญี่ปุ่นมาแล้วก็หลงรักในประเทศไทยแล้วก็ไปสร้างหมู่บ้านคนญี่ปุ่นแล้วเป็นยังไงเรามีหมดเลยนะกรุงศรีอยุธยานี่เป็น international ไหม
1: ใช่ใช่
2: อ้าวแล้วกลับมาอยู่ที่กรุงเทพกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราเปิดกรุงศรีอยุธยาตั้งกี่ร้อยปีที่แล้วฝรั่งมาเมืองไทยตั้งกี่ร้อยปีที่แล้วเมืองหลวงของเรานี่เป็นเมือง international
1: ใช
2: ่นะมาตั้งแต่สมัยโบราณกรุงเทพก็เป็นเมือง international เห็นไห
1: ม
2: วันนี้เรามีทุกอย่างในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการศึกษานะไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ธุรกิจหรืออะไรทุกอย่างอยู่ในกรุงเทพนี่หมดเลยเห็นไห
1: ม
2: กรุงเทพนี่ใหญ่กว่าสิงคโปร์ประมาณสองเท่าเนี่ย
1: ใช่ใช่
2: เรามีทุกอย่างดีหมดเลยแล้ววันนี้สนามบินของเราเนี่ยเราเนี่ยกำลังจะมีกำลังรับคนเนี่ยได้ถึงร้อยล้านคนต่อปีนะการคมนาคมก็ดีภูมิศาสตร์ล่ะภูมิศาสตร์วันนี้ใครเนี่ยจะจากทางเหนือลงไปอาเซียนเนี่ยต้องผ่านกรุงเทพไห
1: ม
2: ทุกคนเนี่ยต้องผ่านกรุงเทพ
1: ใช
2: ่ไม่อย่างนั้นก็ตกทะเล
1: ใช่
2: ใช่ป่ะเราก็มีอะไรดีหมดเลยนะ
1: ทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ดีทุกอย่างนี่พูดนี่บรรยายนี่โอ้โหประทับใจมากประเทศไทยเรามีของดีเยอะๆเลยแล้วทำไมวันนี้เป็นอย่างนี้หรือว่าเราก็อยู่ไปอย่างนี้แหละคุณวิกรมก็เราทุกคนรักเราน่ารักเรายิ้มแย้มแจ่มใสนี่ก็เราอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องไปกระตือรือร้นอะไรมากหรอกคุณวิกรมจะไปเดือดร้อนอะไร
2: มันไม่เดือดร้อนได้ยังไงก็ชาวบ้านเศรษฐกิจก็แซงเราเอาแซงเราเอา
1: อ
2: ย่างกับคราวที่แล้วเราคุยเรื่องเวียดนามใช่ไห
1: ม
2: ผมเนี่ยเห็นเวียดนามเขามีอนาคตดีผมก็เลยเพ่นไปเวียดนามตั้งกับ30กว่าปีที่แล้วไง
1: เออ
2: ใช่ไหมแล้วที่เขาที่แล้วเราก็คุยบอกว่าผมพูดกับท่านนายกโววันเกียรติอ่ะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามจะต้องใหญ่กว่าเศรษฐกิจไทยเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
1: ซึ่งตอนนั้นท่านก็บอกเมื่อปากหวานนะพี่กรม
2: ใครมาคุยกับเรามายกยอปอปั้นเมืองไทยเราในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยใช่ไห
1: ม
2: ดังนั้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อ50ปีที่แล้วทุกประเทศที่เอ่ยมาเนี่ย อยู่ข้างหลังเราหมดเลยนะนอกจากญี่ปุ่นแต่วันนี้ไอ้ประเทศที่เราเอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยมีใครอยู่ข้างหลังเรามั่งอ่ะ
1: นั่นสิผมได้ถามคุณพี่กรมว่าที่คุณคนบรรยายมาว่าเราดีอะไรทั้งหมดมากมายทำไมเราถึงเป็นเช่นนี้และต้องทำยังไงบ้าง
2: เมื่อเราเห็นว่าจุดเด่นจุดดีของเราที่เป็นประโยชน์และเป็นความจริงไม่ว่าภูมิศาสตร์ไม่ว่าประวัติศาสตร์ไม่ว่าวัฒนธรรมไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็อยู่ที่ว่าเหมือนรถอ่ะเรามีรถโรลส์รอยซ์ใช่ไหมรถคุณภาพดีแบบเนี้ยคุณวิชัยคิดว่าถ้าเราให้คนขับไม่เป็นขับมั่วโรลส์รอยซ์เนี่ยมันจะไปแข่งกับโตโยต้าได้ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: วันนี้ถ้า ้าเกิดเรามีนะคนขับแบบลีกวนยูแบบตั้งเฉาผิงนะแบบนายกจิ๋นที่ของเวียดนามหรือเหมือนมหาเดใช่ไหม
1: ใช่
2: อ
1: ้
2: าวในเมื่อเรามีโรลส์รอยซ์เราถ้ามีคนขับรถแบบเก่งๆเนี่ยรู้วิธีขับรู้ว่าไปถนนสายไหนดีรู้วิธีการซ่อมบำรุงคุณทิชัยว่ารถเราจะเป็นโรลส์รอยซ์ถูกต้องไหม
1: แล้วทำไมคนขับรถเราถึงไม่เก่งล่ะ
2: ก็คุณวิชัยดูสิแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยที่เรามีผู้นำที่ผ่านมาเนี่ยนะถามว่าามีใครนะนะที่ไม่โกงกินบ้างเอา
1: โอ้อย่างนั้นเลยล่ะ
2: เอาผู้นำผู้บริหารของเราผมถามคุณวิชัยกับท่านผู้ชมลองช่วยตอบมาหน่อยสิว่าประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนไม่มีพวกคอร์รัปชันมั้ง
1: ใช่
2: ไม่มีโกงกินมั่งมีไหมมีที่ไหนกุลิชัยปีนี้ก็อายุก็นั้นไม่น้อยแล้วแหละ
1: อย่า
2: เราผ่าน
1: ผ่
2: านร้อนผ่านหนาว
1: อย่าต่อย่ำ
2: ผ่านหนาว
1: อย่าต่อย่ำกำแก่พูดแล้วก็มันเจ็บปวดหัวใจ
2: ไปเราพูดถึงว่าประสบการณ
1: ์
2: ใช่ไหมประสบการณ์ของเราเนี่ยอย่างเราเนี่ย70 กว่าปีมานี่แล้วเนี่ยลองย้อนกลับไปดูว่าเอ๊ะตั้งแต่ที่บ้านเราที่เราเดินกระต่อกระแตะมาจนกระทั่งวิ่งเนี่ยอยู่ในถึงวันนี้เนี่ยนะเรามีที่ไหนบ้างที่ไม่มีคอร์รัปชันนะท่านผู้ชมลองช่วยเขียนมาหน่อยได้ไหมตอนเนี้ยเขียนมาได้เลยว่ามีที่ไหนไม่มีคอร์รัปชันมั่ง
1: เออใช่น่ากลัวมาก
2: แล้วถ้าไปพูดบอกว่าเอ้าทางสิงคโปร์มีที่ไหนมีคอร์รัปชันมั่งคนที่ชัยคิดว่าสิงคโปร์ตอนเนี้ยแต่เขาต้องมีแน่ล่ะไม่มีทางที่จะอะไร 100% ใช่หรือเปล่า
1: ใช
2: ่แต่นึกออกไหมว่าสิงคโปร์มีที่ไหนมีคอร์รัปชันมั่งวันนี้สิงคโปร์เขาได้รับนะเครดิตว่าเขาเป็นท็อป3ของโลกที่โปร่งใสไม่คอร์รัปชัน
1: ใช
2: ่แล้วถ้ามีคอร์รัปชันเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นใครก็เข้าคุกเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วมีรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนะไปได้รับเชิญไปดูบอลจากแขกนะแล้วก็ไปดูมาเสร็จนะลงมาจากเครื่องบินปั๊บตำรวจไปรอรับไม่ใช่กลับบ้านนะเข้าคุกเพราะว่าเขาดูพฤติกรรมของรัฐมนตรีคนนี้แล้วว่าเอ้ยไอ้คนนี้นี่ให้คนมาเลี้ยงให้คนออกตัวเครื่องบินออกที่พักแล้วก็เอาพาไปดูบอลไอ้อย่างนี้เนี่ยไอ้อย่างเนี้ยในประเทศไทยเรา
1: โอ้ยธรรมดามากธรรมดามากจิ๊บจ้อย
2: สิงคโปร์เขาทำไมล่ะเอารับเข้าสังเตไปเลยอ่ะเอ้าแล้วนี่จีนเนี่ยผมอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยคนจีนเดี๋ยวนี้นะเขาไม่กล้าทำอะไรมั่วๆเลยนะแบบสิงคโปร์นี่เขาทำไมต้องระวังตัวนะใครจะเชิญเขาไปกินอะไรนะไปทำอะไรที่ถือว่าเป็นการให้นะเรียกว่าเลี้ยงดูปูเสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่ไปนะเขาบอกให้หรือมีอะไรหรือมาคุยกับอัวที่ออฟฟิศดีกว่าน ะคุยกันอย่างเนี้ยฉะนั้นตัวอย่างที่สิงคโปร์มีแล้วก็ตอนนั้นต้นเฉาผิงก็เห็นว่าเอ๊ลีกวนยูนี่เขาทำยังไงสิงคโปร์ถึงเปลี่ยนแปลงเจริญเขาก็เลยปี1993เขาก็เลยเชิญลีกวนยูไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ไปสร้างนิคมที่ซูโจแล้วหลังจากนั้นเขาก็ก๊อปสิงคโปร์ก๊อปมาถึงทุกวันนี้ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้มีคนเข้าคุกไปแล้ว4 ล้านกว่าคนเกือบ5 ล้านคนเวียดนามนะเวียดนามเนี่ยตั้งแต่ท่านเลขาเหงียนฝูจองอ่ะ
1: ครับ
2: เขาก็จัดการเพราะว่าเขาก็มามองนะเอ๊ะทำไมจีนเขาเจริญเอาเจริญเอาเวียดนามเมื่อก่อนนี่ก็ 10กว่าปีที่แล้วเวียดนามก็แย่นะเขาชงชางเลยนะเวียดนามเนี่ยข้าราชการเงินเดือนเดือนไม่กี่ร้อยเหรียญนะแต่มีบ้านอยู่เป็น10ล้านก็มีพวกนี้เมื่อก่อนนี่เขาก็มีตังค์นี่หว่าก็มาจนกระทั่งท่านเหงียนฝูจงเนี่ยก็เอาแบบสูตรแบบจีนแล้วก็เช็คดูนายกรนายขอให้หรือเอาเงินมาจากไหนเห็นไหมแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดตอบไม่ได
1: ้
2: ถูกฟ้องขึ้นเรียกว่าถูกฟ้องขึ้นศาลแล้วก็เข้าคุกตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเข้าคุกในเวียดนามแล้วน่าจะ 4,000 กว่าคนมั้งที่เป็นข้าราชการที
1: ่เป็นข้าราชการตามแบบของจีนและตามแบบสิงคโปร์เลยใช่ไหม
2: ใช่ใช่แล้วประเทศไทยของเราเราบอกว่าเอ๊ผมถึงถามว่าที่ไหนในประเทศไทยไม่มีคอร์รัปชันถ้าเกิดว่าเราทำแบบสิงคโปร์ล่ะคุณวิชัยคิดว่าสิ่งที่มันเป็นค่าใช้จ่ายใช่ไห
1: ม
2: สิ่งที่มันเป็นงบอะเราก็จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นไห
1: ม
2: ผมถามคุณวิชัยว่ากว่าจะได้งบประมาณมา100บาทเนี่ยกว่าที่ในเรื่องคลังของเรากระทรวงคลังของเราจะได้เงินมา100บาทเก็บเข้าคลังเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าม ันต้องเสียเบี้ยไล่ปลายทางมากกว่า100บาทนี่เยอะไหม
1: เอ้ยหมายความว่า100บาทนี่มากกว่า100บาทอีกเหรอคอร์รัปชันมันต้องมีเหลือบ้างพี
2: ่ไม่ผมเดี๋ยวเอาใหม่นะผมตั้งโจทย์ใหม่บอกว่าการที่กระทรวงการคลังได้รับเงินเป็นภาษีมา100บาทเนี่ยนะการที่จะได้มา100บาทเนี่ยมันจะต้องมีเบี้ยใบ้รายทางที่จะต้องทำไ
1: ม
2: คนนั้นได้รับคนนี้ได้รับทำบัญชีอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
2: เห็นไหมเสียเบี้ยใบ้รายทางเนี่ยมันก็ต้องมีเม็ดเงินอยู่ส่วนหนึ่งใช่ไห
1: ม
2: โอเคอันที่สองงบใน100บาทเนี่ยที่กระทรวงคลังออกไปอ่ะเห็นไห
1: ม
2: คุณวิชัยคิดว่ามันไปทำมันไปใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ของ 100%
1: มีคนบอกว่ามัน 30-40% หายระหว่างทางก็เปรียบเทียบเป็นไอติมไม้ติมไงแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมาเต็มแล้วก็พอไปทุกระดับเหลือแต่ไม้ไงใช่ไหมคุณวิกรมมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าในต้องปฏิบัติ
2: เห็นไหมถามว่าไอเนี้ยเอาเฉพาะตัวนี้นะเฉพาะตัวนี้เนี่ยคุณวิชัยเห็นไหมว่ามันหายไปทั้งขึ้นทั้งลงหายไปอยู่ที่ไหนเอ่ยเขาบอกว่ามันรวยกระจุกจนกระจาย
1: ถูกต้องใช่
2: ไปดูสิคุณวิชัยไปดูสิว่าบ้านคนที่รับราชการนะหรือนักการเมืองเนี่ยเขาอยู่กินกันยังไงแล้วถามว่าไอ้เงินที่เขามีอยู่กินนั้นมันมาจากไหนอันนี้กลุ่มหนึ่งนะ
1: กลุ่มหนึ่งใช
2: ่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นพวกขอมดำดิน
1: อะไรขอมดำดินหลบใต้หลบอยู่ใต้ดิน
2: คุณวิชัยคิดว่าวันนี้นะมีกี่คนที่เขาจะมาโชว์บนดินนะเพราะเขารู้ว่าเงินอันนั้นน่ะถ้าเกิดไปโชว์แล้ววันหนึ่งบันไดเนี่ยมีการตรวจเช็คออกมาเนี่ย
1: เ
2: ขาก็คงจะตอบไม่ได
1: ้
2: วันนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยในประเทศจีนมันต้องตอบได
1: ้
2: ถ้าตอบไม่ได้นะก็เข้าคุกตอนนั้นเราเคยคุยกันใช่ไหมแล้วท่านฉีนี่ก็เก่งเก่งนะแกบอกขึ้นมาง่ายๆว่าเอ้ยข้าราชการจีนที่ส่งลูกส่งเมียไปอยู่เมืองต่างประเทศอ่ะเมืองนอกอยู่มาลงทะเบียนให้หน่อยถ้าลื้อนะไม่ลงทะเบียนแล้วว่าจับได้ว่าไอ้เงินอันนั้นหรือคอร์รัปชันมานะหรือจะเข้าคุกทันทีเลย
1: อย่างนั้นเลยล่ะโอ้โห
2: อันนี้เฉพาะตรงนั้นนะไอ้เรื่องคนที่ได้ประโยชน์จากคอร์รัปชันแล้วไปอยู่ต่างประเทศอ่ะกับไอ้คนที่ให้เงินให้สินบนใช่ไห
1: ม
2: ปรากฏว่าเข้าคุกไปประมาณล้านกว่าคน
1: ฉะนั้นใครที่ส่ง

0: ู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเราพิเศษมากๆเลยมีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันในรายการของเราด้วยซึ่งเมื่อสักครู่การแสดงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: ก็หลายๆท่านคงได้พบได้เห็นแขกรับเชิญของเราบรรเลงร่วมอยู่ด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ช่วงนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วที่จะมาพูดคุยกับเราเราไปพบกับพวกเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณครูทั้ง3ท่านนะครับ
0: อยากให้แต่ละท่านแนะนำตัวอีกสักรอบหนึ่งนะคะว่าชื่ออะไรค่ะ
1: เริ่มจากอัธเบียนเลยครับ
2: ผมชื่อทะเบียนมาลัยเล็กครับอยู่สุพรรณบุรี
1: ห
2: ัวหน้าฝ่ายดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ครับครับแล้วก็ต่อมาเป็นพี่แอลครับ
3: วันดีนะคะพงดนตรีใช้วงสะอาดก็ด้วย
1: ครับ
3: ก็ค่ะเป็นนักร้องของฝ่ายดนตรีไทย
1: ครับพี่ตู้ครับ
4: ครับอดีตผู้อำนวยการส่วนบริหารการดนตรีชัยพรทัพวาทีมครับ
1: ครับ
0: ค่ะอยากย้อนวานๆแต่ละท่านเลยค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการเริ่มเรียนดนตรีของแต่ละท่านมีความเป็นมาอย่างไรค่ะเริ่มจากอัธเบียนเลยนะคะ
2: ไปจับข้อมือหัดดนตรีกับลุงใครชื่อลุงใครพงดนตรี
1: ครับ
2: ที่บ้านองคลักษณ์ที่บางประมา
5: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปัตตานีติดตามโครงสร้างพื้นฐานเพื่อผลักดันเศรษฐกิจชายแดนใต้อีกสักครู่กลับไปติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ปัตตานีติดตามโครงสร้างพื้นฐานเร่งปลดล็อกร่องน้ำทางต่างระดับเพื่อผลักดันเศรษฐกิจชายแดนใต
9: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการคมนาคมสำคัญโดยนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าเร่งรัดการก่อสร้างทางแยกต่างระดับตอนยางและตะลุโบรวมถึงการขยายทางหลวงหมายเลข42เป็น4ช่องจราจรเพื่อเชื่อมโยงการเดินทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้และลดอุบัติเหตุคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2570ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการทางน้ำโดยเตรียมส่งมอบท่าเรือสินค้าชายฝั่งให้อบจ.ปัตตานีบริหารจัดการชั่วคราวเพื่อให้เกิดการใช้งานจริงพร้อมระบุโครงการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีมีความคืบหน้าเร็วกว่าแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางทะเลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
1: พรรคประชาชนเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน400,000 ล้านบาทวันพรุ่งนี้ย้ำไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
10: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการยกร่างคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตีความพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินไม่เกิน400,000 ล้านบาทโดยระบุว่าขณะนี้คำร้องเสร็จสมบูรณ์แล้วและเตรียมรวบรวมรายชื่อจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรภายในวันพรุ่งนี้โดยสาระสำคัญของคำร้องเน้นย้ำว่าการออกพระราชกำหนดฉบับนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเงินกู้แผนที่2จำนวน200,000 ล้านบาทเพื่อเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานซึ่งเป็นแผนงานที่สามารถคาดการล่วงหน้าและบรรจุในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามปกติได้ทั้งนี้มองว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจมีเจตนาหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบของรัฐสภาและเปรียบเสมือนการตีเช็คเปล่าที่ไม่มีรายละเอียดชัดเจนจึงเรียกร้องให้รัฐบาลนำเรื่องกลับเข้าสู่กระบวนการงบประมาณปกติเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเหมาะสมต่อไปชาววิสาประทุมมารายงาน
1: แกนนำมวลชนคนเสื้อแดงปักหลักหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมรอรับนายทักษิณชินวัตรที่จะได้รับการปล่อยตัวพักโทษวันพรุ่งนี้
11: บรรยากาศหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในช่วงเย็นวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักหลังมวลชนคนเสื้อแดงจำนวนมากทยอยเดินทางมารวมตัวปักหลักค้างคืนเพื่อรอต้อนรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จะได้รับการปล่อยตัวพักโทษในวันพรุ่งนี้โดยนายณัฐวุฒิใสเกื้อแกนนำมวลชนระบุว่าได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความเรียบร้อยและขออภัยหากส่งผลกระทบต่อการจราจรสำหรับในวันพรุ่งนี้นายทักษิณมีกำหนดออกจากเรือนจำในเวลาประมาณ7:55 น.ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการทางเอกสารและติดกำไร EM โดยจะมีการพบปะครอบครัวและทักทายมวลชนสั้นๆก่อนจะเดินทางไปยังสำนักงานคุมประพฤติและกลับเข้าบ้านการสองล่าซึ่งเป็นสถานที่ใช้พักโทษต่อไปโดยจะไม่มีการปราศัยทางการเมืองแต่อย่างใดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการวางรั้วเหล็กกั้นพื้นที่และจัดโซนสื่อมวลชนอย่างเป็นสัดส่วนพร้อมวางกำลังเข้มงวดเพื่อรองรับคลื่นมวลชนและบุคคลสำคัญที่จะเดินทางมาสมทบเพิ่มมากขึ้นในช่วงเช้ามืดวันพรุ่งนี้ดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
12: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

ขอบคุณผู้ที่ลงทะเบียนในช่วงแค่วันกว่าก็เต็มแล้วนะครับแล้วผมไม่ทราบเลยว่าเต็มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับก็เลยถามทางแอดมินช้างน้อยนักเดินทางหัสดินเทพหัสดินนายอุทยาช้างน้อยก็บอกว่างานเยอะมากเลยนะครับลุงโยก็เลยไม่ได้แจ้งให้ทราบว่า เต็มตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ขึ้นในเพจไว้ว่าผู้จองที่นั่งเข้าชมทนดนตรีไลฟ์ในวันที่29พฤษภาคมเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับก็เต็มตั้งแต่เมื่อวานแล้วต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับวันกว่านะฮะก็กำลังคิดหนักว่าแล้วอีก3ครั้งที่เป็นช่วงที่มีศิลปินที่ระดับตำนานทั้งนั้นนะครับทั้งนังหงาคารวานนะฮะแล้วก็คารวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายแล้วพี่แอดคาราบาวครับวงคาราบาวเต็มวงแล้วยังมีอาจารย์ธนิตศรีกินดีที่จะเชิญมาด้วยเนี่ยนะครับผมยังมองนึกภาพไม่ออกว่าพื้นที่เรามีแค่ 1,000 ที่นั่งแล้วก็การจองในเวลาจำกัดนั้นก็จะมีผู้ที่ต้องผิดหวังกันเยอะแยะหลายท่านแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คิดว่านี่คือสิ่งที่เราได้ทำมาครบ3ปีตามนะครับตามที่ได้มอบหมายได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กันกับทนดนตรีไลฟ์นะครับให้มีพื้นที่ของห้องออดิโทเรียมที่เป็นสถานที่ราชการที่ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นได้มีการใช้งานให้เป็นประโยชน์โดยท่านอธิบดีสุทธิไทยเลิศเกษมที่ให้นโยบายว่าทนดนตรีนโยบายช่วยทำใหคนเต็มพื้นที่ของห้องออดิโทเรียมที่อาคารปฏิบัติการสื่อใหม่นะครับตรงถนนวิภาวดีรังสิตให้ได้ตามนะครับตามเขาเรียกอะไรที่เป็นการกำหนดไว้นะครับตามสเปคของทางราชการเอาไว้นะครับก็สามารถที่จะได้ให้มีผู้ชมได้เข้ามาชมกันตั้งแต่ปีแรกจำนวนเต็มแล้วก็มีงบประมาณจำกัดนะครับงบประมาณจำกัดทางราชการได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดแล้วก็เรื่องของนะครับรายการที่จะบันทึกออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์เวลาชั่วโมงต้นเดือนนะครับที่1ที่2แล้วก็ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงการไลฟ์นะครับในเพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจของทนดนตรีและทำยอดให้ได้เรตติ้งมากๆก็สามารถทำตามนะครับตามนโยบายที่มอบให้แล้วก็เรียบร้อยแล้ว2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีที่3นี้ก็จะเป็นปีที่เราจะได้ยุติแล้วก็อำลากันกับทนดนตรีไลฟ์ซึ่งอีก3ครั้งข้างหน้านะครับรวมหลังจาก29พฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายนนังหงาสุรชัยจันทิมาธน78ปีนะครับงาคาราวานจุดพักนักเดินทางกับคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายแล้วก็13กรกฎาคมนะครับคาราบาวซึ่งกำลังตั้งชื่อกันอยู่นะฮะว่าจะใช้ชื่ออะไรส่วนของมาริโอน่าก็กำลังใช้ชื่อจากถนนคนแปลกแยกหรือจะเป็นเพลงใดเพลงหนึ่งที่อยู่ในงานของศิลปินเพื่อชีวิตนั้นๆนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองประจิตรักกัญจนันท์วัฒน์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมณิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ไปร่วมงานนะครับสวดพระภิกษุธรรมศพคุณแม่ของเพื่อนที่เสียชีวิตแล้วก็โรคชราเนี่ยครับเมื่อช่วงสักครู่ที่ผ่านมานะครับเป็นวัดใกล้บ้านคือวัดสารแดงตรงคลองทวีวัฒนาที่เราเคยได้มาใช้ชีวิตร่วมกันนะครับกับเพื่อนๆที่อยู่ในฝั่งธนบุรีวัดนวลนรินทร์นะครับก็ไปร่วมแล้วก็ได้ร่วมงานแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆหลายคนเพื่อนๆก็เดินทางกลับกันเพราะว่าต่างคนต่างมีภาระหน้าที่นะครับเพื่อนรักคนหนึ่งก็ต้องเดินทางกลับเชียงใหม่โดยรถไฟฟ้าเขาต้องไปชาร์จแบตจอดพักที่นครสวรรค์นะครับซึ่งกำลังฟังรายการอยู่ตรงนี้ด้วยก็เป็นเพื่อนรักอีกท่านหนึ่งนะครับที่กินนอนมาด้วยกันตั้งแต่สมัยบ้านเก่าแล้วก็เรียนวัดนวลนรดิษฐ์ด้วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็ทำงานด้านเกี่ยวกับรถยนต์นะฮะก็ตอนนี้ก็ตลาดรถยนต์เรื่องรถไฟฟ้ากำลังมาแรงเขาไปดูงานที่เมืองจีนมาเนี่ยนะครับก็เพลงที่มอบให้แล้วก็เดี๋ยวหลัง3ทุ่มครึ่งวันนี้รัศมีมณีนิลจะเข้ามาในช่วงของเล่มแล้วเล่มเล่านะฮะวันนี้
ชั่วฟ้าดินสลายจากหนังสือสารคดีก็ติดตามได้นะครับในช่วงของเล่มแล้วเล่มเล่ากับรัศมีมณีนินนะครับ0816346452นะครับเพลงที่ค้างๆอยู่ก็จะต้องมอบให้กันในคืนวันนี้นะครับ3ชั่วโมงนับจากนี้ไปของทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ FM 92.5 MHz AM 891และ 1467 KHz พร้อมด้วยเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะครับและทางออนไลน์ของทางโซเชียลเนี่ยนะครับก็ออนไลน์สามารถจะฟังได้ทางออนไลน์ด้วยของทนดนตรีนะครับพร้อมทั้งเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณอยู่นะครับดวงดาวจากพี่เขียวคาราบาวแล้วดูดาวจากวงตะวันครับ

0: นดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เต็มแล้วนะครับในวันที่29พฤษภาคมทาง Facebook ของถนนดนตรีปิดรับลงทะเบียนแล้วยอด 1,000 ที่แต่ก็ยังนะครับพอที่จะมีลุ้นสำหรับท่านที่จะมาที่หน้างานในวันนั้นเลยเนื่องจากถ้ามีผู้ที่จองแล้วไม่ได้มาเราก็จะได้ให้เข้าชมนะครับแต่ว่าถึงอย่างนี้เท่านั้นถ้าเราก็จะพยายามเตรียมนะครับที่นั่งเสิร์ฟพิเศษให้ฮะก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งครับก็แบ่งปันกันฮะเพราะว่ามีที่อยู่จำกัดในแค่นี้มีงบอยู่จำกัดเท่านี้นะครับแล้วก็มีกำลังจำกัดอยู่เพียงเท่านี้ก็ทำหน้าที่ได้3ปีก็จะยุติกันนะครับจากกิจกรรมนี้แล้วนะฮะถนนดนตรีไลฟ์ในปีสุดท้ายนะครับส่วนถนนดนตรีทางวิทยุก็จะทำหน้าที่ต่อถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในที่จะมานะครับดูแลสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก็อาจจะได้ครับมีในนโยบายยังไงก็ว่าไปนะครับถ้าให้เราทำหน้าที่ต่อเราก็จะทำหน้าที่กันเพราะว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์นั้นหาคนจัดยากนะครับแล้วก็ผมจัดสดมาตลอดต่อเนื่อง31ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้จัดที่บ้านได้นะครับสามารถที่จะส่งไปที่ห้องส่งได้โดยคุณสวิตควบคุมเสียงอยู่ในขณะนี้นะครับ0816346452เพลงเมื่อสักครู่คือเรไลกับควายเท่างานเก่าของฟูนันเห็นวงฟูนันมือกลองนี่คุณใส่สูตรเฉยเลยแต่ว่าที่ผ่านมาหน้าเขาบอกชื่อเป็นนักเบื้อโคราชเนี่ยใช่หรือว่าเห็นได้เขาภาพเก่ามาดูโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าแกคือเพลงของแกนี่แต่ฟังเป็นภาษาโคราชนี่แหละครับฟังก็ค่อนข้างจะแปลกๆอยู่เหมือนกันนะฮะก็จะมาเป็นหนึ่งในวงสมาชิกของฟูนันนะครับการเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452จากสุราษฎร์ธานีสาวดอยสอยดาวคนขายโรงยังไม่มีนะครับกับวงอมตะเดี๋ยวขอไปนะครับไปดึงเพลงให้คุณบุญประกอบอกกินได้มาใส่ไว้ให้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ฟังเพลงที่เมื่อวานนี้ติดค้างไว้ตังเก๋ครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 4:34 นะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิญโญรุ่งสมัยและคุณสวิทย์โสมนัสเพลงที่ขอกันไว้เมื่อวันนี้นะครับก็น้าหมูก็กำลังจะเตรียมมีคอนเสิร์ตใหญ่ก็เสียดายให้บอกที่ล็อกเอาไว้ให้กับถนนดนตรีแล้วนะครับว่าจะเล่นให้ถนนดนตรีก่อนแล้วค่อยไปเล่นคอนเสิร์ตใหญ่แต่ว่าก็ติดที่จะไปหาหมอนะครับก็คงจะเอาไว้มีโอกาสต่อไปในกิจกรรมอื่นๆนะฮะอย่างเช่นเราไปคอนเสิร์ตในที่ทางงานเฟสติวัลเขาจัดนี่นะครับเช่นที่เขาใหญ่เช่นที่ปราณบุรีที่ภาษาลจัดนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงปลายปีที่ผมจะไปที่กาญจนบุรีนะครับก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับเพราะว่าเราก็ไปเจอกันนะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็ในวันที่29พฤษภาคมนี้หลายคนบอกว่าถึงแม้จะไม่ได้ขึ้นไปชมข้างบนเพราะว่าจองไม่ทันแล้วก็ถ้ามาหน้างานแล้วมันเต็มเข้าไม่ได้ก็จะนั่งอยู่ข้างล่างข้างล่างเรามีลานกว้างแล้วมีจอโปรเจคเตอร์กับจอ LED ขนาดใหญ่อยู่ที่ด้านภายในห้องที่เป็นห้องกระจกนะครับดังนั้นก็จะสามารถรับชมได้ด้วยนะครับใครที่มาแล้วก็ขึ้นไม่ได้ก็นั่งข้างล่างมีอาหารการกินเดือนั่งสนเสให้หากับบรรดาญาติมิตรพี่น้องของทนดนตรีก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไงก็เจอกันมีคนจะเข้าลิงก์ฟังรายการใช่ไหมครับคุณโบกี้นัทชัยแล้วเข้าไม่ได้ก็กำลังมีบรรดาสหายโลเทคทั้งหลายกำลังช่วยกันอยู่นะครับนะฮะก็ดีครับช่วยกันนะครับเราก็ใครที่มีความรู้ความสามารถเยอะๆก็ช่วยกันคุณเมย์เขาเนี่ยเขาลิงก์นั่นแหละส่งกันมาแล้วเขาอ๋อคุณเมย์ยังไม่ได้ลิงก์เนี่ยมีคนอื่นเหรอลิงก์ฟังรายการใช่ไหมครับครับก็กดกันไปกดกันมานะฮะอย่าไปกดเอาให้มีสายชีพกันแล้วกันนะครับ0816346452นะครับวันนี้เพลงมันนะฮะมากมันมากเลยมากเร่ยนะครับคุณโอ๊ตนะครับนะครับก็วันนี้เพลงมันสเตรย์คุณโอ๊ตแม่โจ68แล้วก็คุณจะอ้วนคนเดิมสวทนครราชสีมายังคงรับฟังชัดเจนครับเรายังเป็นนักเดินทางคุณตู่บอกมาบอวันที่29มาถึงกับคุณเมฆขอเพลงสัญญาณหน้าฝนเมื่อวานเปิดแล้วนะครับแล้วก็มีทางไลน์ที่ส่งข้อความกันเข้ามาเรื่อยๆดีๆต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะฮะอันนี้ก็เป็นจากแอดมินนะครับก็เพลงสัญญาณหน้าฝนกันมาเยอะเลยมาถึงก็เต้นเลยฮ่าฮ่าฮ่ารายงานตัวคุณตู่ครับก็ฟังกันได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ทางลิงก์สัญญาณเพื่อรับฟังของออนไลน์ก็พยายามช่วยกันให้ได้ฟังกันให้ได้นะครับดีครับก็เป็นการทดสอบมันสมองกันนะฮะบอกรอบัตรราคาพิเศษถนนดนตรีครับโปรวัดใจ399เหรอมโหฬารดิเจนนะฮะที่เมืองกาญปลายปีที่ผมจะไปเป็นพิธีกรด้วยได้ครับเดี๋ยวให้เขามาจำหน่ายพิเศษให้สมาชิกที่จะไปซื้อเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งศิลปินทั้งโหวงเยอะมากนะฮะทั้งคาราบาวนะครับทั้งน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญแล้วก็เดี๋ยวนะฮะที่แอดคาราบาวทอมดันดีนะฮะสีเผือกนั่งหงาครับแล้วยังมีวงเช่นหน้าใหม่ๆขวัญใจลาบานูนด้วยนะครับมาวัยวิทย์ด้วยฮิวโก้ด้วยนะครับก็หลักๆก็มีคาราบาวน้ำหมูพงเทพนังหงาพงศิษย์คำพีและสีเผือกครับทอมพี่ทอมดันดีนะฮะเดลิเจนวันที่14พฤศจิกายนอำเภอเมืองกาญจนบุรีฮันนี่ควีนรีสอร์ทนะฮะเทศกาลท่ามกลางธรรมชาติและขุนเขานะครับผมไม่ได้เคยไปแถวๆนี้เลยนะครับทางเมืองการมีก็ไปแถวเขาใหญ่แถว เพชรบูรณ์แล้วเนี่ยไปเป็นพิธีกรให้นะครับเพราะว่าเขามาช่วยงานเราก็ต้องไปช่วยเขาเป็นการตอบแทนด้วยนะครับเพลงของพี่เขียวครับจำกันได้บ่

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ช่วงท้ายของชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีคืนวันอาทิตย์ที่ผมพิจารณ์รุ่งสมัยนะครับก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนบทเพลงเพื่อชีวิตที่ทำหน้าที่กันมา31ปีแล้วนะครับทางวิทยุและก็ทางทีวีช่องสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือน1ถึง2 4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับตอนนี้เขายังไม่ได้นำถนนดนตรีไลฟ์ออกอากาศกันเลยนะครับเพราะว่ามีรายการพิเศษรายการที่ต้องประชาสัมพันธ์งานของภาครัฐต่างๆอยู่เยอะแยะมากมายก็เลยทำให้รายการก็ต้องเลื่อนกันไปก่อนแต่สามารถจะรับชมทาง Facebook Live ในวันที่จัดคอนเสิร์ตเลยนะครับทางเพจถนนดนตรีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถรับชมได้นะครับ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับท่านที่จองไม่ทันหรือท่านที่ไม่ได้เดินทางมาชมด้วยตนเองก็ติดตามรับชมอยู่ทางเพจที่ว่านี้นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและถนนดนตรีในช่วง6โมงเย็นนะครับถึงประมาณ2ถึง3ทุ่มครั้งนี้ไม่รู้จะไปถึงกี่โมงกี่ยามเพราะว่าตานานเพื่อนๆของนานาคือเพื่อนๆของพี่ๆทั้งนานานันสิเพื่อกับคาราบาวที่ไปเขียวเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันมานะฮะที่ได้เดินทางมาด้วยกันนะครับเพลงในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่คาราบาวยังมีเพลงน้อยแต่คอนเสิร์ตต้องเล่นก็เลยเอาเพลงของคนดันเกวียนมานำเสนออยู่ในภาคของคอนเสิร์ตอยู่หลายเพลงด้วยกันนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายนะครับเพลงที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรแต่เป็นเกษตรกรที่ไม่ได้ทำนาทำสวนทำไร่แต่ทำนากันนะครับจะเป็นนากุ้งนะฮะกระท้อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีนะครับคุณโบกี้เอาเดี๋ยวนะฮะในไลน์ในไลน์ตอนนี้เพิ่มเติมขึ้นนะครับ900กว่าท่านคุณโบกี้ขอเพลง Made in Thailand ดร.ณรงค์บอกตอนเจดีฟังชัดเจนแจ๋วเลยนอนฟังเพลินๆหายง่วงหายง่วงก็วัฒนนครสวทสระแก้วชัดเจนดีมากค่ะวันนี้คุณสนนะครับส่วนทางสุราษฎร์ก็บอกว่าตอนนี้เมื่อวานนี้ฟังไม่ชัดเจนว่าฝนตกวันนี้ก็ฟังกันชัดเจนแล้วนะครับหลายที่แจ้งกันเข้ามาทางไลน์ของถนนดนตรีแล้วก็ทางเฟซของถนนดนตรีแล้วก็รวมไปถึงนะฮะทาง Google Form ที่ขอเพลงกันด้วยแล้วก็0816346452นะครับเพลงที่ผมเลือกนำมาปิดท้ายกันในชั่วโมงนี้นะครับสาวนากุ้งครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งคุ้มครองสิทธิเด็กในสถานศึกษาและเตรียมเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพวันที่18พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีเร่งคุ้มครองสิทธิเด็กในสถานศึกษาพร้อมเตรียมเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพ18พฤษภาคมนี
9: ้นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีติดตามความคืบหน้ากรณีอดีตครูโรงเรียนเอกชนล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนเพื่อเร่งหาข้อยุติปัญหาที่สะสมมากว่า2ปีให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์โดยมีคณะทำงานผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีร่วมลงพื้นที่โดยนายอัครนันท์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนปรับปรุงมาตรการตรวจสอบจรรยาบรรณครูให้เข้มข้นยิ่งขึ้นและกำชับให้ทุกโรงเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณมุมอับอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยังกำหนดเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพอย่างเป็นทางการในวันที่18พฤษภาคมนี้เพื่อบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการโดยวางระบบการทำงาน3มิติได้แก่ระบบป้องกันการเกิดเหตุระบบรับแจ้งเหตุที่ทันสมัยผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและระบบเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดตรังดำเนินการคัดสรรกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบระดับจังหวัดมุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
10: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ติดตามและคัดสรรหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานเป็นเลิศระดับจังหวัดตรังประจำปี2569เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นยกระดับสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดพร้อมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จของชุมชนสู่สาธารณชนและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางการ พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปทั้งนี้จากการลงพื้นที่พบว่าหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดตรังมีการดำเนินงานที่สะท้อนถึงความเข้มแข็งของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพครัวเรือนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้รวมถึงการดูแลและคืนลูกหลานผู้ผ่านการบำบัดกลับคืนสู่สังคมด้วยการส่งเสริมอาชีพสร้างโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างสุจริตสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยอย่างยั่งยืนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่นอกฤดูที่หาดท้ายเหมืองแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทะเลพังงาน
11: างสาวพนัทพรเกตสกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกล่าวว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองตรวจพบรอยเท้าขนาดใหญ่ของเต่ามะเฟืองสัตว์ป่าสงวนหายากขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลบริเวณชายหาดหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่สป.3ปางจากการตรวจสอบร่วมกับศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าเป็นรังไข่เต่ามะเฟืองที่สมบูรณ์รังที่2ของปีนี้พบทั้งหมด110ฟองไข่ดี96ฟองและไข่ลม14ฟองปรากฏการวางไข่นอกฤดูกาลครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและป่าชายเลนในพื้นที่อย่างชัดเจนและสะท้อนว่าการรักษาป่าชายเลนและชายหาดส่งผลโดยตรงต่อการอยู่รอดของสัตว์ทะเลหายากอย่างไรก็ตามเนื่องจากตำแหน่งรังมีความเสี่ยงจากน้ำทะเลหนุนเจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายไข่ทั้งหมดไปฟักในจุดที่ปลอดภัยตามหลักวิชาการเพื่อให้มั่นใจว่าลูกเต่าทั้ง96ชีวิตจะสามารถกลับสู่ท้องทะเลได้อย่างปลอดภัยอุทยานได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

อยู่พนมไพรร้อยเอ็ดขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรก็อยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังคลาเทศวงนักศึกษานะจะได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นพอปีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคาราวานนั่งนั่งกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดว่องสี่คนก็เล่น

คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมมีโยรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงเพลงที่ติดค้างไว้หลายอาทิตย์แล้วผมให้คุณบุญประกอบอกดินได้ใส่ไว้ในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับโกดัมก็หนึ่งในเพลงที่อ้อมไม้เมืองร้องเอาไว้แล้วก็น่ารักมากสำหรับคุณอ้อมที่มาชมพี่สุนทรีเวชานนท์ที่เป็นเหมือนแบบอย่างต้นแบบแล้วก็เป็นคนที่ได้ศิลปินที่ได้ให้แนวทางสำหรับการใช้ชีวิตแล้วก็การเลือกเส้นทางมาเป็นศิลปินที่มีแบบอย่างจากรุ่นพี่อย่างพี่แอดสุนทรีเวชานนท์นี่นะครับแล้วก็แอบมาดูเมื่อวันที่เราจัดทนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วงต้นเดือนช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ขอบคุณมากๆที่แอบมาชมมาชื่นชมแล้วก็มาให้กำลังใจแล้วสุดท้ายในช่วงก่อนจะจบนะครับคอนเสิร์ตก็ได้เผยตัวออกมานะครับแอบมานั่งอยู่กับผู้ชมนี่คือศิลปินโดยแท้ที่ทำหน้าที่ไม่ว่าจะอยู่บนเวทีหรืออยู่ในพื้นที่ของประชาชนก็ยังคงที่จะได้รับใช้ประชาชนอยู่เช่นเดิมนะครับเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายกับผมพิจิตรุ่งสมัยนะครับพร้อมด้วยทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมนุษย์พาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางเพลงที่คุณผู้ฟังได้ขอมาใน Google Form ในคืนวันนี้นะครับเพราะเธอคือรักอ้นธวัชชัยชูเหมือนและโรงเรียนของหนูที่ขอมาจากขอนแก่นครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของนักเดินทางในคืนวันอาทิตย์ 5:28 น.นะครับเพื่อนที่เมื่อช่วงค่ำได้ไปฟังสวดนะครับศพคุณแม่เพื่อนที่จากไปเนี่ยเขาเดินทางถึงนครสวรรค์แล้วนะฮะส่งโลเคชั่นที่พักมาให้เพราะว่ารถเป็นรถไฟฟ้าต้องไปชาร์จแบตกว่าจะขับถึงเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็ต้องไปจอดพักระหว่างทางก็ดีใจครับไม่ต้องยิงยาวไปถึงเชียงใหม่เพราะเป็นห่วงนะครับเวลาขับเพื่อนๆ เขาขับรถกลับในที่ต่างๆกันต่างจังหวัดเนี่ยเราก็เป็นห่วงอยู่เสมอๆนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หลังพวงมาลัยมาตลอดเพราะว่าทำงานเรื่องขายรถแล้วก็ต้องอยู่กับรถยนต์มาตลอดเนี่ยนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452นะครับจากมีทั้งที่ขอนแก่นนะครับโรงเรียนของหนูแล้วก็กระต่ายใบจันทร์เมื่อสักครู่ผมจำไม่ได้

ที่ไหนสุโมยหรือสุราษหรือยังไงนะฮะแล้วก็มีเพลงมดเบื่อนะครับหนึ่งของมดเบื่อของหนุ่มสกลใช่ไหมฮะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแล้วก็มีเพลงเราและนายด้วยนะคุณเลขาขอนะครับเสกโลโซแล้วก็ชีวิตสัมพันธ์นี่มีทั้งในนะครับ Google Form เนี่ยมนบางนาแล้วก็ในทงโทรศัพท์ที่ขอมาจากเกาะสมุยด้วยวันนี้ไม่ได้ฟังนาแล้วเมื่อวานนี้ยังค้างเพลงสนั่นป่ากับเพลงให้เธอไว้เลยนะครับก็อีกหลายๆเพลงนะฮะในแบบฟอร์ม Google Form นี้นะครับที่ยังติดค้างอยู่เช่นทานตะวันอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นเดี๋ยวรีบเร่งเวลาในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับเพลงของพี่เขียวคาราบาวนะฮะเราไม่ค่อยได้เปิดกันเราก็เลยเปิดกันในช่วงที่ศิลปินกำลังจะได้เดินทางมาในถนนดนตรีนะครับก็คงจะได้สัมผัสหลายเพลงตอนนี้กำลังจะเตรียมซ้อมกันกับวงของนาซีเพื่อกันนะครับก็ดีใจครับที่ทั้งสองศิลปินมีความตั้งใจเต็มใจที่อยากจะมานะครับปาเขียวบอกเมื่อวันที่ไปหาหมอนะฮะตอนนี้ก็ศิลปินทุกท่านก็ใกล้หมอกันทุกคนแล้วนะครับร่างกายก็ใช้มาอย่างเปลืองเจ็ดสิบกว่ากันทุกๆคนแล้วนะครับนะฮะนักงานนี่78แล้วนะครับก็เดือนหน้าเจอกันนักงานกันนะครับแล้วเราก็มาให้กำลังใจมาเจอกันเพลงเงาจันทร์ของพี่เขียวคาราบาวและลำตะคองครับ

้องใช้เพลงให้หมดให้ได้เร็วที่สุดนะครับเหลือเวลาน้อยลงไล่หลังมาลำตะคองนะครับงานที่นาศีสันโคงตะคองหลงคมสันดวงสูงเนินได้เขียนไว้นะครับคุณฟังขอมาทางกูเกิลฟอร์มนี่นะครับมีขอมดเบื่อนานมาที่หนุ่มสกลนะครับก็มอบให้ในช่วงนี้แล้วกันครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ทุกครั้งที่เตรียมถนนดนตรีเพื่อเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยทั้งเชิญศิลปินทั้งแสงสีเสียงขอประชุมต้องไม่ตรงกับกิจกรรมต่างๆที่จะมาเจอกันนี่นะครับเราก็จะต้องเลี่ยงกันแล้วก็ตกลงวันที่จะเชิญศิลปินมาแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เป็นเรื่องจิปาถะทั้งหลายงบประมาณราชการที่ทั้งคุณวิลักษ์ต้องสมัยนะครับผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศที่จะต้องรับผิดชอบโครงการก็ต้องทำเรื่องนะครับเรื่องอนุมัติแล้วก็เสนอไปทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางท่านอธิบดีอนุมัติเสร็จหลักการเสร็จก็ขอเงินยืมเงินในแต่ละครั้งในแต่ละช่วงเวลาส่วนผมเองก็ต้องคอยคิดชื่อเรื่องชื่อตอนแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนักออกแบบคุณจ๊อกวสันต์วงสว่างได้ช่วยออกแบบจากข้อความที่เราคิดถึงว่าเดือนนี้จะใช้ชื่อตอนของทนดนตรีไลฟ์ว่าอะไรนะครับตอนนี้คิดอยู่ที่เดือนกรกฎาคมนะครับก็คือคาราบาวครั้งนี้นะครับผมคิดว่า2ชื่อนะครับเป็นชื่อจากเพลงทั้ง2เพลงนี้ทั้ง2เพลงนะครับเพลงนึงก็คือทะเลใจและอีกเพลงนึงก็คือเพลงนี้ผ่านพบที่ผูกพันนะครับจะใช้ชื่อตอนว่าถ้าทะเลใจจะใช้ว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนี่นะครับอันหนึ่งแหละส่วนผ่านพบที่ผูกพันนี้รู้สึกว่าโดนในความรู้สึกที่กำลังจะจากกันไปก็เลยขอให้คุณช่วยเรียกกันหน่อยกันนะกันว่าอยากได้ชื่ออะไรสองชื่อนี้ระหว่างหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับผ่านพบที่ผูกพันฝากไว้เป็นการบ้านให้ช่วยกันคิดแล้วส่งเข้ามาในไลน์ของท่านดนตรีกันละกันนะครับผมจะเลือกเอาว่าจะมีน้ำหนักของใครที่ขอกันชอบอันไหนมากที่สุดมันจะใช้ชื่อนั้นเป็นชื่อคอนเสิร์ตของคาราบาวอีกครั้งหนึ่งที่มาท่านดนตรีนะครับคือวันนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามท่านดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 1467และสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับและพร้อมกับทางออนไลน์ด้วยนะฮะทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองธุรกิจและกัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างมฤพาเทียมแสนเตือนใจชาวในเมืองสมเกียรติแท่มณีและแอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคือวันนี้คุณสุวิทย์สมนัติควบคุมเสียงนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณสวททั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีเราจะกลับมาพบคุณใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนในผมบินโดดุ้งสมัยนะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับขอนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรเจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ช่วงของสมการชีวิตก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์จะมาพูดคุยด้วยในการที่จะดูซิว่ามันมีประเด็นเนื้อหาหรือคำถามใดๆที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันของเราว่าจะมีธรรมะข้อใดที่จะนำมาปรับใช้กันได้บ้างเดี๋ยวนี้เรามีประเด็นเรื่องอะไรกันบ้างคุณสมบัติเดินผ่าน
0: ครับก็ประเด็นในทางสังคมนะครับน่าจะเกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับเรื่องของการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีการฆ่าตัวตายกันด้วยสาเหตุของโรคซึมเศร้านี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยญี่ปุ่นเกาหลีอะไรมีหมดครับโรคซึมเศร้านี้เป็นสาเหตุให้มีคนฆ่าตัวตายกันเยอะพอสมควรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสังคมและอะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปในโลกปัจจุบันทำให้คนมีความเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยเกิดโรคซึมเศร้าและนำไปสู่การปลิดชีวิตตนเองหรือว่าฆ่าตัวตายนั่นเองนะครับข้อสงสัยครับเขาถามว่าตามตำราของพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไว้หรือไม่ครับ
1: ก็จะมีอยู่3เรื่องเรื่องนี้เรายกเป็น3ประเด็นก็แล้วกัน
0: ครับ
1: คือถ้าโดยทั่วๆไปเราพูดโดยทั่วๆไปคนที่ฆ่าตัวตายในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีทั้งแบบที่พระพุทธเจ้าติเตียนโอ้ตายแบบนี้ไม่ดีนั่นคือฆ่าตัวตายแบบเนี้ยติเตียนเลยแล้วก็ที่ฆ่าตัวตายแบบที่ท่านไม่ติเตียนก็มี
0: โอ้มีด้วยเหรออ
1: ่ามีมีทีนี้เราพูดถึงการฆ่าโดยทั่วไปกันก่อนดีกว่าเราฆ่าโดยทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะฆ่าตัวเองหรือฆ่าสัตว์อื่นอันนี้โดยทั่วๆไปนะไม่ดีทั้งนั้น
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นการทำชีวิตของบุคคลหรือสัตว์ให้ตกล่วงลงไปถ้ากรณีของพระสงฆ์นี่ฆ่ามนุษย์ด้วยกันนี่นะถึงขนาดว่าเป็นปาราชิกเลยนะถ้าฆ่าสัตว์ทั่วไปธรรมดาที่ไม่ใช่มนุษย์เราก็เป็นอาบัติที่เรียกว่าปาจิตติเราปลงได้ไม่ถึงขนาดขาดจากความเป็นพระแต่มันก็ไม่ดีแต่ถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมการฆ่าสัตว์โดยทั่วไปจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ก็ผิดศีลในขณะที่ถ้าฆ่ามนุษย์นี่ก็ผิดกฎหมายด้วยเน
0: า
1: ะทีนี้ลักษณะที่ทางกฎหมายบ้านเมืองเรายกไว้นี่คือว่าเขาก็จะมีการพิจารณาความมีพิธีการพิจารณามีกฎหมายแต่ละอย่างแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันเป็นหลักทีนี้เราจะพูดถึงเฉพาะเรื่องของหลักธรรมนั้นหลักธรรมในที่นี้เราก็ไม่ได้จะเอาเรื่องที่ว่าไปฆ่าคนอื่นด้วยเรากำลังพูดถึงตัวเองนะใช่ไหมว
0: ่
1: าตัวเองฆ่าตัวเองตายเนี่ยมันเป็นยังไงนั้นเรายกเคสเลยเคสแรกก็คือแบบที่ติเตียนก่อนฆ่าตัวตายแล้วไม่ดีมีแล้วก็เป็นเคสของกลุ่มภิกษุกลุ่มหนึ่งที่อยู่ลุ่มแม่น้ำมาลุวาซึ่งภิกษุกลุ่มนี้ท่านก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในเรื่องของกายคตาสติว่ากายนี้เป็นของปฏิกูลเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของแบบไม่มีสาระแก่นสารเป็นของไม่ควรยึดถือแล้วฟังไปเนี่ยเกิดเบื่อหน่ายในกายอย่างมากคือแบบโอ้ยฉันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วการมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่โอ้หน้าอึดอัดร่ารังเกียจก็เลยคิดว่าจะฆ่าตัวตายแต่ทีนี้คิดแล้วจะลงมือแบบฆ่าตัวเองบางทีก็คือฆ่าตัวเองก็มีนะที่คิดว่าถ้าฆ่าตัวเองแล้วมันไม่ดีนะพระพุทธเจ้าไม่ให้ฆ่าก็เลยไปจ้างตะเถนตะเถนเนี่ยก็คือคนที่เขาอยู่วัดเคยบวชมาก่อนนะแล้วอาจจะด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ต้องลาสิกขาไปแล้วก็ยังอาศัยอยู่กินที่วัดอยู่กับพระอยู่เขาเรียกบุคคลประเภทนี้เรียกว่าตะเถน
0: ครับ
1: ซึ่งตะเถนเนี่ยก็บางทีมาทำหน้าที่รับใช้พระล้างบาตรบ้างประเคนของบ้างทำความสะอาดเสนาสนะต่างๆบ้างก็เลยพวกพระภิกษุเหล่านี้ พอรู้สึกอึดอัดระอารังเกียจในร่างกายของตนแล้วก็จึงไปจ้างตาเถรเนี่ยให้ฆ่าตัวเอง
0: หรือ
1: ให้ฆ่าตัวเองด้วยบริขารเอานี่ถ้าบอกฆ่าฉันนั่นเลยฉันจะยกบาตรยกจีวรให้ตาเถรนี่ก็มันจะดีเหรอท่านนี่ดีสิเพราะว่าฉันจะได้แบบได้บุญนะแ
0: บ
1: บนี้ก็เลยไปฆ่าองค์หนึ่งฆ่าสององค์ฆ่าสามองค์เอ๊มันอาจจะยังไงน่ายังไม่ค่อยมั่นใจนะตาเทนเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งก็เอามีดที่ฆ่าพระเนี่ยนะไปล้างที่ลำลางข้างๆวิหารพอไปล้างเสร็จปุ๊บคราบเลือดคุณชมพลมันไหลไปตามกระแสน้ำนี่คือทำให้เห็นเป็นซีนว่าเหมือนแม่น้ำเป็นสายเลือดนะแม่น้ำเป็นสายเลือดเขาก็เลยอึ๊กขึ้นมาได้ว่าโอ้แย่แล้วเราทำอย่างนี้ไม่ถูกแน่นอนเนี่ยนี่มันไม่ถูกแล้วเนี่ยคิดในใจแล้วเริ่มตกใจข้อนี้ขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามีมารนะมารตนหนึ่งคือเป็นเทวดาที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งมารเนี่ยนะเขาก็จำแรงกายมาเลยเป็นเหมือนเทวดาแล้วก็เดินมาเหนือน้ำแล้วเดินมาตามสายเลือดนี่แหละที่ไหลไปตามลำรางนี่นะเดินมาบอกสมณกุฏคือคนนี้เขาชื่อสมณกุฏก็คือหมดจากความเป็นพระแล้วมาอยู่วัดนี่ท่านเนี่ยปล่อยดวงวิญญาณของพวกพระนะได้บุญมากนะคือมาให้คำแนะนำกับสมณกุฏเนี่ยตาเถรคนเนี้ยว่าทำดีแล้วทำดีแล้วท่านนี่ช่วยปล่อยดวงวิญญาณของเขาถูกต้องเลยทำบ่อยๆทำมากๆไอ้นี่ก็เลยเข้าใจผิดกันเข้าไปใหญ่อีกไอ้ที่เข้าใจถูกแล้วกับเข้าใจผิดไปอีกคือไม่ใช่ว่าเราเห็นอะไรเป็นอัศจรรย์แล้วเราก็จะคิดว่าสิ่งนั้นมันดีมันถูกมันใช่นะมันไม่เสมอไปนะข้อนี้สอนเราข้อนี้เลยเราว่าเทวดาที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งมารก็มีเรามาแนะนำในข้อนี้ทีนี้แกก็เลยประกาศเลยเราประกาศเลยว่าถ้าภิกษุรูปไหนต้องการตายเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดให้วันหนึ่งนี่ก็แบกหัวพระเนี่ยคุณบอล
0: โอ้โห
1: สิบองค์บ้างยี่สิบองค์บ้างสามสิบองค์บ้างตายหมดเลยแต่พระพุทธเจ้าตอนนั้นก็พอเทศเรื่องกายคตาสติแล้วตัวพระองค์ก็ไปหลีกเร้นอยู่15วันนะพอออกมา15วันนี้ทำไมพระในวิหารเนี่ยเหลือน้อยลงก็ได้ทราบข่าวจากท่านพระอานนท์ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็จึงเรียกพวกนี้มาติเตียนเหนือบ้างทำอย่างนี้ไม่ถูกเข้าใจหลักคำสอนไม่ถูกแต่คือถ้าจะพูดถึงร่างกายของเราเนี่ยคือเป็นรูปขันธ์เป็นขันธ์5ใช่มั้ย
0: ครับ
1: และขันธ์5เนี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของที่เราควรจะปล่อยวางไม่ใช่ไปทำลายนะไม่ใช่ว่าไปทำลายกายฆ่าตัวตายทำลายขันธ์5ไม่ใช่ทำลายขันธ์5ในที่นี้นัยยะพระพุทธเจ้าหมายถึงกำจัดความยึดถือในขันธ์5นั้นกำจัดความยึดถือในขันธ์5นั้นไม่ใช่ไปกำจัดขันธ์5ตัวมันไม่ใช่ไปทำลายกายแต่ทำลายความยึดถือในกายต่างหากนี่ถ้าบอกว่าเราไม่เข้าใจโดยแยบกายหรือเข้าใจโดยไม่แยบกายนี่มันจะเพี้ยนไปอย่างนี้ถึงก็จะเปรียบเหมือนกับว่าคนเขาเอาอะไรเอานมเราเอานมมาหมักในกับสารหมักแล้วก็มาคนมาเขย่ามาตีมันก็จะกลายเป็นเนยขึ้นมาใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามีหมอหนึ่งเขาไม่เข้าใจเขาก็คิดว่าเอาน้ำเปล่านี่แหละมาทำเอาน้ำเปล่ามาทำท่าทางเดียวกันใส่ของอย่างเดียวกันมันไม่มีโปรตีนอะไรที่จะจับกันเป็นก้อนน่ะมันก็ไม่เป็นเนยขึ้นมาได้มีอุปมาหลายอย่างในข้อนี้คือไม่แยบคายไม่ดีไม่ถูกนักฆ่าตัวตายแบบนี้ควรถูกตีเตียนเนื่องเพราะว่าเข้าใจไม่ถูกในขณะที่อีกตัวอย่างหนึ่งตรงข้ามกันเลยก็คือท่านพระวักกลีเป็นต้นแล้วก็ยังมีอีก 2-3 รูปด้วยที่ว่าท่านพระวักกลีเนี่ยคือมีอาการป่วยในทางกายด้วยเรื่องของกรรมมีโรคที่เกิดจากกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็พออาการป่วยอย่างมากเลยแต่เป็นเคสเดียวกันกับภิกษุอีกรูปหนึ่งที่ถ้าพระอาจารย์จำไม่ผิดจะชื่อว่าโคทิกะและซึ่งเรื่องนี้เป็นนิทานธรรมบทแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ในสังยุตตนิกายด้วย ท่านพระโกฏิกะเนี่ยก็ได้ฌานสมาธิแล้วก็ปรากฏว่าพอด้วยโรคในทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำให้สมาธิของท่านเสื่อมคือเพราะว่าพอมีทุกขเวทนาในกายมากจิตใจมันก็อยู่ไม่เป็นสุขสมาธิที่ได้ก็เลยเสื่อมลงแต่เป็นอย่างเงี้ยตั้ง5รอบ6รอบจนรอบที่7นี่ก็คิดว่าโอ้ยถ้าสมาธิเราเสื่อมอีกรอบเนี่ยเราคงอาจจะตกนรกได้สู้ว่าถ้าเราอยู่ในสมาธิแล้วเราตายไปเลยเนี่ยยังอย่างน้อยยังได้เป็นพรหมนะยังได้ไปอยู่ในพรหมโลกก็ด้วยความคิดนี้จึงเอามีดโกนผมเนี่ยนะมีดที่ใช้ไปโกนผมเนี่ยก็พอได้สมาธิปุ๊บปาดคอตัวเองเลยคุณสุพล
0: ครับ
1: ปาดคอตัวเองในระหว่างเลือดที่ไหลออกมาปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดอยู่เนี่ยตั้งสติได้ว่าอุ๊ยนี่เรายังไม่ได้มรรคผลนิพพานอะไรเลยนะเนี่ยเนื้อมาทบทวนศีลของตัวเองว่าอย่างน้อยศีลเราก็ยังดีอยู่จิตเป็นสมาธิบรรลุธรรมได้บรรลุธรรมขั้นสูงคือบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายนั้น
0: ครับ
1: พระพุทธเจ้าพอทราบข่าวแล้วคือพวกพระอื่นๆเขาก็ติเตียนไงติเตียนว่าอันนี้ทำไมฆ่าตัวตายแม้แต่ท่านพระวักกลิก็ด้วยก็ถูกติเตียนว่าทำไมฆ่าตัวตายพระพุทธเจ้าทราบข่าวแล้วรู้ว่าทั้งสองคนนี้เขาบรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนตาย
0: ครับ
1: ใช่ไหมก็จึงไม่ติเตียนเคสจะมีอยู่เคสเดียวที่ว่าจะไม่ติเตียนในการที่ฆ่าตัวตายนั่นก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังจากการตายนั่นก็คือจุดนั้นที่จะตายเนี่ยบรรลุทำได
0: ้
1: ก็จึงจะไม่ติเตียนแต่ถ้าโดยทั่วๆไปโนติเตียนแน่นอนคือมันไม่ดีในการฆ่าเนี่ยยังไงก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำนะหาวิธีอื่นที่มันจะดีกว่าแล้วก็คืออย่างเคสของท่านพระโคติกะหรือท่านพระวักกลิเนี่ยก็เป็นเคสที่ยูนิคเคสแล้วก็มีเฉพาะ2คนนี้เท่านั้นเองจะมีสักรูปหนึ่งมั้งที่จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันแต่ก็ด้วยเหตุผลเดียวกันเนี่ยนะว่าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก่อนการตายท่านก็จึงไม่ติเตียนเพราะฉะนั้นไม่ควรปลิดชีวิตตัวเองควรจะใช้วิธีแก้ปัญหาอื่นทางออกอื่นจะดีกว่าซึ่งมีมากมายแล้วในเคสของท่านสองท่านเนี่ยคือไม่ได้มาปรึกษาครูบาอาจารย์ไม่ได้มาปรึกษาพระพุทธเจ้าเราก็เลยทำให้ไม่รู้ว่าทางออกอื่นเนี่ยมันเป็นอย่างไรไงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรารู้วิธีการอย่างอื่นก่อนแล้วนะก็จะดีแน่ชลบาล
0: ครับแล้วพูดถึงเรื่องของการฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้านี่บาปไหมครับเพราะว่าบางครั้งก็เกิดจากโรคภัยทางจิตความบกพร่องของสมองที่ทำให้เราฆ่าตัวตายไม่ได้มีเจตนาทำบาปทำกรรมครับ
1: อ๋อคือถ้ามีราคะโทสะโมหะอยู่นะคุณสุพลยังไงเนี่ยมันเป็นเจตนาแน่นอนก็คือเราอาจจะถูกบังคับด้วยกระบวนการทางชีวเคมีในสมองถูกไหมนี่คือกำลังพูดถึงอะหรือถูกบังคับด้วยหน้าที่อ่ะเช่นว่าคุณเป็นเพชฌฆาตคุณเป็นผู้พิพากษาคุณต้องสั่งประหารเขาอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เนี้ยคือคุณเจตนาแน่นอนจะไปบอกว่าฉันถูกบังคับให้ทำเอาเราเลือกได้นี่ว่าเราคุณจะมาทำหน้าที่นี้ไหมก็ถ้าคุณทำหน้าที่นี้ฉันเลือกว่าฉันจะทำอ่ะคุณก็ทำมาแหละด้วยเจตนานั่นแหละแต่ทีนี้เจตนามันจะน้อยหรือมันจะมากกว่าแค่นั้นเองเจตนาคือเปรียบเหมือนรอยกรีดที่เรากรีดลงบนน้ำกรีดลงบนทรายหรือกรีดลงบนหินถ้าเราบอกเราไม่ได้เจตนาเราไม่ได้เจตนาคือยังไงมันมีเจตนาแน่อาจจะเจตนาน้อยเราก็ต้องได้ทำเนี่ยถ้ายังมีกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ยังไงนั้นคือเจตนาแล้วทีนี้ไอ้เรื่องทางกฎหมายนะคือคำว่าเจตนาต้องแยก2ส่วนคุณสมบลแยกส่วนระหว่างทางกฎหมายที่ว่าเช่นเราขับรถชนสุนัขหรือทำปืนลั่นแล้วเกิดมีคนตายอย่างเงี้ยคือทำโดยไม่ได้เจตนาในทางกฎหมายเนี่ยเขาก็จะมีโทษที่ลดลงใช่ไหมมากกว่าที่เจตนาฆ่าโดยตรงแต่ว่าในทางธรรมะเนี่ยเข คำว่าเจตนาเนี่ยคือสภาวะของจิตที่คุณยังมีราคะโทสะโมหะอยู่แต่ถ้ายังมีราคะโทสะโมหะอยู่ยังไงเป็นเจตนาแน่ยังไงเป็นกรรมแน่แต่ถ้าไม่ได้ตั้งบอกว่าฉันจะฆ่าเลยมันก็ไม่ผิดศีลล่ะแต่ไม่ผิดศีลไม่ใช่ว่าไม่เป็นบาปนะยังไงก็ยังเป็นบาปเนื่องเกิดจากโมหะที่ตัวเองแบบครอบงำเอาไว้หรือเกิดจากการที่เราพอใจที่จะเลือกทำหน้าที่นี้ก็เลยต้องสั่งฆ่าเขาไม่ผิดศีลแต่เป็นบาปแน่แต่บาปมากบาปน้อยก็ตามแต่ที่เจตนามันน้อยหรือมันมากนั่นเองแล้วก็จึงนี่แหละมันจะว่าแล้วมันเป็นโทษของสังสารวัฏน่ะโทษของวัฏฏะ
0: ครับ
1: แล้วที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดการเบียดเบียนกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงสอนถึงเส้นทางให้ออกจากวัฏฏสงสารนี้ให้ได้นั่นเองเชิญบอล
0: ครับเรื่องของการฆ่าตัวตายด้วยโรคซึมเศร้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำยังไงก็ไม่ควรทำฮะเรื่องของการฆ่าตัวตายนะครับอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ได้ตรัสเอาไว้นะครับในหลักธรรมคำสอนแล้วนะครับพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตทุกวันนี้นะครับเมื่อก่อนจะไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้จะเห็นภาพแบบนี้เยอะมากยิ่งขึ้นเนื่องจากวัดแต่ละวัดเนี่ยเขาก็มีการก่อสร้างศาสนสถานหรือว่ารูปเคารพต่างๆเนี่ยให้ประชาชนเข้าเคารพสักการะก็บางทีก็จะมีเห็นคนงานก่อสร้างที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็มาก่อสร้างกันนะครับแต่บางวัดเนี่ยเห็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านะครับทำงานก่อสร้างในวัดเองนะครับโบกปูนเองทำอะไรเองนะฮะก่ออิฐเองก็มีนะครับในการที่ก่อสร้างโบสถ์วิหารหรือรั้ววัดเนี่ยในกรณีที่พระเนี่ยทำงานด้วยตัวท่านเองถือว่าเป็นกิจของสงฆ์ไหมครับ
1: กิจของสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้คือพระสงฆ์เนี่ยมันทำหลายอย่างเนาะทีนี้ส่วนที่ว่าหลายอย่างเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาแยกเป็นส่วนๆไปเนาะว่าอะไรในเรื่องเกี่ยวกับงานก่อสร้างมีไหมในความที่เป็นเกี่ยวกับพระสงฆ์มีแต่ถ้าจะพูดแล้วคือมันมีท่านตั้งชื่อไว้เลยชื่อว่านวกรรมนอนหนูวอแหวนกอไก่รอหันหมอม้านวกรรม
0: ครับ
1: นั่นคืองานก่อสร้างทั้งหลายแหละซึ่งงานก่อสร้างทั้งหลายแหละเนี่ยบางทีมันจำเป็นคำว่าจำเป็นเนี่ยอย่างเช่นว่าจำเป็นมากจำเป็นน้อยเนี่ยเราต้องดูเจาะลงไปในรายละเอียดเนาะอย่างเช่นว่าถ้าคุณไม่มีที่อยู่อะไรเลยมันไม่มีที่อยู่อะไรเลยนะการอยู่ราวป่าเป็นสิ่งที่แนะนำอยู่ใต้โคนไม้เป็นสิ่งที่แนะนำทีนี้ถ้าไม่มีที่อยู่อะไรแล้วคุณจะไปอยู่ใต้โคนไม้มันก็ต้องทำต้องแต่งอะไรบ้างนะต้องทำต้องแต่งอะไรบ้างเช่นบางทีต้องขึงร่มบ้างข
0: ึ
1: งกรดบ้างกวาดลานบ้างปรับแต่งพื้นที่นิดหน่อยอย่างเงี้ยมันต้องมีนี่พวกนี้เรียกว่านวกรรมนะเรียกว่านวกรรมซึ่งเป็นธุดงค์กวัฏในข้อหนึ่งในการที่จะไปอยู่ป่าอยู่แล้วบางทีมันต้องทำทีนี้ท่านที่เตือนไว้บอกไว้คืออย่าทำให้มันมากอย่ายุ่งวุ่นวายให้มันเยอะมีอยู่ก็เอาพอประมาณที่จะอยู่ได้ที่จะเป็นเสนาสนะบรรเทาความหนาวความร้อนป้องกันลมแดดฝนเท่านั้นเองที่ให้ทำเนี่ยมีประมาณนี้แล้วก็ถ้าจะไปยุ่งวุ่นวายเรื่องนวกรรมมากท่านยังเตือนไว้ด้วยซ้ำว่าจะเป็นเครื่องเนิ่นช้าจะเป็นเครื่องเนิ่นช้าเพราะฉะนั้นก็จึงไม่เน้นเนื้อมีอยู่แต่ไม่เน้นบางทีต้องทำก็ต้องทำก็ทำได้แต่ไม่เน้นเข้าใจไหมอย่างเคสหนึ่งที่เราจะเห็นอย่างกรณีของท่านพระมหาโมคคัลลานะนี
0: ่
1: พระพุทธเจ้ามีครั้งหนึ่งให้ไปดูแลงานก่อสร้างนะคือให้เนี่ยคือหมายถึงว่านางวิสาขาเนี่ยเธอจะกำลังก่อสร้างโลหะปราสาทที่เมืองสาวัตถีนั่นก็คือบุพารามแล้วก็คราวนั้นพระพุทธเจ้ากำลังจะรีบจากไปอยู่ในพรรษาแล้วก็ออกพรรษาก็จะเดินทางไปเนี่ยเธอก็ขอพระภิกษุรูปหนึ่งให้มาช่วยดูแลการก่อสร้างนี้ได้ไหม
0: ครับ
1: งั้นจะเอาใครล่ะนางวิสาขาก็ขอท่านพระมหาโมคคัลลานะพระพุทธเจ้าก็จึงอนุญาตให้พระมหาโมคคัลลานะเนี่ยไปดูแลงานก่อสร้างนี
0: ้ครับ
1: แล้วท่านอยู่9เดือนนะดูแลงานก่อสร้างแล้วคำว่าดูแลเนี่ยก็คือหมายถึงอำนวยการทุกอย่างนะนางเอามาถามว่าท่านคะแบบเนี้ยจะได้ไหมหลังคาทำอย่างนี้โอเคไหมห้องหับทำอย่างนี้โอเคไหม พื้นใช้แบบนี้โอเคไหมคือแน่นอนต้องตรวจแบบอ่ะต้องได้ดูอ่ะว่าท่านเขานิมนต์ไปดูเนี่ยสีนี้โอเคไหมพื้นที่แบบนี้โอเคไหมกว้างไปไหมแคบไปไหมฟังก์ชันเป็นยังไงคือก็ท่านก็ต้องดูอ่ะจะมาละก็ทำอยู่9เดือนนะก็มีบางเคสที่เป็นแบบนี้นะนี้มีอยู่คือเราต้องแยกแยะว่ามันเป็นเคสไหนทีนี้ที่ไม่แนะนำเลยคือถ้าทำงี้แล้วมันไม่ใช่แน่นอนคือทำเป็นอาจินนะทำเป็นอาจินทำเป็นบ่อยๆทำเป็นยาวนานไม่จบไม่สิ้นสักทีแล้วก็อันนี้ต่อแล้วก็ต่ออันนั้นอีกอย่างเงี้ยนะ
0: อ
1: ันนี้ก็ไม่เวิร์กไม่เวิร์กจะเป็นเรื่องเนิ่นช้าเดี๋ยวแล้วก็จะเป็นเหตุหลายๆอย่างนะที่หนึ่งก็จะทำให้พระวินัยหย่อนยานสองก็จะทำให้ตั้งสติปัฏฐานสี่ได้ยากด้วยแล้วก็สามก็จะทำให้แบบไม่เพื่อนไม่รักเนื่องจากว่ายุ่งวุ่นวายเกี่ยวเรื่องการก่อสร้างมากแล้วก็จะมีโทษหลายอย่างถ้าทำเป็นอาจินทำเยอะทำบ่อยทำมากทำไม่จบไม่สิ้นสักทีก็มีอันตรายแต่ถ้าบางครั้งบางคราวทำได้หรือบางทีควรจะไปช่วยกันทำด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: เดี๋ยวถ้าเป็นอย่างเช่นต้องซ่อมแซมเนี้ยนะหลังคารั่วเงี้ยเอางั้นพระทั้งหมดเราก็ต้องไปลุยซ่อมกันให้มันเสร็จเรียบร้อยอย่างเงี้ยอันนี้ต้องทำ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่าไปเหมาก็ต้องดูแยกแยะเป็นกรณีไปนะ
0: เออนะฮะก็คือถ้าทำแต่พอดีพอประมาณเนี่ยนะฮะไม่มากเกินไปไม่ใช่ไปเป็นคนงานก่อสร้างตลอด24ชั่วโมงนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมฮะ เออนะฮะ
1: ทีนี้ประเด็นอย่างหนึ่งก็คือบางทีเราดูในข่าวเฉยๆเนี่ยนะข่าวหรือว่าดูตามโซเชียลเนี่ยคือเขาไปถ่ายภาพมาภาพเดียวแล้วเขาก็เขียนคำบรรยายข้างล่างอย่างเงี
0: ้
1: ยแต่ว่านี่มันกี่ของสงหรืออย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยแล้วก็มี
0: พระ
1: ชาปูอยู
0: ่พระชาปูพระเอาสว่างจองพระอะไรแบบนี้นะ
1: ซึ่งบางทีเราดูโดยส่วนเดียวไม่ได้ไงเราจะรู้ได้ไงว่าเคสมันเป็นเคสจำเป็นหรือเปล่าเนอะหรือว่ามันเป็นอาจินของท่านหรือยังไง
0: คือ
1: แค่รูปใบเดียวมันอาจจะบอกไม่ได้นะมันจะบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอบคอบก่อนอย่าเหมาแต่ต้องให้รู้จักแยกแยะต้องดูรายละเอียดให้เหมาะสมนั่นเอง
0: ครับ
1: เจ้าป่
0: าเรื่องของการก่อสร้างวัดการซ่อมแซมวัดการทำอะไรต่างๆก็คือนวกรรมนะครับถือว่าเป็นกิจของสงฆ์แต่ว่าควรที่จะทำให้พอเหมาะพอดีพอประมาณนะครับเพราะว่ายังจะมีช่วงของพระสงฆ์เนี่ยต้องบิณฑบาตต้องปฏิบัติธรรมและอื่นๆนะฮะไม่ใช่เอาชีวิตทั้งหมดมาทุ่มอะไรเกี่ยวกับก่อสร้างเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ดีไม่งามนะครับถามว่าเป็นกิจของสงฆ์ไหมเป็นกิจของสงฆ์เพียงแต่ว่าต้องพอดีพอประมาณนะครับต่อไปครับเรื่องของการเจ็บป่วยมนุษย์เราก็คงหนีไม่พ้นละครับเกิดแก่เจ็บตายนะครับไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากป่วยไม่มีใครอยากตายครับเมื่อใดที่ป่วยเนี่ยก็อยากจะหายป่วยโดยเร็วนะครับไปหาหมอบางทีก็ไม่หายก็ต้องหาที่พึ่งทางใจกันละครับว่าบางวัดเนี่ยเห็นว่ามีเรื่องของการสวดมนต์นะฮะสวดมนต์ของพระไปหาพระองค์นี้สิไปหาพระวัดโน้นวัดนี้สิสวดบทนี้แล้วเนี่ยพ่นน้ำมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่จะทำให้หายป่วยได้นะครับอาจารย์ครับเห็นหลายวัดเนี่ยสวดให้คนหายป่วยนี่มันตกลงแล้วจริงเท็จประการใดมีบทสวดไหมครับที่ทำให้คนเนี่ยจากที่ป่วยแล้วเนี่ยหายครับ
1: คือเรื่องนี้ที่เขาทำเป็นพิธีกรรมในสมัยปัจจุบันนะคุณสมพล
0: ครับ
1: คือเขาทำกันเป็นเรื่องเป็นราวแบบให้คนมาเป็นที่พึ่งอะไรเลยเนี่ยคือมันสืบเนื่องคือเอาลักษณะนี้ก่อนหลักคอนเซปต์ของพระพุทธเจ้านะว่าถ
0: ้
1: าทุกคนจะสำเร็จอะไรได้ทุกอย่างเพียงการอ้อนวอนแล้วเนี่ยนะจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรแต่ท่านบอกไว้อย่างนี้เลยถ้าบอกว่าลำพังสวดแล้วมันจะหายได้โอ้ยคุณสมบัติแบบโลกนี้ไม่มีใครตายแล้วก็คนป่วยนี่ไม่มีในโรงพยาบาลพระสงฆ์ก็เดินสายเลยมันจะไปยากอะไรขึ้นชั้น2ออกชั้น3ต่อชั้น4เข้า ICU ไปห้องผ่าตัดไปหมดแล้วส่วนบทนี้ก็หายหมดทุกคนน่ะมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่
0: เวทมนต์นะฮะ
1: มันไม่ใช่เวทมนต์อย่างนั้นแต่เคสที่เขาจึงเอามาเป็นคติในการที่จะทำเนี่ยคือจะพูดว่างมงายก็ได้นะแต่ว่ามันมีเหตุมาเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องราวให้ถูกต้องซะก่อนแล้วมันก็จะมีอยู่สองกรณีกรณีแรกคือท่านพระกิริมานนท์ตอนนั้นเนี่ยท่านพระกิริมานนท์ป่วยแบบ ือเขาเรียกว่า gravely ill คือป่วยจะตายแล้วนะป่วยจะเข้าโรงอะว่างี้นะเตียงที่นอนอยู่นั่นน่ะไม่รู้ว่าจะเป็นเตียงที่ได้ตายหรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกท่านพระอานนท์มา

0: เดี๋ยวไปเนี่ยพูดตามที่พระพุทธเจ้าพูดเป๊ะเลยนะพูดตามที่พระพุทธเจ้าพูดเป๊ะเนี่ยภาษาสมัยปัจจุบันเราก็เรียกว่าสวดไงสวดมนต์สวดมนต์ของประเทศไทยเนี่ยในบริบทของพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงพูดตามที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้แต่จะไม่เหมือนสวดมนต์ของพวกศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเนี่ยสวดมนต์คือสวดขอพรคือเรียก pray pray
1: ครับ
0: คือแบบขอพรใช่ไหมแต่ว่าสวดมนต์ของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือ recitation เนี่ยคือพูดกล่าวตามที่พระพุทธเจ้าได้เคยสอนไว้ไม่เหมือนกันเราคนละอย่างแต่ว่าก็ใช้คำเดียวกันแต่ทีนี้ของในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือกล่าวตามแต่ถ้าจะใช้คำที่มันชัดเจนเป๊ะเลยก็ใช้ว่าสัจฉายะสัจฉายะแล้วสัจฉายะตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ท่านพระอานนท์ก็สัจฉายะขึ้นมาเสียงเป๊ะเลยเนื้อหาข้อความเป๊ะเลยให้ท่านพระคิริมานนท์ฟังพอฟังแล้วจบว่าเอวังดังนี้หายเลยคุณสมบัติหายเลยหายนี่คืออาการป่วยก็บรรเทาลงเวทนาก็ระงับลง
1: ครับ
0: ตามควรแก่ฐานะตามควรแก่ฐานะใช่คำนี้คือหมายความว่าคำว่าตามควรแก่ฐานะนี่หมายถึงว่าถ้ามันฐานะที่มันจะหายได้มันก็หายได้นะฐานะที่มันจะหายได้นี่คือเป็นยังไงก็คือเพราะว่าพอจิตใจเขาได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วมีปีติมีสุขแล้วจิตใจระงับลงกายก็ระงับด้วยกายระงับเวทนาในกายมันก็ระงับตามไปเวทนาในกายที่ระงับตามไปก็เลยทำให้อาการต่างๆมันดีขึ้นแต่พระคิริมานนท์ตอนนี้อยู่ที่ไหนมรณภาพแล้วคุณสมบัติปรินิพพานแล้ว
1: ครับ
0: ท่านไม่อยู่แล้วไงโอ้ยก็คือหายป่วยแต่ก็ยังต้องตายอยู่ดีเข้าใจป่ะแล้วไอ้โรคที่ตอนท่านเป็นตอนจังหวะจะตายเนี่ยทำไมไม่หายด้วยอ่ะก็มันเป็นฐานะที่จะต้องตายแล้วไงตอนนั้นน่ะมันหมดจบแค่นี้เข้าใจป่ะนี่คือเคสที่1ก็เรียกว่าสัญญาสิบประการนี่เป็นบทหนึ่งที่เขาจะใช้กันเวลาทำพิธีกรรมพวกนี
1: ้ครับ
0: หรืออันที่2เคสที่2เป็นเคสที่2นี่ก็ใช้จะบทเรียกว่าโพชฌงค์7ประการหรือโพชฌงค์7ประการที่ไม่ว่าท่านพระจุนทะก็คือพระพุทธเจ้าก็ป่วยนะมีวาระหนึ่งจุนทะไหนสวดนะคือสัจฉายะนะสัจฉายะโพชฌงค์7ให้เราฟังหน่อยแล้วก็มีหรือท่านพระพุทธเจ้าเองนี่ก็ตามเนาะให้ท่านพระอนนท์หรือใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะไปอธิบายเรื่องโพชฌงค์ให้กับท่านพระอนุรุทธะบ้างบางทีก็ใช้บทสติปัฏฐาน4บ้างแม้แต่ท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะฟังเรื่องโพชฌงค์องค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรม7ประการแล้วก็มีทุกขเวทนาเบาบางลงตามควรแก่ฐานะคือหายจากโรคนั้นน่ะหายจากโรคซึ่งอันนี้เป็นเคสที่เขามักจะยกขึ้นแล้วก็มาสวดให้ฟังกันเข้าใจ
1: ไหมคร
0: ับ แล้วทำไมตอนนั้นพระสารีบุตรเราไปอยู่ที่เมืองนารันทาแล้วอ่ะอยู่ในห้องที่ท่านจะปรินิพพานเนี่ยกระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกอ่ะกระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกนี่คืออ้วกเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดนะพอถ่ายเป็นเลือดแล้วเขาก็ต้องเอากระทนที่เปื้อนเลือดไปล้างเอากระทนใหม่เข้ามากระทนใหม่เข้ามาอ้วกอีกถ่ายอีกก็เปื้อนเลือดอีกก็ต้องเอาออกไปเอาเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยนะ
1: ครับ
0: แม้แต่พระพุทธเจ้าคืนที่จะปรินิพพานก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ตอนที่ไปนั่งพักอยู่ข้างทางก็กระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกเหมือนกันแล้วจังหวะนั้นเนี่ยคุณจงวันคิดว่าเขาจะไม่ได้สวดโพชฌงค์เจ็ดให้กันฟังเหรอใช่ไหมมีแน่นอนเนาะไม่ให้แสดงทำให้ฟังสารีบุตรแสดงทำให้ฟังหน่อยแสดงฤทธิ์ให้ฟังหน่อยให้ดูหน่อยอย่างเงี้ยมีแน่นอนแล้วทำไมไม่หายอ่ะก็จะว่าคือตามควรแก่ฐานะในที่นี้คือหมายถึงอย่างนี้นั่นคืออย่างงมงายแต่ให้เขาใช้เหตุผล
1: ครับ
0: เนาะว่าสิ่งที่ทำให้หายได้เนี่ยคือปีติสุขที่เกิดขึ้นในใจแล้วพอมีปีติสุขเกิดขึ้นในใจแล้วกายมีความระงับลงกายมีความระงับลงแล้วโรคมันก็จึงระงับไปได้บ้าง
1: ครับ
0: แต่มันถ้ามันมีวาระอื่นอีกมันก็ต้องเกิดขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้น

0: คำสอนนี้ต่างหากนะคำสอนนี้ต่างหากที่ว่าเอ๊จะทำยังไงถึงจะอยู่เหนือจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี้ยไปได้เอ้าซึ่งอยู่เหนือไปได้เนี่ยพอเราเข้าใจเรื่องโพชฌงค์7อย่างนี้เป็นต้นเรื่องสติปัฏฐาน4อย่างนี้เป็นต้นเรื่องสัญญา10ประการนี้เป็นต้นเนี่ยคุณจะอยู่เหนือจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้นะยังไงเพราะคุณอยู่เหนือจากการเกิดไง
1: ครับ
0: ที่ถ้าว่าเรามีโรคภัยไข้เจ็บได้เพราะอะไรองค์ก็เพราะว่าคุณมีกายนี้คุณมีกายนี้ยังไงมันก็ต้องเจ็บป่วยเนี่ยไม่อันใดก็อันหนึ่งขนาดว่าท่านพระพักกุละเนี่ยนะแข็งแรงมากอายุ180ปีนะ160ปี160ปีท่านนี่แข็งแรงมากไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยนะแม้แต่ขนาดนั้นก็ตามท่านยังปวดหลังนิดนึงยังปวดหลังนิดนึงนะคนที่แข็งแรงขนาดนี้อายุ160ปีเนี่ยปวดตอนอายุ80ยังอยู่ได้ไปถึงอีก80ปีนะ
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่ายังต้องมีอาการปวดหลังนิดนึงเพราะว่ากายมันมีอยู่มันก็ต้องมีเวทนาที่เกิดขึ้นในกายทีนี้พอมีเวทนาที่เกิดขึ้นในกายก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเราจะไม่ให้มีเจ็บไม่ให้เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องอย่าเกิดนี่ต่างหาก
1: ครับ
0: ต้องอย่าเกิดในการเข้าใจเรื่องสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7สัญญา10ประการจะทำให้เรากำจัดความเกิดได้เนื้อกำจัดความเกิดได้ก็คือกำจัดความเจ็บไข้ได้ป่วยรวมถึงกำจัดความตายไปได้นี่ต่างหากนี่ต่างหากที่ว่าเป็นเอเซนส์ของบทสวดนั้น
1: ครับ
0: คือไม่ใช่ว่าหายป่วยโรคที่เราเป็นอยู่แต่หยุดการป่วยด้วยการไม่เกิดอีกเป็นอมตะเลยนะก็ไม่เกิดก็ไม่ตายไม่ตายคือเป็นอมตะไงไม่ตายคือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปไงทีนี้อย่างไรก็ตามที่พระอาจารย์พูดเนี่ยคือไม่ได้ว่าขัดขานนะก็ใช่ไหมแต่ให้เข้าใจบริบทก่อนครับแล้วที่ควรจะทำเนี่ยมันก็คือให้ไปฟังกันนั่นแหละแต่ว่าคือสนับสนุนด้วยซ้ำว่าให้สวดให้ฟังนะแต่ให้เข้าใจความหมายด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคุณสมบัติอินทรีย์เขาเนี่ยแก่กล้าแล้ว
1: อ
0: ินทรีย์เขาเนี่ยแก่กล้ามันมีโอกาสตรงนี้แล้วก็หมายความว่าคือคนเราเนี่ยพอทำงานติดต่อผู้คนอยู่ในสังคมบางทีมันเพลินไปมันเผลอไปมันลืมไปก็จะลืมไปฉันลืมที่จะปฏิบัติธรรมฉันลืมที่จะตั้งสติไว้ฉันลืมที่จะมาฟังเทศหลังจากนี้พอป่วยแล้วก็จึงค่อยนึกได้ไงพอป่วยจึงค่อยคิดถึงพระเนี่ยจึงจะค่อยมาวัดจึงแบบพอผิดหวังได้ไม่ตามที่สมหวังจึงค่อยมาวัดแต่ตอนที่มีความสุขไม่ได้นึกถึงพระหรอไม่ได้นึกถึงวัดไม่ได้นึกถึงคำสอนคือเผลอเพลินไปอยู่ทีนี้พอป่วยแล้วนิมนต์พระมาเมื่อสวดให้ฟังหน่อยคือมันยังดีไงเข้าใจไหมมันยังดีดีกว่าคือเพราะว่าอย่างน้อยยังไม่ประมาททีนี้ตรงนี้คืออะไรคือสภาวะจิตของบุคคลที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือใกล้ตายแล้วนั่นน่ะเขามีอินทรีย์ที่แกร่งกล้าขึ้นแล้วมีอินทรีย์ที่แก่กล้าขึ้นแล้วอินทรีย์คืออะไรอินทรีย์ในที่นี้หมายถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา5อย่างนี้มีความแก่กล้าขึ้นทำไมถึงแก่กล้าขึ้นก็ตอนแรกมันยังไม่ค่อยมีปัญญาเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีศรัทธาเท่าไหร่ทีนี้พอป่วยปุ๊บเราถึงต้องได้นึกถึงพระอานิศรัทธามาแล้วสติมาแล้วปัญญามาแล้ว
1: ครับ
0: มาแล้วตรงนี้แหมเสริมให้มันไปถูกทางอย่าไปทางงมงายไงถ้ามีปัญญาตรงนี้มีสติตรงนี้มีศรัทธาตรงนี้แล้วแนะนำให้มาถูกทางว่านี่ไงคุณเห็นไหมความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นไหมความเป็นโทษของขันธ์ห้าเห็นไหมความไม่เที่ยงความเสื่อมไปความเป็นของที่หาสาระไม่ได้ให้เห็นด้วยปัญญานะเห
1: ็
0: นชัดแจ่มแจ้งอยู่คือมันอย่างสมมติถ้าเรากำลังแบบไปออกกำลังกายได้เที่ยวได้กินดื่มได้มันเห็นไม่ชัดเห็นโทษของสิ่งที่ให้มีความสุขเนี่ยมันเห็นไม่ชัดตอนเราสุขอยู
1: ่ครับ
0: ตอนเราสุขอยู่จะไม่ให้เห็นโทษของสิ่งที่มีความสุขมันเห็นไม่ชัดไงก็มันอร่อยอยู่อย่างเช่นตอนเราหิวข้าวนี่นะกินอะไรมันก็อร่อยหมดเลยคุณสมบัติกินอะไรก็อร่อยใช่ไหมแต่พออิ่มแล้วเนี่ยโอ้ยต่อให้อร่อยแค่ไหนเนี่ยก็ไม่อยากกินแล้วเห็นโทษ
1: คร
0: ับ เช่นเดียวกันว่ากายของเราเนี่ยเดี๋ยวฉันทำนั่นนี่มีความสุขแล้วก็พอพระบอกว่า โอ้ยเนี่ยมันเป็นของมีโทษนะเป็นของไม่ควรยึดถือนะไม่อยากฟังใช่ไหมล่ะเพราะว่ายังเห็นโทษได้ไม่ชัดเห็นแต่สุขโย
1: ยังไม่ประสบความทุกข์เนี่ยจะไม่นึกพระเหมือนกรณีที่บางคนเนี่ยนะฮะดวงดีดวงเด่นรวยเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าวัดทำบุญบางทีเนี่ยต้องดวงตกมีปัญหาเนี่ยเข้าวัดทำบุญไปหาพระมีนะฮะคือถ้าไม่มีปัญหาไม่มีอะไรก็มักจะไม่เข้าวัดส่วนใหญ่เข้าคือบางคนนะฮะไม่ใช่ส่วนใหญ่ฮะ
0: บางคน
1: เนี่ยเข้าวัดเพราะมีปัญหาสามีเลิกกันบ้างภรรยาเลิกกันบ้างมีปัญหาคือที่มาหาพระบางคนนะฮะก็จะมีปัญหาพอเวลาหมดปัญหาปุ๊บอะไรปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้าวัดนะฮะพระอาจารย
0: ์ตรงนี้ไงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมไงเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมถ้าเราเจอทุกข์อยู่เฉพาะหน้าในที่นี้ก็คือเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะเราก็อาศัยข้อนี้ให้เห็นธรรมะได้แต่การจะเห็นธรรมะได้คุณต้องประกอบด้วยปัญญานะไม่ใช่งมงายนะถ้ามีความงมงายมีความเข้าใจผิดปัญญามันจะเกิดไม่ได้นะทีนี้ไอ้ตรงจุดที่ว่าเราเริ่มเห็นทุกข์แล้วเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่จะไม่เห็นธรรมเลยเพราะทุกข์เนี่ยมันจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างศรัทธาและปัญญาแล้วในอินทรีย์5เนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นได้เช่นว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยลำดับ5อย่างเนี่ยมันไล่กันไปหมายความว่าพอเรามีความเลื่อมใสมีความลงใจแล้วเราก็จะลงมือทำจริงแน่ๆจริงนั่นคือวิริยะแล้วลงมือทำจริงแน่ๆจริงเป็นวิริยะนั่นก็จะทำให้เรามีสติตั้งมั่นขึ้นได้และมีสติตั้งมั่นขึ้นได้แล้วเราก็จะจิตสงบเป็นอารมณ์เดียวนั่นคือสมาธิจิตสงบเป็นอารมณ์เดียวแล้วเราก็จะเกิดความเข้าใจเฉพาะอย่างนั่นคือปัญญาแล้วทีนี้ก็คือเป็นสายการพัฒนาทีนี้พอปัญญาแล้วเนี่ยมันจะกลับมาให้เกิดความเลื่อมใสมั่นใจลงได้เนี่ยต้องเกิดจากมีเอาทุกเนี่ยมาเชื่อมเพราะว่าปัญญาพอเรามีแล้วเนี่ยคุณต้องแอพพลายเอาไปใช้ในเรื่องของทุกในที่นี้เช่นคือความเจ็บป่วยเป็นต้นโอ้เราเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ใช่นี่เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงจริงนะเนี่ยพอเราเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่เที่ยงจริงเนี่ยเป็นรังของโรคยิ่งเขาจะมีความมั่นใจเฉพาะอย่างขึ้นมาทันทีศรัทธาเพิ่มเลย
1: ครับ
0: ศรัทธาเพิ่มยิ่งลงมือทำมันคือความเพียรทำจริงแน่จริงทำจริงแน่จริงสติเขาก็ยิ่งจะมีกำลังมากขึ้นสมาธิยิ่งมีกำลังมากขึ้นปัญญาเห็นคมกล้ามากขึ้นในนัยต่างๆพอมีปัญญาเห็นปุ๊บโอ้นี่ไงร่างกายเรามันมีโทษอยู่เนี่ยนี่คือเอาทุกข์มาเชื่อมก็จะไม่เกิดความมั่นใจเฉพาะอย่างนั่นคือศรัทธาวนไป3รอบ4รอบ5รอบ6รอบวันหนึ่งเนี่ยบางทีวน20 30รอบอินทรีย์ก็แก่กล้าไงอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยมันหลายครั้งแล้วที่ว่าทำให้คนบรรลุธรรมได้แม้แต่อนาถบิณฑิกเศรษฐีนอนอยู่บนเตียงที่ตัวเองป่วยอยู่เนี่ยพอได้ฟังเรื่องราวเช่นโพชฌงค์เจ็ดเรื่องสติปัฏฐาน4หมวดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งหรือแม้แต่ธรรมิกะอุบาสกก็ตามฟังแล้วจิตใจเข้าใจสัจธรรมต่างๆก็บรรลุธรรมได้บรรลุโสดาบันบรรลุอนาคามีได้แม้แต่พระเจ้าสุทโธทนะเองก็ตามแล้วก็บรรลุอนาคามีบรรลุอรหันต์อยู่บนเตียงที่สวรรคตนั้นแล้วพระว่าได้ฟังธรรมแล้วก็เลยเป็นเหตุให้การที่ว่าถ้าคนป่วยแล้วเขาจึงจะนิยมนิมนต์พระเนอไปให้ฟังเทศฟังธรรมหรือสวดมนต์สวดพรให้ฟังแล้วก็ต้องเข้าใจบริบทอย่างนี้นะมันถึงจะเป็นประโยชน์ในการที่เราได้ฟังคำสาธยายนั้นนะคือการฟังสวดเนี่ยถ้าจะพูดบทเพียรชนะให้ถูกคือสัจจายะสัจจายะเป็นภาษาบาลีถ้าจะพูดภาษาไทยคือสาธยายก็คือสวดให้ฟังแล้วก็ต้องเข้าใจความหมายเห็นสัจธรรมเกิดปัญญาปล่อยวางได้หมดพ้นจากภัยคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้นั่นเองจะบอก
1: ครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งครับเรื่องในทางพระพุทธศาสนาครับการทานเนื้อสัตว์ครับปฏิฆานะครับคือศีลเนี่ยบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ในกรณีที่เราไม่ได้ฆ่าสัตว์ครับเราทานเนื้อสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวอะไรก็ตามถือเป็นการส่งเสริมไม่มีการฆ่าสัตว์ไหมครับผิดไหมฮะบาปไหมฮะ
0: รูปแบบการรับประทานเนื้อสัตว์ที่จะเป็นการส่งเสริมก็มีที่ไม่ใช่การส่งเสริมก็มีต้องแยกแยะในกรณีเอาอย่างพระสงฆ์ก่อนพระสงฆ์เนี่ยลักษณะรูปแบบการเลี้ยงชีวิตก็คือไปบิณฑบาตใช่ไหมไปบิณฑบาตเนี่ยก็คือไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ไปอะไรก็คือไปรับมาเฉยๆเขาให้อะไรก็เอาเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เนี่ย ก็จะมีที่กินเนื้อแน่นี่คือพระพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้อยู่แล้วเราประทานได้แต่ที่จะมีเนื้อแค่บางสิบประเภทนะเช่นเนื้อหมีเนื้อสุนัขเนื้องูเป็นต้นที่ไม่ให้รับประทานเพราะอะไรเพราะมีคนมาติเตียนมีคนมาติเตียนว่าเอ้าเนี่ยทำไมพระไปกินเนื้องูไปกินเนื้อหมีไปกินเนื้อเสือโคร่งเสือเหลืองโอ้ยก็ไม่เห็นต่างอะไรกับโยมเลยโยมก็กินนี่พระก็กินนี่แล้วจะไปไหว้ทำไมก็เกิดติเตียนอย่างนี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็เลยงั้นพระสงฆ์ไม่ต้องไปกินเนื้อพวกนี
1: ้
0: เนื้อไม่ต้องกินรับมาก็ไม่กินความบริสุทธิ์ของเนื้อสัตว์เนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าคุณได้มายังไงลักษณะได้มายังไงที่ว่าบริสุทธิ์เอาข้อนี้ก่อนนั่นก็คือว่ามันตายเองมันตายเองแล้วก็มีคนเอาเนื้อนั้นมาทำกินอันนี้จะเรียกว่าคือไม่ได้ไปเบียดเบียนเขามาไม่ได้ไปเบียดเบียนเขามาแต่ที่ต้องไปเบียดเบียนเขามาเนี่ยคือเขาอยู่เฉยๆแล้วคุณไปฆ่าเขามากินอันนี้ไม่ดีเข
1: ้
0: าใจไหมทีนี้พอฆ่ามากินแล้วตัวเองกินไม่หมดทำไงก็ไปขายไปขายคนมาซื้อพอซื้อมากขึ้นดีมานด์มันสูงแต่สป라이มันน้อยใช่ไหมสมมติว่าถ้าเรากินเหลือแล้วเราไม่มีตู้เย็นแช่ทำไงเราก็ต้องขายถูกๆไงขายไม่เอาแพงทีนี้พอดีมานด์มันมากขึ้นเอาราคาสูงได้ใช่ไหมราคาสูงได้ที่ทำไงก็เลยไปฆ่ามาเพื่อที่จะขายโดยเฉพาะนี
1: ่
0: มันไม่ดีละนะฆ่ามาเพื่อที่จะขายโดยเฉพาะทีนี้ไปหาในป่ามันสป라이ดีมานด์ไม่ได้ทำไงเลี้ยงเพื่อฆ่าเลยอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าแล้วจึงเกิดขึ้นอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าจึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะสนองความต้องการของสังคมดีมานด์ไงเนี่ยซึ่งมันก็จะมีส่วนที่เศร้าหมองเป็นบาปแน่นอนเนี่ยเพราะว่ามันต้องเริ่มมาจากความอยากของมนุษย์ที่ว่าต้องมีดีมานด์เพิ่มขึ้นคือเราลองมองภาพนี้ก็ได้นะคุณโจรว่าในสมัยพระศรีอานคือสมัยพระพุทธเจ้าที่ว่าทุกคนรักษาศีลหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่มีสักคนใดคนหนึ่งที่ไม่รักษาศีล5เลยไม่มีเลยนะคุณโจร
1: ครับ
0: 100% ของประชากรทั่วโลกรักษาศีล5หมดเลยนะ
1: ครับ
0: ถามว่ามันจะมีโรงฆ่าสัตว์ไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีแน่นอนตกงานเลยคือไม่มีอ่ะไม่มีอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าไม่มีคนฆ่าสัตว์แล้วก็จะรักษาศีลห้าจะไปฆ่าสัตว์ได้ไง
1: ครับ
0: แล้วสมัยนั้นมีเนื้อกินไหมก็ต้องมีแน่เพราะว่าสัตว์มันตายเองโดยธรรมชาติต้องมีแล้วก็จะแบบเอามากินก็กินแค่นั้นมีแค่นั้นก็กินแค่นั้นเลยที่เหลือก็ไม่ต้องกินไงกินอะไรกินผักผลไม้กินอะไรไปในยุคนั้นจะเป็นอย่างนี้นะยุคนั้นจะเป็นอย่างนี้แต่สมัยปัจจุบันเนี่ยคือมันมีดีมานด์ไงเพื่อให้คนรู้สึกสบายใจก็ฉันก็ไปซื้อจากตลาดในท่านจึงแบ่งระดับของการฆ่าไว้เนี่ย3ระดับด้วยกันแบ่งระดับของการฆ่าไว้เป็น3ระดับดีนี่เป็นคำพูดที่เป็นภาษาบาลีเลยนะคุณสมบูรณ์นะพระอาจารย์พูดเป็นภาษาไทยก็คือว่า1ฆ่าเอง1ฆ่าเองฆ่าเองก็คือลงมือเอง2นี่คือใช้ให้เขาไปฆ่าใช้ให้เขาไปฆ่าคือสั่งลูกน้องหรือว่าคนรับใช้หรือว่าทาสให้ไปทำซึ่งถ้าไม่ทำมีปัญหาเขาก็ถูกบังคับไงเพราะฉะนั้นอย่างกรณีของอัยการศาลหรือตำรวจเนี่ยเขาสั่งให้ทำตามระบบกฎหมายเนี่ยเขาสั่งให้คุณนะตัดสินคดีความอย่างนี้นะสั่งให้คุณไปสั่งฆ่าไงเข้าใจไหมสั่งให้คุณไปสั่งฆ่าซึ่งก็คือถูกสั่งให้ทำในกระบวนการการสั่งให้ทำก็ได้บาปเหมือนกัน2เคสแบบนี้ถือว่าผิดศีลเข้าใจไหมอีกระดับหนึ่งระดับที่สามที่ว่าห่างออกไปอีกท่านใช้คำว่าชักชวนให้ทำชักชวนให้ทำไม่เหมือนกับสั่งให้ทำเดี๋ยวชักชวนให้ทำไม่เหมือนกับสั่งให้ทำตรงที่ว่าเคสมันมีท่านใช้คำนี้ครั้งแรกในปรากฏมีมาในพระวินัยเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งที่ต้องการหนังวัวมีโยมอุปถากนี่ที่ว่าพระรูปนี้ก็ไปบิณฑบาตที่บ้านของโยมคนนี้ทุกวันเป็นประจำปรากฏว่าโคที่อยู่ที่บ้านของโยมคนเนี้ยเขาเพิ่งคลอดลูกมาใหม่ๆแล้วลูกโคออกมาใหม่ๆสีผิวมันก็ยังแดงๆสดๆอยู่มันยังไม่โดนแดดใช่ป่ะ
1: ครับ
0: พระรูปนี้ก็เลยไปจ้องที่ไอ้โคลูกน้อยตัวนี้แล้วไปมองอยู่เนี่ยโยมเขาก็ถามว่านี่ท่านมองมันอะไรอ่ะ ือพระมองเนี่ยปรากฏเลยบอกเขาว่าอยากได้หนังมันหนังมันสวยดี
1: ครับ
0: พูดแค่นี้นะไม่ได้สั่งให้เขาไปฆ่าด้วยนะก็จะว่าแล้วตัวเองไม่ได้แค่พูดขึ้นเองแล้วก็ไม่ได้แบบว่าลงมือทำเองด้วยนะเขาก็เลยจัดให้เลยโอ้ได้ครับท่านเลยเอาลูกโคน้อยเนี่ยมาผูกขาเนี่ยเอาค้อนตีหัวเอามีดปาดคอเลือดสาดออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยถลกหนังห่อพับให้พระไปเลยเราก็ไม่ได้ทำนะใช่ไหมไม่ได้ทำงั้นเราก็รับมาแล้วกันอ่ะเขาทำก็ทำไปอ่ะพอรับมาเสร็จแม่โคเนี่ยคุณจอมพลแม่โคมก็เดินตามพระรูปนี้มาเดินตามพระรูปนี้มาเรื่อยๆจนมาถึงวัดน่ะพระภิกษุสงฆ์รูปอื่นก็ถามว่าเอ้าพระเดชคุณทำไมมีวัวเดินตามท่านมาด้วยล่ะเอ้าแล้วนี่ท่านถืออะไรมาเนี่ยปรากฏว่าคือเอาหนังลูกวัวน้อยนั่นน่ะห่อผ้าสังฆติมาไง
1: ครับ
0: เกิดเลือดมันซึมออกมาพอดีเอ้าทำไมมีเลือดซึมออกมาที่ผ้าสังฆติท่านแบบนี้ไหนดูซิข้างในเป็นอะไรเปิดมาเป็นหนังลูกวัวโอ้ยเขาก็เลยติเตียงกันมาโอ้นี่ทำไมท่านถึงจะใช้คำนี้เลยว่าชักชวนให้เขาฆ่าชักชวนให้บุคคลนั้นคือโยมคนนั้นเนี่ยฆ่าตัวเองไม่ได้สั่งนะแล้วเขาก็ตัวเองก็ไม่ได้ทำเองแล้วใช่ไหมแต่การชักชวนให้ทำเนี่ยก็ควรถูกติเตียนด้วยในเคสนี้ผิดศีลไหมไม่ผิดศีลแต่ว่าได้รับบาปไหมได้ด้วยกันนะซึ่งลักษณะการชักชวนเนี่ยก็คือสร้างดีมานด์ไว้ในตลาดนี่ไงเป็นลักษณะที่ชักชวนเพราะฉะนั้นคือมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกันนะคุณสมบัตินะถ้าเรามาดูในคำสอนแล้วมันก็จะมีส่วนที่มันจะลงรับกันได้อยู่แล้วก็มีอาชีพคือการค้าขายที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่แนะนำให้ทำหนึ่งในการค้าขายนั้นคือค้าขายสัตว์เป็นแล้วก็ค้าขายเนื้อสัตว์
1: ครับ
0: นะค้าขายสัตว์เป็นก็คือขายมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นนะหรือขายสัตว์เช่นหมูหรือไก่ให้ลงค่าสัตว์นี่คือค้าขายสัตว์เป็นหรือการค้าขายเนื้อสัตว์ก็คือซื้อจากโรงฆ่าสัตว์มาแล้วขายต่อไปอันนี้ก็ไม่แนะนำให้ทำหรือไม่แนะนำให้ทำยังรวมถึงการค้ายาพิษการค้าอาวุธแล้วก็การค้าสุราด้วยนะถ้าอย่างนี้ไม่แนะนำให้ทำมันก็เป็นลักษณะที่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการผิดศีลนั่นเอง
1: แล้วอย่างพ่อค้าเนื้อสัตว์อะไรแบบนี้ตามแผงตลาดอะไรแบบนี้นี่คือเขาบาปไหม
0: ก็โดนด้วย
1: แล้วแก้กรรมได้ไหมพระอาจารย์คือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วล่ะคือถ้าไม่ทำมาหากินอาชีพนี้เนี่ยมันก็ไม่มีจะกินเนี่ยก็ควรทำยังไง
0: สิ่งที่ควรทำก็คือปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญา
1: ครับ
0: ถ้าสมมติฉันยังแบบเปิดร้านขายเหล้าอยู่ใช่ไหมเปิดร้านขายเนื้อสัตว์อยู่หรือทำฟาร์มไก่ฟาร์มอะไรเงี้ยเอานะเราแบบส่งเสริมอยู่ก็จริงแต่ว่าตัวเทศถ้าเราจะทำเองหรือเราจะสั่งทำเนี่ยเราไม่ทำก็จะหมายคืออย่างน้อยศีลเรารักษาให้ได้แต่พอเรารักษาศีลให้ได้แล้วเราทำละเอียดขึ้นไปในการภาวนาก็คือเรื่องของสมาธิและปัญญาการปฏิบัติตามศีลสมาธิและปัญญาจะเป็นตัวที่ทำให้เราพ้นเหนือจากกรรมข้อนี้แล้วเราก็อาจจะค่อยตั้งจิตอธิษฐานว่าในการที่จะเปลี่ยนอาชีพหรือแก้ไขอะไรยังไงมันเป็นช่องที่จะให้เราไปได้อยู่แต่ในการที่ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเราอย่าให้ผิดสมาธิภาวนาเรานั่งเราทำฟังเทศฟังทำให้เกิดปัญญาแล้วมันก็จะค่อยให้เราเหนือจากกรรมในข้อนี้ได้นั่นเองเดือนพัน
1: ครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องสุดท้ายครับพระอาจารย์เรื่องของทางบ้านส่งมาบอกว่าเวลาเราทำอะไรแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดีนะฮะหรือว่าทำอะไรแล้วเนี่ยมันผิดมันพลาดมีคนมาพูดเหมือนจะสมน้ำหน้าเราบอกว่าเราไม่ได้ดีได้ร้ายเน
0: ี่
1: ยคนที่มาพูดต่อว่าซ้ำเติมหรือสมน้ำหน้าแบบนี้เขาจะได้รับผลกรรมในสิ่งที่เขาทำไหมฮะ
0: ใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้นเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้เรื่องแรกก่อนว่าเราจะดีหรือจะชั่วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปากของคนอื่นปากของคนอื่นก็เป็นปากของคนอื่นต่อให้เขาจะสาปแช่งเราหรือเขาจะยกย่องเราให้ดีขนาดไหนก็ตามถ้าเราทำดีหรือไม่ดีมันก็ตามนั้นมันไม่ได้ตามปากเขาโอเคไหมอย่างบางคนอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยเนี่ยเขามาแบบให้ร้ายเราแบบสาปแช่งเราต้องชมกันสิต้องแบ อะไรอ่ะให้พรสิถึงจะดีเออ
1: ปอปั้นกันครับ
0: แหมแต่ถ้าให้พรแล้วก็ทำชั่วอยู่มันจะไปเวิร์กได้ไงใช่ป่ะล่ะมันก็ไม่เวิร์กอยู่ดีอ่ะหรือถ้าเราทำดีอยู่แล้วเขามาด่ามาว่าดูอย่างพระพุทธเจ้าอ่ะพระพุทธเจ้าทำความดีเนี่ยเทวทัตนี่ประทวสาบแช่งทุกชาติทุกชาติให้ตกนรกหม่งไหม้ให้ได้ไม่ดีให้แบบไปได้ชั่วอย่าได้ผุดได้เกิดแล้วเป็นไงพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นป่ะ
1: ไม่เป็นอย่างนั้นครับ
0: ไม่เป็นนะมันก็แล้วแต่ว่าใครจะทำอะไรเข้าใจไหมจิตใจเราจึงต้องมั่นคงต้องมีพรหมวิหารสี่ต้องประกอบด้วยปัญญาไม่ให้กระแสคำพูดของเขาเนี่ยมันมีผลกระทบต่อจิตใจของเราให้ได
1: ้ครับ
0: เรารักษาจิตของเราข้อนี้คือแน่นอนนะพอเราถูกด่าถูกว่าถูกแช่งถูกทำร้ายในทางวาจาหรือทางการมันมีผลกระทบต่อใจแน่และเราต้องป้องกันข้อนี้ของเราต้องป้องกันข้อนี้ของเราด้วยการที่มีเมตตามีอุเบกขามีพรหมวิหารมันจะมีผลในการป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้แล้วทีนี้พอเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ทำตามศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตามมรรค8พอเราปฏิบัติตามมรรค8แล้วคุณสุบลบางทีมันอาจจะมีทุกขเวทนาหรือบางทีมันอาจจะมีสุขเวทนาอันนี้ธรรมดาให้เข้าใจยอมรับข้อนี้ก่อนแต่คือบางคนจะเข้าใจว่าฉันทำความดีแล้วมันต้องได้ดีสิต้องได้สุขสิต้องสำเร็จสิต้องร่ำรวยขึ้นสิบางทีมันอาจจะไม่เป็นก็ได้เอางั้นฉันจะทำความดีไปทำไมก็ต้องให้มีความมั่นใจไงถ
1: ้
0: ามีความมั่นใจว่าทำดีต้องได้ดีนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้สุขเวทนานะเพราะฉะนั้นที่ว่าได้ดีเนี่ยคือได้ทำความดีนะเออได้ทำความดีเนี่ยมันดีแล้วดีกว่าได้ทำความชั่ว
1: ครับ
0: คนเราพอได้ทำความดีแล้วมันไม่ได้สุขเวทนาก็เลยคิดว่าจะไปทำความชั่วยิ่งทำความชั่วยิ่งได้ชั่วหนักมากขึ้นไปยิ่งไม่ดี
1: ครับ
0: เอ้าทำไมคนหนึ่งเท่าทำชั่วแล้วเขาได้ดีหมายถึงมีสุขเวทนาใช่ปะล่ะก็เพราะนี่คือไม่แยบคายเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะชัดเจนนะว่าคนทำความชั่วจะไปได้ดีได้ไงคุณสมบัติคนทำความชั่วความชั่วก็ปรากฏขึ้นที่เขาเดี๋ยวนั้นที่เขาทำเลยแต่บางทีมันอาจจะมาในรูปของสุขเวทนาเป็นไปได้เช่นโกงก็ได้เงินใช่ไหมเงินไปซื้อของอะไรที่จะให้ความสุขได้ไงน
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: ความชั่วที่มาในรูปของสุขเวทนาเป็นไปได้ใช่ไหมแต่ความดีบางทีมาในบุญเนี่ยนะบุญเนี่ยมาในรูปของทุกขเวทนาบางทีก็มีเช่นท่านเปรียบเทียบคนกินยาขมเนี่ยคนกินยาขมมันก็ขมอ่ะตอนกินอ่ะแต่พอกินเข้าไปแล้วมันจะหายนะเออใช่บางทีเราจะทำความดีมันยากนะจะทำความดีจะรักษาศีลจะไม่ด่าใครจะอดทนจะมีเมตตาเนี่ยบางทีมันทำยากนะบางทีมันทำยากแล้วถูกเขากลั่นแกล้งอีกฉันจะรักษาศีลเนี่ยแต่ว่าถ้าทำปุ๊บความดีเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยนะความดีเดี๋ยวนั้นอาจจะมาในรูปของทุกขเวทนาเป็นไปได้อันนี้เรายอมรับมันเลยก็อยู่กับมันไปอยู่กับมันไปให้มั่นใจว่าถ้าทำความดีความดีอยู่กับเราความดีนั้นจะรักษาผู้ที่ปฏิบัติของเขาเนื้อธรรมะจะคุ้มครองผู้ที่ปฏิบัติธรรมะไม่มีใครจะทำอันตรายบุคคลผู้ที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลยให้มันจากข้อนี้นั่นเองเจริญบัตร
1: ครับสำคัญที่ตัวเรานะครับเราทำความดีปฏิบัติดีเนี่ยก็ย่อมที่จะได้ดีนะครับทำชั่วได้ชั่วไม่มีครับชั่วหรือทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะที่เราทำแน่นอนณวันนี้อาจจะยังมาไม่ถึงแต่กฎที่เหนือกว่ากฎหมายเนี่ยคือกฎแห่งกรรมนะครับทุกวันหนึ่งสิ่งที่ทำไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวท่านครับเอาละครับวันนี้เวลาของทางรายการธรรมะรับอรุณหมดลงแล้วครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เจริญบาน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงสาธารณสุขพร้อมยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือสำราญที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
5: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
6: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กระทรวงสาธารณสุขติดตามใกล้ชิดสถานการณ์ไวรัสฮันตาเรือสำราญอย่างใกล้ชิดพร้อมยืนยันไม่มีคนไทยบนเรือจึงยังไม่น่าเป็นกังวล
12: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญ MD Hondius ซึ่งออกเดินทางจากประเทศอาร์เจนตินามุ่งหน้าสู่ทวีปแอฟริกาและมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3รายซึ่งล่าสุดเรือได้เดินทางถึงประเทศสเปนแล้วว่าข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีโดยผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคและขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมทั้งนี้โรคไวรัสฮันตายังเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนเป็นหลักส่วนกรณีที่พบการติดเชื้อระหว่างสามีภรรยาเกิดจากความใกล้ชิดเป็นพิเศษและยังไม่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดจากคนสู่คนในวงกว้างจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดย้ำไม่มีคนไทยอยู่บนเรือสำราญลำดังกล่าวและรายงานผลตรวจยืนยันพบผู้ติดเชื้อ6รายจากผู้ต้องสงสัย8รายซึ่งทั้งหมดเป็นสายพันธุ์แอนดิสไวรัสสายพันธุ์หายากที่แพร่จากคนสู่คนได้และพบในอเมริกาใต้ขณะที่ผู้โดยสารทั้งหมด147คนถูกกักตัวและเฝ้าระวังโรคโดยยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจึงประเมินว่าสถานการณ์ในประเทศไทยยังไม่น่ากังวลนิตยาคุณสิมรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งคุมเข้มเร่งแก้ปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนพร้อมเดินหน้าแผนรับมือสารพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นรูปธรรม
13: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคในจังหวัดเชียงรายหลังได้รับผลกระทบจากปัญหาสารพิษปนเปื้อนข้ามพรมแดนในแม่น้ำสายสำคัญทางแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำโรคและแม่น้ำโขงโดยกำชับให้วางแนวทางการช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือด้านนายธีรชูนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าภายหลังตรวจพบค่าสารหนูและโลหะหนักเกินมาตรฐานซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนรวมถึงภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวอย่างชัดเจนขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่1เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางนี้กรมทรัพยากรน้ำอยู่ระหว่างการเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณประจำปี2570เพื่อเร่งรัดโครงการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำที่ได้รับผลกระทบให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
3: กองบังคับการตำรวจนครบาล2แจ้งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เลี่ยงถนนงามวงวานบริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมเนื่องจากมวลชนรวมตัวต้อนรับนายทักษิณชินวัตรที่ได้รับการพักโทษเช้าวันนี้
14: กองบังคับการตำรวจนครบาล2แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนงามวงวานขาออกบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเนื่องจากมีกลุ่มมวลชนรวมตัวชุมนุมในพื้นที่ตั้งแต่เวลา 11:00 น.วันนี้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรบนถนนงามวงวานขาออกและพื้นที่โดยรอบเจ้าหน้าที่จึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาการชุมนุมโดยสามารถเลือกใช้เส้นทางทางเลือกเพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดเส้นทางเลี่ยงที่แนะนำสำหรับผู้ใช้ถนนงามวงวานขาออกบริเวณแยกบางเขนให้ใช้ถนนกำแพงเพชรขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกวัดเสมียนนารีผ่านถนนประชาสงเคราะห์เลี้ยวขวาที่แยกประชานิเวศเข้าสู่ถนนประชาชื่นขาออกและกลับเข้าสู่ถนนงามวงวานบริเวณแยกพงเพชรรวมระยะทางกว่า4กิโลเมตรทั้งนี้แนะนำให้ประชาชนติดตามสถานการณ์การจราจรอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาดังกล่าวดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รุ่นเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้ามาพบกับท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569แรม10ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: ค่ะแอลชัยนันท์แก้วกล่ำนะคะวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังเรา2คนนะยังมีเรื่องราวต่างๆมากมายวันนี้กับข่าวยามเช้าแล้วช่วงเวลา 6:30 นาทีแน่นอนวันนี้ตีคล้องร้องข่าวนะครับพบกับคุณบุญมาสีมาศก็ยังมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายแล้วก็ช่วงนี้ฝนอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไปว่าช่วงนี้ก็จะมีฝนตกเนี่ยในหลายพื้นที
0: ่
1: ก็ให้พี่น้องเฝ้าระวังกันด้วยในส่วนหนึ่งเรื่องของการเดินทางนะครับไปไหนมาไหนก็เช็คสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาค่อนข้างแม่นยำนะเพราะว่าทุกวันนี้อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรดาร์หรือว่าเครื่องมือของทาง AI เนี่ยก็มาช่วยด้านความแม่นยำได้มากทีเดียวค่ะ
0: ค่ะก่อนไปติดตามข่าวยามเช้าวันนี้นะคะเรามีทีมงานค่ะคุณแอลคุณสุวิทย์สมนัสนะคะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้ค่ะเป็นทีม New Media ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสามารถติดตามได้ค่ะทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วนAM ก็จะมี AM 819 AM 891 กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของวิทยุชุมชนแล้วก็หอกระจายข่าวหมู่บ้านด้วยค่ะส่วนออนไลน์นะคะตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะทางเพจข่าวยามเช้านะคะก็เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็มีช่องต่อๆนะคะส่วนตัวกบอบก็เข้ามาติดตามกันได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: สภาพของอากาศนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้นะคะประเทศไทยตอนบนค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกับโชกแรงในบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักที่สะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดใกล้เชิงเขานะคะเพราะว่าใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยสำหรับทางภาคการเกษตรค่ะควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงค่ะและดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง12พฤษภาคม2569บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณอ่าวไทยค่ะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยฝุ่นละอองในระยะนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ที่เล็กน้อยเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะมาดูช่วงเช้านี้กันหน่อยค่ะอากาศช่วงเช้านี้วันนี้เตือนกันเลยนะคะว่าฝนเยอะค่ะภาคเหนือมีฝนประมาณ 60% ค่ะอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็บริเวณไหนที่มีฝนตกเยอะหน่อยเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องฟ้าฝนด้วยนะคะลมแรงค่ะส่วนภาคอีสานวันนี้ฝนลดลงค่ะ 20% เท่านั้นนะคะในบางพื้นที่แล้วก็ภาคตะวันออกค่ะอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็ยังคงมีฝนมีลมแรงด้วยนะคะ 40% ค่ะส่วนทางด้านของภาคใต้อ่าวไทยวันนี้ฝนเยอะค่ะ 60% เหมือนกับอันดามันเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินเรือค่ะเรือทางทะเลอันดามันนั้นคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะส่วนภาคกลางวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของลมแรงด้วยค่ะกรุงเทพมหานครก็ 40% เช่นกันนะคะ
1: ค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวยามเช้าวันนี้กับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวานนี้ท่านลงไปตรวจราชการที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ช่วงเย็นๆเมื่อวานนี้ท่านก็ไปมีกรณีของการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหนีภาษีที่ระนองกันด้วยแต่ว่าที่ไปภูเก็ตนะคะท่านก็ไปต้องบอกว่าท่านไปเคลียร์ปัญหาเรื่องของการบุกรุกพื้นที่สาธารณะที่หาดบางเทาแล้วก็มีการไปพูดคุยตามภาพข่าวที่ได้มีสื่อได้นำเสนอกันนะคะหลังจากนั้นอย่างที่ได้นำเรียนไปท่านลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระนองนะคะสำหรับที่ระนองเนี่ยก็มีการแถลงข่าวถึงกรณีการตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหนีภาษีกว่า50ล้านบาทนะคะซึ่งทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะรวมถึงกำลังพลทหารจากกองทัพภาคที่4รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณโกดังแห่ง1พื้นที่หมู่1ตำบลบางริ้นนะคะอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะหลังจากที่มีการสืบทราบว่าโกดังดังกล่าวนะคะมีการซ่อนเร้นสินค้าและเชื่อว่านำเข้ามาในราชอาณาจักรค่ะแต่ยังไม่ได้ผ่านพิธีศุลกากรโดยจากการลงพื้นที่ค่ะมีการไปตรวจพบว่าเป็นของบริษัทเอกชนในจังหวัดระนองและมีเจ้าของโกดังก็คือนางสาวเออันนี้คือนามสมมุติเป็นผู้ให้เช่าพื้นที่โกดังเก็บของซึ่งระบุรายชื่อผู้เช่าพื้นที่เก็บสินค้าก็คือชายสัญชาติเมียนมาอายุ22ปีซึ่งพบสินค้าภายในค่ะเป็นกล่องอุปกรณ์เครื่องจักรกลมีเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาทระบุเบื้องต้นค่ะว่าผลิตจากต่างประเทศและไม่มีเอกสารการนำเข้าสินค้าดังกล่าวมาแสดงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้ขอให้ทางด้านนางสาวเอนะคะเป็นนามสมมุตินี่แหละทำการติดต่อเจ้าของสินค้าเพื่อนำเอกสารและก็หลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อผู้เช่าพื้นที่โกดังและเจ้าของสินค้าได้ในขณะดังนั้นนะครับณตอนนั้นซึ่งเจ้าที่ก็ได้มีการตรวจยึดเอาไว้ก่อนอายัดสินค้าทั้งหมดนะครับไว้ทำการตรวจสอบตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะมาติดตามอีกเรื่องหนึ่งค่ะการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนเงินการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกในปี2569ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็จะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการที่จะจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า IMF นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีกลุ่มธนาคารโลกในปี2569การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกค่ะครั้งที่1/2569เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกค่ะเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจและก็การเงินระหว่างประเทศค่ะท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนสูงนะคะทั้งเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์เรื่องของวิกฤตพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงินด้วยค่ะสำหรับการประชุมนี้นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะไปจนถึงวันที่18ตุลาขออภัยค่ะ12ถึง18ตุลาคมปีนี้ค่ะที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยรัฐบาลไทยเนี่ยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกนะคะกว่า 15,000 คนค่ะทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินแล้วก็นักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจแล้วก็สื่อมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191ประเทศค่ะ
1: ค่ะยังไงช่วงสิ้นปีเนาะตุลาคมก็พี่น้องชาวไทยต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีอีกเช่นกันเพราะว่านี่คือการประชุมธนาคารระดับโลกนะคะโอ้ยิ่งใหญ
0: ่ะ
1: นะแล้วก็ที่สำคัญไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยก็เดี๋ยวติดตามรับชมบรรยากาศภาพการประชุมในช่วงตุลาคมอย่างที่พี่กบได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปก็คือ 12-18 ตุลาคม2569นี้น
0: ะ
1: ที่กรุงเทพมหานครนะมาดูกันหน่อยอีกหนึ่งเรื่องราวต้องบอกว่าโอ้โหเป็นข่าวที่มีการนำประเด็นนี้ไปออกทางด้านของรายการชื่อดังนะของช่องน้อยสีก็คือรายการโหนกระแสก็แล้วกันเพราะว่าในเนื้อข่าวเนี่ยก็มีการได้บอกกรณีดังกล่าวนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามีทางด้านของช่างเนี่ยเขาเป็นช่างรับเหมา ก่อสร้างบ้านเขาบอกว่านี่โอ้โหมาหลอกเหยื่อตั้ง60รายมีการสูญเสียเงินไปแล้ว45กว่าล้านบาทนะคะโดยประเด็นนี้ค่ะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบแน่นอนนะพอมีเรื่องเอาเปรียบผู้บริโภคแบบนี้ท่านก็ต้องลงไปดูแลโดยท่านเปิดเผยนะคะว่าถึงความคืบหน้ากรณีทางด้านนายเกรียงไกรระวัยกว่าระวัยกลางเนี่ยหรือว่าในนามของช่างหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านโดยเป็นเจ้าของ Facebook นะหวานเจี๊ยบเลยนะรับสร้างบ้านภายหลังเขาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นชื่อว่าช่างหนึ่งสร้างบ้านซึ่งในกรณีนี้เขาตกเป็นข่าวใหญ่เลยนะในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมา คือพบค่ะว่ามีผู้เสียหายมากกว่า60รายในพื้นที่ภาคอีสาน มีมูลค่าความเสียหายกว่า45ล้านบาททางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กำกับดูแลสคบนะคะทันทีที่ปรากฏข่าวท่านได้สั่งการให้ทางด้านของนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยด่วนแล้วมอบหมายให้ทางด้านของนายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคที่3เนี่ยเข้าร่วมในรายการเลยนะรายการโหนกระแสนี่แหละแล้วก็เร่งรวบรวมข้อเท็จจริงทันทีโดยพฤติการของผู้รับเหมารายนี้ก็คือมีการนำภาพแบบบ้านที่แบบสวยงามเลยนะของคนอื่น
2: มาโชว์
1: มาโชว์ในเพจนี่แหละเป็นเราอ่ะเรามีบ้านในฝันเราเก็บเงินเก็บทองมาโอ้คนนี้ทำไมปลูกบ้านสวยจังราคาก็
2: มาสร้างโปรไฟล์เขาเรียกแบบเรียกสร้างโปรไฟล์ให้น่าเชื่อถือ
1: นี่แหละก็คือมาแอบอ้างในเพจแล้วมีการเสนอราคาก่อสร้างตารางเมตรละ 9,000 ถึง 10,000 บาทนะคะมีก็อย่างที่พี่กบได้บอกไปว่าโอ้โหโปรไฟล์แถมมีแอร์มีเครื่องทำน้ำอุ่นแถมให้ด้วยนะพอปลูกบ้านแล้วเนี่ยก็คือเป็นการหลอกผู้บริโภคหลังจากนั้นเนี่ยเขาหลอกให้ผู้บริโภคโอนเงินมัดจำก้อนใหญ่ตั้งแต่ 500,000 บาทจนถึงจ่ายเงินสดเต็มจำนวนหลักล้านเนี่ยเพราะว่าปลูกบ้านต้องล้านต้นๆแหละเอาอย่างแบบนี้เลยนะชั้นเดียวหรือว่า2ชั้นที่แบบไม่ค่อยหลังใหญ่มากตอนนี้เมื่อมีการโอนเงินไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีการไปทำเพียงแค่เทคานเท่านั้นแล้วมีการขึ้นโครงเสาเหล็กหรือว่าทำหลังคาแล้วหลังจากนั้นทิ้งงานไปนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับท่านบอกว่ามีอยู่กรณีหนึ่งเนี่ยที่สะเทือนใจมากที่สุดก็คือเป็นข้าราชการวัย59ปีรายหนึ่งเขาคือต้องบอกว่าเก็บเงินมาทั้งชีวิตเนี่ย2ล้านบาทมาสร้างบ้านเตรียมที่จะเกษียณเพราะว่าอายุ59 60นี่คือเตรียมเกษียณแล้วนะอีกปีนึงนะคะแต่มาถูกหลอกและที่สำคัญเครียดหนักจนเสียชีวิตตรงนี้ต้องบอกว่าสะเทือนใจมากท่านก็นะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีท่านก็บอกนะคะว่าสคบได้ใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวทางด้านของนายเกรียงไกรระวัยกลางเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ก็คือเดี๋ยวจะท่านเรียกพบเนี่ยพรุ่งนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569 9:30 นาทีนะคะที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อที่จะนำข้อมูลผู้เสียหายทั้งหมดมาแสดงและพร้อมให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยรวมถึงเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายด้วยและหากพบการละเมิดกฎหมายก็จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไปซึ่งทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านฝากถึงพี่น้องประชาชนนะคะว่าก่อนทำสัญญาจ้างก่อนที่จะก่อสร้างบ้านเนี่ยให้ตรวจสอบรายละเอียดว่าสัญญามีรายการครบถ้วนตามประกาศของสคบหรือไม่นะฮะอันนี้ย้ำเลยนะงวดเงินเนี่ยสัมพันธ์กับงวดงานหรือเปล่าที่โอนไปแล้วก็ไม่ควรจ่ายเงินมัดจำเป็นก้อนใหญ่ล่วงหน้าเกินสัดส่วนของงานนะคะทั้งนี้ค่ะสำหรับผู้ที่เสียหายจากกรณีของทางด้านนายเกรียงไกรระวัยกลางรวมถึงผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการจ้างเหมาก่อสร้างสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือว่าแอปพลิเคชันของสคบ OCPB Connect นะคะแล้วก็ทางเว็บไซต์ ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมที่สารกลางจังหวัดซึ่งมีทุกจังหวัดนะสารกลางจริงๆแล้วถ้าเป็นบริษัทรับเหมาเนี่ยเขาก็จะมีสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ของงานที่จะจ่ายเงิน
2: เป็นงวดไปนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ไม่อยากเข้าไปย้ำเติมซ้ำเติมนะคะสำหรับผู้ที่เสียหายแต่ว่าสำหรับ คนใหม่ที่อยากจะมีบ้านก็ศึกษาให้ดีนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีบริษัทรับเหมาหลากหลายเลยค่ะก็ต้องเช็คให้ดีเหมือนกันนะคะมาดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยกันหน่อยค่ะเห็นบอกว่าโอ้โหหลายคนเนี่ยเตรียมตัวที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะลงทะเบียนใช่ไหมวันที่25นี้25พฤษภาคมค่ะกระทรวงพาณิชย์เองนะคะได้มีการเปิดเผยความสำเร็จของโครงการไทยช่วยไทยหลังจากจัดกิจกรรมไปแล้วเนี่ย2ครั้งนะคะประชาชนเนี่ยให้ความสนใจอย่างล้นหลามค่ะแล้วก็ทำให้ยอดจับจ่ายรวมทั้งหมดเนี่ยทะลุ60ล้านบาทไปแล้วค่ะทางด้านของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณภูนพงษ์นายนาภากรนะคะท่านก็บอกว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะซึ่งจัดจำหน่ายตามจุดที่ว่าการอำเภอทั้งหมด878แห่งทั่วประเทศโดยมีผลงานการจัดงานเนี่ย2ครั้งไปแล้วก็คือวันที่1และวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาก็จะจัดทุกวันศุกร์นะคะที่หน้าที่ว่าการอำเภอนะคะที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าร่วมซื้อสินค้ากว่า 500,000 คนค่ะสร้างยอดจำหน่ายรวมสูงสุดเนี่ยถึง60ล้าน8แสนบาทแล้วค่ะจังหวัดที่มีผู้ซื้อสินค้าสูงสุด5อันดับแรกนะคะมาดูกันหน่อยค่ะว่าจะตรงกับบริษัทของคุณผู้ฟังหรือเปล่านะคะจังหวัดแรกเนี่ยสุรินทร์ค่ะนครราชสีมาเชียงใหม่ขอนแก่นและยะลาอีสานนำโด่งเลยค่ะ3จังหวัดเลยนะคะมีสุรินทร์นครราชสีมาและขอนแก่นค่ะส่วนภาคเหนือจะเป็นเชียงใหม่และภาคใต้เป็นยะลาค่ะสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มห้างค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกเนี่ยก็คือของใช้ในครัวเรือนนี่แหละน้ำมันพืชไข่ไก่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าแล้วก็ส่วนสินค้าโอท็อปที่ขายดีก็จะเป็นประเภทอาหารเครื่องแต่งกายโดยจะมีการจัดงานอีก3ครั้งค่ะก็คือวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึง 16:30 นค่ะที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านเลยนะคะใครที่อยู่ที่ไหนก็ไปช้อปปิ้งได้เลยหรือว่าเลือกซื้อสินค้าโปรโมชั่นได้ที่ห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำหรือว่าห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศก็ได้เช่นกันค่ะ
1: ครับถ้าเป็นดิฉันเนี่ยตอนนี
2: ้
1: สิ่งที่ต้องเตรียมคืออะไรรู้ไหมถ้าอยู่ในหลายอำเภอเดี๋ยวเตรียมถุ
2: งผ้า
1: เขาบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ย มีคนเตรียมถุงผ้าถุงอะไรไปก็ไม่พอนะเพราะว่าสินค้าราคาถูกจริง
2: ๆใช่คุณคิดดูถุงผ้าเอาเตรียมไปถุงผ้ามีกี่ใบเตรียมไปเยอะๆก็ดีนะคะแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนด้วย
1: แน่นอนนะครับต้องบอกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีวันศุกร์นี้อย่าลืมก็แล้วกัน
2: ใช่ค่ะ
1: เรามีนัดกันที่หน้าว่าการอำเภอสัปดาห์ที่แล้วดิฉันบอกกับคุณพัพพีว่าพออ่านข่าวนี้ดิฉันนึกถึงเพลงของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร
2: ์
1: นะ
2: นัดพบหน้าอำเภอ
1: นัดพบหน้า
2: อันนี้ใช่เลยใช้ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้แบบไปเจอความรักนะ ไปเจอสิ่งที่ดีก็คือสินค้าราคาถูกนะคะราคาประหยัดค่ะ
1: ค่ะ6:26 นาทีนะเราไปกันที่ข่าวนี้กันหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเล่าปุ๊บเนี่ยมันจะมีตั้งหลายส่วนแล้วก็เดี๋ยวจะรีบเล่ากันละกันเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาในเรื่องของก่อนหน้านี้ข่าวนี้ก็คือมีเหตุก็คืออุบัติเหตุรถเนี่ยพลิกคว่ำ

0: แล้วเกี่ยวกับทางด้านของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยหลายส่วนมากนะคะทางด้านของกรมการปกครองเนี่ยนะทางด้านของนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านได้สั่งให้ทางด้านของนายวิทูลสิรินุกูลรองอธิบดีกรมการปกครองในฐานะหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือว่ากรมการปกครองเนี่ยซึ่งล่าสุดเขาได้มีการเข้าไปตรวจนะก็คือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ไปเจอคลังแสงเนี่ยเป็นชาวจีนนะครับเป็นชาวจีนซึ่งเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตอนนี้พอเข้าไปตรวจสอบพบ2รายด้วยกันก็คือนายหมิงเฉินซันซึ่งมีบัตรประจำตัวประชาชนสีชมพูนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่เขตคลองสามวากรุงเทพคือมีประวัติย้ายที่อยู่มาจากอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ส่วนทางด้านของนายเฉิงเจ้าหูเนี่ยนะครับมีบัตรประชาชนสีฟ้าบุคคลสัญชาติไทยนะที่ปัจจุบันมีโดยระบุในบัตรประชาชนก็คือเขตบางแคกรุงเทพมีประวัติได้สัญชาติไทยโดยเพิ่มชื่อณเขตบางแคกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็คือหากพบว่ามีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรเนี่ยก็คือจะให้ชุดปฏิบัติการดำเนินคดีทางอาญาต่อผู้กระทำความผิดทุกรายทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่รายการบัตรประจำตัวประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมให้จำหน่ายเพิกถอนรายการทางทะเบียนทั้งหมดโดยเร่งด่วนโดยผลเป็นประการใดทางกรมการปกครองก็จะรายงานให้ทราบโดยทั่วกันต่อไปตอนนี้ในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งจากอาวุธปืนเนี่ยที่พบในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าปืนก็โอ้มีไปเกี่ยวข้องกับจางเจ้าที่ตำรวจของสน.สายไหมเรื่องนี้นะฮะทางด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีการเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ถึงความคืบหน้าในกรณีของการตรวจสอบสวนนายหนิงเฉินซันหนุ่มชาวจีนที่สะสมคลังแสงที่ชลบุรีเนี่ย คือมีการเปิดเผยนะว่าจากกรณีก็คือมีการเปิดเผยว่าหนึ่งในอาวุธปืนที่พบในบ้านเช่าของหนุ่มชาวจีนคนดังกล่าวเนี่ยคือเป็นปืนที่มีทะเบียนที่มีรายชื่อของตำรวจที่มีตำแหน่งอยู่ภายใน สน.สายไหม ก็มีการซึ่งเขาบอกว่าก็ได้มีความชัดเจนที่เป็นข้อยุติแล้วว่าได้มีที่มาที่ไปอย่างไรโดยปืนกระบอกดังกล่าวมีการซื้ออย่างถูกกฎหมายและเป็นปืนที่นายตำรวจคนนี้ซื้อมาเป็นการส่วนตัวแต่จะเป็นการซื้อผ่านโครงการสวัสดิการของรัฐหรือไม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ส่วนกรณีที่หนุ่มชาวจีนได้ดังกล่าวเนี่ยนะซื้อปืนจากอดีตตำรวจสน.ห้วยขวางโดยไม่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นการซื้อแบบโอนลอยนั้นทางพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีซึ่งรับผิดชอบสอบสวนคดีนี้จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเท็จจริงว่าจะเข้าข่ายความผิดคดีอาญาตามพรบ.อาวุธปืนหรือไม่ขณะที่ในทางวินัยนั้นนะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเป็นหน้าที่การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลต่อไปนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้นะคะสำหรับข่าวตอนนี้ 6:30 นาทีเราไปรับฟังทางด้านของตีคล้องร้องข่าวค่ะคุณบุญบาศรีมาศรออยู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ตีของ
1: ร้อง

0: ่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อไปแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดบางเทาโดยตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรดิษฐ์เลียงประสิทธิ์เป็นผู้ประสานงานเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่พร้อมยกเป็นบางเทาแซนด์บ็อกซ์เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อปฏิบัติราชการโดยกำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาในการบุกรุกชายหาดสาธารณะและบุกรุกที่ดินของรัฐหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองภูเก็ตครับโดยมีนายวรดิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวไตรสุรีไตรสารณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและคณะร่วมลงพื้นที่กันด้วยโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแล้วครับว่าในวันนี้มาด้วยความเป็นห่วงหลังจากได้รับรายงานว่าพี่น้องประชาชนถูกคุกคามเราก็มีหน้าที่แล้วครับนายกว่าอย่างนี้ว่าเรามีหน้าที่ที่จะไม่ต้องเกรงกลัวคนเหล่านี้และถ้ามีคนเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่มาข่มเหงรังแกข่มขู่คุกคามก็ให้แจ้งนายอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันตำรวจซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าใครปล่อยปละละเลยคนเหล่านั้นก็ต้องไปก่อนแล้วครับตนเองก็จะใช้อำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองพี่น้องประชาชนทุกคนสิ่งที่ตนให้ความสำคัญสูงสุดในวันนี้ที่มามี2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือเรื่องแรกต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลในเมืองไทยเรื่องที่2ครับคนข่มเหงผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าผู้ที่อ่อนแอกว่าคือคนที่ชอบข่มเหงผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าอ่อนแอกว่าอย่างนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐอันนี้ยอมไม่ได้เด็ดขาดเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยอมไม่ได้เด็ดขาดครับและต่อจากนี้ไปต้องไม่มีการข่มเหงทุบรถรังแกชาวบ้านต้องไม่มีเด็ดขาดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอย่างนี้แหละครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายวรดิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการในเรื่องเหล่านี้โดยจะหาช่องทางทุกช่องทางแล้วครับภายใต้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั้งหลายนั่นเองครับและไปที่การลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานีของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะได้เดินทางถึงสมาคมฮกเกี้ยนอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อพบปะหารือในเรื่องอ่าวปัตตานีท่าเทียบเรือและเรื่องประมงในพื้นที่ร่วมกับผู้ประกอบการประมงในพื้นที่โดยมีนางพาติมะสะดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและคณะร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวและก็ได้เดินทางไปไหว้สักการะองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเนียวเพื่อเสริมสิริมงคลแก่คณะผู้ปฏิบัติภารกิจแล้วหลังจากนั้นได้ออกเดินทางไปยังสมาคมการประมงปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประชุมและติดตามความคืบหน้าการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับรวมไปถึงแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการประมงรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะรวมไปถึงความต้องการจากหน่วยงานในระดับปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางแก้ไขที่มันตรงจุดและมีประสิทธิภาพโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่า กลุ่มประมงจังหวัดปัตตานีมีความสำคัญมากเป็นเสมือนสายเลือดใหญ่ของจังหวัดปัตตานีเลยทีเดียวและมีความพยายามฟื้นความเข้มแข็งของกลุ่มประมงรัฐบาลโดยกรมเจ้าท่าและกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่างก็มีความตั้งใจแล้วครับและก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือชาวประมงในพื้นที่ปัตตานีเพื่อเป็นการตอบสนองการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่กันต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องของการร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนโอดอสครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนโอดอสกว่า 2,400 คนแล้วย้ำว่าความเก่งอย่างเดียวยังไม่พอต้องกล้าเรียนรู้วัฒนธรรมและเท่าทันโลกกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.นี่แหละครับได้มาร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ1อำเภอ1ทุนภาษาปากีสถานตัวย่อเขาเรียกว่าโอดอสนี่แหละครับซึ่งจะได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลเพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศจำนวน 2,445 คนว่าในฐานะที่รองนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นรุ่นพี่ที่เคยผ่านการใช้ชีวิตในต่างแดนมาถึง6ปีด้วยกันจึงอยากจะแชร์มุมมองว่าความเก่งอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเพราะว่าในวันที่ทุกคนก้าวออกไปในนามนักเรียนทุนนั้นไม่ได้แบกแค่ความฝันของตัวเองแต่คือความหวังของประเทศไทยด้วยและก็ย้ำอีกว่าสิ่งที่จะอยู่ติดตัวไปตลอดไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามนั่นก็คือความรู้ที่เก็บเกี่ยวส่วนประเด็นที่มีความกังวลในเรื่องของภาษาและการปรับตัวนั้นในฐานะที่ตนเองก็เคยผ่านทางด้านนี้มาแล้วเคล็ดลับง่ายๆนั่นก็คือที่ตัวเองเคยใช้คือการเตรียมตัวและเปิดใจทั้งการอ่านเนื้อหาก่อนเข้าเรียนเพื่อลดกำแพงทางภาษาการกล้าที่จะสื่อสารโดยไม่กลัวว่าผิดครับและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการออกไปใช้ชีวิตเพื่อซึมซับวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมทางสังคมเทคโนโลยีหรือการสังเกตบริบทการเมืองเพื่อหล่อล้อมตนเองให้เป็นคนเก่งที่รอบรู้และเท่าทันโลกสากล นะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ก็ได้ฝากข้อคิดให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็จะต้องนำความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นกลับมาเมืองไทยมาร่วมออกแบบและพัฒนาประเทศไทยเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยกันต่อไปให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะร่วมกันคิดว่าทำอย่างไรที่จะร่วมออกแบบและพัฒนาประเทศไทยให้มันน่าอยู่ยิ่งขึ้นได้อย่างไรเพื่อให้โอกาสที่ได้รับในวันนี้กลายเป็นพลังในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับคนไทยรุ่นต่อๆไปพร้อมทั้งได้อวยพรให้การเดินทางครั้งนี้คุ้มค่าที่สุดนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการหลอกลวงต้มตุ๋นรับเหมาก่อสร้างบ้านหลอกเหยื่อ60รายด้วยกันครับในเรื่องนี้ต้องไปถามที่ทางด้านสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งดูแลโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วครับก็ได้สั่งฟันช่าง1ตุ๋นรับเหมาสร้างบ้านหลอกเหยื่อ60รายเสียหายไปแล้ว45ล้านบาทแล้ว12พฤษภาคมนี้สคบก็จะเรียกเคลียร์ด่วนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือที่เรารู้จักกันหลายคนรู้จักกันชื่อว่าช่างหนึ่งนี่แหละครับผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook ที่ชื่อว่าหวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านซึ่งภายหลังที่เปลี่ยนชื่อเป็นช่างหนึ่งสร้างบ้านที่ตกเป็นข่าวใหญ่ในรายการโหนกระแสนั่นแหละครับหลังพบว่ามีผู้เสียหายมากกว่า60รายด้วยกันในพื้นที่ภาคอีสานมูลค่าความเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทเลยทีเดียวครับ โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบได้กล่าวอีกว่าทันทีที่ปรากฏข่าวก็ได้มีการสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโดยด่วนและโดยด่วนทันทีทันใดแล้วก็ได้มอบหมายให้นายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค3เข้าร่วมในรายการและก็เร่งรวบรวมข้อเท็จจริงทันทีทันใดเลยล่ะครับโดยพฤติการของผู้รับเหมารายนี้นั่นก็คือนำภาพแบบบ้านสวยของคนอื่นเอามาแอบอ้างในเพจของตัวเองเสนอราคาก่อสร้างตารางเมตรละ 9,000 ถึง 10,000 บาทครับพร้อมทั้งมีโปรโมชั่นแถมแอร์แล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นกันด้วยหลอกให้ผู้บริโภคโอนเงินมัดจำก้อนใหญ่ตั้งแต่ 500,000 บาทจนถึงจ่ายสดเต็มจำนวนหลักล้านเลยทีเดียวครับแล้วเมื่อได้เงินแล้วทำยังไงต่อโอ้โหเมื่อได้เงินเสร็จเรียบร้อยทำเพียงเทคานเท่านั้นขึ้นเสาโครงเหล็กหรือทำแค่หลังคาเท่านั้นแล้วก็ยังไงทิ้งงานเลยครับและกรณีที่สะเทือนใจที่สุดนั่นก็คือข้าราชการวัย59ปีอีก1ปีจะเกษียณอายุราชการแล้วรายหนึ่งครับที่นำเงินเก็บทั้งชีวิต2ล้านบาทมาสร้างบ้านเตรียมเกษียณครับแต่ว่าถูกหลอกจนเครียดหนักและเสียชีวิตในที่สุดครับอันนี้สะท้อนว่าการทิ้งงานของผู้รับเหมานี้ไม่ใช่เพียงความเสียหายทางทรัพย์สินเท่านั้นแต่เป็นการทำลายความหวังทั้งชีวิตของประชาชนกันด้วยแหมเก็บมาตลอดชีวิต2ล้านบาทหายในพริบตาแบบนี้โอ้ยไม่ไหวครับเอาไว้ไม่ได้ครับแล้วล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ของสคบได้ตรวจสอบแล้วก็พบว่าธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านของนายเกรียงไกรหรือช่างหนึ่งต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2559และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพุทธศักราช2566แต่กลับใช้สัญญาเอาเปรียบผู้บริโภคคือกลับใช้สัญญานี่แหละครับไปเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเช่นไประบุว่าระยะเวลาก่อสร้าง5เดือนเริ่มนับตั้งแต่วันตั้งเสาเอกทำให้ผู้บริโภคเอาผิดเรื่องความล่าช้าได้ยากครับรวมไปถึงไม่ส่งมอบหลักฐานการรับเงินตามประกาศที่สคบกำหนดครับแล้วทางสคบก็ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายแล้วครับเชิญตัวนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือช่างหนึ่งเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันอังคารที่12พฤษภาคม2569เวลา 9:30 นนี่แหละครับณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบหากพบการละเมิดกฎหมายก็จะทำยังไงต่อก็จะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญากันต่อไปครับปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็ได้ฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับว่าก่อนทำสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านขอให้ตรวจสอบให้ละเอียดว่าสัญญามีรายการครบถ้วนตามประกาศสคบหรือไม่ครับงวดเงินสัมพันธ์กับงวดงานหรือไม่และไม่ควรจ่ายเงินมัดจำเป็นก้อนใหญ่ล่วงหน้าเกินสัดส่วนของงานและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เสียหายจากกรณีนายเกรียงไกรระวัยกลางหรือช่างหนึ่งรวมถึงผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการจ้างเหมาก่อสร้างก็ร้องเรียนได้ที่ไหนครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลข1166 1166หรือจะร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connectหรือที่เว็บไซต์ก็ ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการมอบโฉนดที่ดิน212แปลงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับซึ่งนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบโฉนดที่ดิน212แปลงนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนแล้วยืนยันว่าเพิ่มเป้าคืนโฉนดให้ประชาชนทั่วประเทศกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ณโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารตำบลประหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้ลงพื้นที่เพื่อไปมอบโฉนดที่ดินตามโครงการที่ชื่อว่ามอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนครับจำนวน212แปลงด้วยกันและนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจสำหรับพี่น้องประชาชนที่ยังรอรับบริการอยู่ซึ่งใน1ปีนั้นจะมีการมอบโฉนดที่ดินเกือบ 80,000 โฉนดด้วยกันพร้อมย้ำอีกว่ากรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยก็พยายามที่จะเพิ่มเป้าหมายในการมอบโฉนดที่ดินคืนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนแหละครับการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศนั้นถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนโดยทางกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้มีการเร่งรัดดำเนินการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็ได้เน้นย้ำว่าให้ประชาชนนั้นโปรดเห็นคุณค่าและหวงแหนที่ดินของตนเองกันด้วยเนื่องจากว่าโฉนดที่ดินนั้นเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีความสำคัญขอให้รักษาโฉนดที่ดินซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ที่สำคัญนี้อย่าให้สูญหายหรือถูกผู้อื่นหลอกลวงเด็ดขาดหลอกลวงเอาไปไหนล่ะครับส่วนใหญ่หลอกลวงเอาไปใช้ในทางที่ทำให้ท่านเสียประโยชน์นั่นแหละครับหรือหากประสงค์จะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมก็สามารถขอคำปรึกษาจากสำนักงานที่ดินได้ทุกแห่งทั่วประเทศไทยแล้วครับและสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับโฉนดที่ดินในที่ดินของท่านก็สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามประมวลกฎหมายที่ดินครับโดยทางกรมที่ดินซึ่งศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเขาก็จะรีบดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงแหละครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีที่ดินทำกินและมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงกันต่อไปนั่นเองครับและไปติดตามกันที่บรรยากาศเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยกันหน่อยครั้งที่2เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าคึกคักทั่วประเทศแล้วครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยครั้งที่2คึกคักคึกคักกันทั่วประเทศพี่น้องประชาชนร่วมกว่า 200,000 คนทีเดียวเข้ามาในโครงการเหล่านี้แล้วเงินสะพัดกว่า27ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพแล้วกว่า 13.66 ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าในโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพครั้งที่2พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569ครอบคลุมทั้ง878อำเภอใน76จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับโดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 217,619 คนการดำเนินโครงการในครั้งที่2นี้มีร้านค้าเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 9,721 ร้านประกอบไปด้วยร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ร้านค้าโอท็อปและร้านค้าชุมชนทั้ง SME ด้วยครับพร้อมที่จะนำสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมาจำหน่ายในราคาที่ประหยัดประหยัดถูกๆรวมจำนวนสินค้านี่มีทั้งหมดกว่า 153,856 ชิ้นด้วยกันครับแล้วผลการดำเนินงานก็สามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า 27.11 ล้านบาทด้วยกันครับและก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้กว่า 6.23 ล้านบาทครับก็สะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนกันด้วยในการช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมครับเมื่อรวมผลการดำเนินงานในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพทั้งครั้งที่1และครั้งที่2อันนี้ก็พบแล้วครับว่าสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า 60.8 85ล้านบาทครับและก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพพี่น้องประชาชนรวมกว่า 13.66 ล้านบาทครับโดยทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้ความสำคัญในการดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องแล้วครับโดยใช้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่กันด้วยเพื่อที่จะกระจายสินค้าคุณภาพดีราคาถูกประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทุกชุมชนทั่วประเทศนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการผลักดันไทเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ครับให้ยิ่งใหญ่เต็มพื้นที่ Impact เมืองทองธานีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลเขาผลักดันไทเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ยิ่งใหญ่เต็มพื้นที่ Impact เมืองทองธานีเพื่อตอกย้ำว่าประเทศไทยศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกครับแล้วคาดว่าเงินสะพัดกว่า 1.3 แสนล้านบาทเลยทีเดียวพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่เวทีการค้าระดับโลกแล้วล่าสุดครับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า DITP ของกระทรวงพาณิชย์นี่แหละครับได้ร่วมกับหอการค้าไทยหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า TCC และโคโลนเมเซหรือตัวย่อภาษาอังกฤษว่า KM นี่แหละครับเขาเตรียมที่จะจัดงานที่ชื่อว่าไทเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคม2569ณ Impact เมืองทองธานีครับโดยในปีนี้เรียกว่าจัดเต็มภายใต้แนวคิดที่ว่า BiggerBetter, Bolder เรียกว่ายิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นและโดดเด่นขึ้นในทุกมิตินั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการยกระดับประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอาหารของโลกและครับผ่านการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดนานาชาติพร้อมทั้งขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกและการลงทุนด้านอาหารและเครื่องดื่มซึ่งถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวครับและในงานนี้ก็จะรวมผู้ซื้อผู้นำเข้าผู้ประกอบการและผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารจากกว่า130ประเทศทั่วโลกครับโดยมีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 1,168 รายจากประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานนี้กันด้วยครับและคาดกันว่าจะสร้างมูลค่าทางการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับก็ถือว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยทุกระดับให้เข้าถึงตลาดโลกได้มากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวโอ้ยหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: 6:55 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงเรียกได้ว่าช่วงท้ายรายการแล้วกันนะคะเราเหลือเวลาอีกสักประมาณ3 นาทีก็ขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามทางเพจข่าวย้ำเช้ากันหน่อยค่ะคุณสมจิตนะคะบอกว่ารับฟังที่บรรพตพิสัยคลองสองหน่อค่ะคุณดวงรัชนีบอกว่าโรงกล้าวไม่ตกนะคะฝนไม่ตกเนาะคุณไก่เกียรติสยองนครสวรรค์บอกว่า27 องศาคุณอยู่ในใจชัยภูมิค่ะ26 องศาทุ่งกุลาร้องไห้ยโสธรภาพเสียงชัดเจนค่ะขอบคุณค่ะคุณสุรัชยานะคะสวัสดีคุณแอลด้วย
1: สวัสดีจ้า
0: ค่ะคุณพี่แช่คุณนาฏอนงคุณอักษรสวรรค์คุณมะลิคุณจิรภาทอนนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวย้ำเช้ารับฟังอยู่ที่ภูเก็ตสัญญาณชัดเจนผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนค่ะเปิดหอกระจายข่าวแล้วคุณสุชินนะคะคุณสมหวังคุณสุนทองน้องน้ำขาวตีคองร้องข่าวชัดเจนค่ะคุณสุพิษก็บอกว่าวันนี้โคกจานอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษอากาศเช้านี้สดชื่นค่ะแล้วก็คุณพงษ์นเรศนะคะเข้ามาแล้วคุณสมควรบอกว่าสักแก้ฝนตกติดต่อกันมา4 วันละคุณประสิทธิชัยนะคะบอกว่าเช้านี้ที่บ้านโพฉะเชิงเทราแดดจัดค่ะขอบคุณมากค่ะเมื่อคืนฝนตกแต่ตกปล่อยๆแต่บางพื้นที่เนี่ยตกหนักนะคะหลายที่ก็ตกหนักเหมือนกันก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะทักทายทางบ้านดำนะคะกบอบด้วยเช่นกันค่ะน้องแชมป์น้องชาตรีนะคะหลายๆท่านเลยค่ะ
1: ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ
0: ์ค่ะ
1: บอกพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งสำนักพระราชวังค่ะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะในวันที่12 พฤษภาคม 2569ในช่วงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยมีพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพุทธศักราช2569ดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 12:00 งดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 12:00 จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 โปรดแต่งกายสุภาพเข้ากราบบังคมพระบรมศพชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะ
0: ค่ะส่วนทางด้านของกรมเจ้าท่าค่ะจัดเรือบริการประชาชน1 ลำนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเริ่มวันที่13 พฤษภาคมนี้เนื่องในวันพระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยจะมีเรือตรวจการเจ้าท่า218จำนวน1 ลำค่ะ218นะคะจำนวน1 ลำให้บริการประชาชนไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเส้นทางท่าเรือวัดอรุณไปยังท่าเรือวัดระฆังและท่าเรือท่าช้างในวันพุธที่13 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 6:30 นเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จค่ะ
1: ค่ะวันนี้รายการข่าวย้ำเช้าต้องลากันไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกรมธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกการจัดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด2ครั้งที่ผ่านมามีเงินสะพัดแล้วกว่า60ล้านบาท
1: อิหร่านตอบข้อเสนอของสหรัฐโดยมุ่งเน้นเฉพาะการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า2เดือนการแข่งขันรถจักรยานยนต์เอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพสนามที่2นักบิดไทยทำผลงานยอดเยี่ยมพร้อมคว้าแชมป์2รุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ยกระดับการสร้างโอกาสของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF